0: จำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
5: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
4: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหาร การลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลาง ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรคCJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโด Live SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23 25 25 21 26 24และ27-25ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่ 18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนศิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน

0: บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.86 เมตรและเวลา 18:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.84 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:55สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา13:30สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01
1: 1 นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมด ให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ500ถึง 1,000 เมตร

0: เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริสิทธิพิทักษ์มาพบปะพูดคุยกันอีกเช่นเคยแล้วครับนะก็มาพบกับคุณแดงเลยครับครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจันพฤษค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะก็สินค้าของเรามีครบวงจรนะคะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะก
0: ็
1: โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้เลยนะคะนะคะหลายคนนะที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะบางคนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องของโรคนะคะที่เราพูดกันบ่อยๆนะคะวันนี
0: ้คุยเรื่อง
1: ก็มีคุณยายคุณยายจูนะคะอยู่ตำบลโนนสำราญอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะก็คุณยายก็เป็นทั้งตอนนี้มีปัญหาเรื่องโอ้ท้องผูกมากค่ะนะท้องผูกมากๆแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้แดงเพิ่งรับสายท่านไปนะคะแล้วก็ได้สั่งผลิตภัณฑ์เอาชุดล้างตับก่อนค่ะอาจารย์คะเพราะว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็สั่งชุดล้างตับมา1โดสนะคะก็คือ4กระปุกทานได้1เดือนนะคะ1โดสของเรานะคะก็อันนี้เป็นมาหลายปีบางทีอาจจะต้องกินถึง2เดือนด้วยซ้ำไปนะคะแต่ลองดูเดือนนึงก่อนค่ะบางท่านก็แค่เดือนเดียวก็อุจจาระก็เป็นก้อนใหญ่ยาวเหลืองลื่นลอยน้ำผิวมันแล้วก็ถ่ายทุกวันแล้วแต่บางท่านนะคะก็เพิ่งจะดีขึ้น4กระปุกนี้เพิ่งจะดีขึ้นมาบ้าง
0: ก็มี
1: ค
0: ่
1: ะก็เริ่มถ่ายได้แต่ว่าก็คือยังต้องกินไปอีก
0: ยังต้องกินอีกนะครับเพราะว่าแต่ยาถ่ายท่านอย่าตัดสินใจว่าของเราเหมือนยาถ่ายยาถ่ายคือกินวันนี้พรุ่งนี้เห็นผลนะครับของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านอาจจะค่อยๆเริ่มเห็นผลตั้งแต่1อาทิตย์ไปแล้วนะครับจะไม่เห็นผลทันทีเพราะว่านี่คือการล้างตับเพราะช่วงที่ท่านทานของเราไปก็อนุญาตให้ทานยาถ่ายไปประคองไปก่อนได้ในช่วงแรกนะครับสำหรับท่านใดที่อึดอัด3วันแล้วฉันยังไม่ถ่ายเนี่ยท่านก็ใช้ยาถ่ายช่วยไปก็ได้นะครับ
1: เนี่ยค่ะคุณยายจูเนี่ยทานยาถ่ายมาเป็นประจำอาจารย
0: ์
1: นะคะถ้าทานมาก็ถ่ายก็จะถ่ายเป็นน้ำตลอดเวลาทานเวลาไม่ถ่ายก็คือไม่กินยาก็ไม่ถ่าย
0: ไม่ถ่าย
1: พอถ่ายปุ๊บก็เป็นน้ำ
0: ตาไปน้ำพอถ่ายเป็นน้ำโอ้โหลำไส้ใหญ่มันเล็ก
1: ค่ะ
0: คือลำไส้เนี่ยคนที่ตั้งชื่อมาในเก่งมากนะครับลำไส้ใหญ่ก็แปลว่ามันต้องใหญ่ลำไส้เล็กคือก็ต้องเล็กนะถ้าท่านดูในอวัยวะของมนุษย์ลำไส้เล็กเนี่ยเท่าหัวแม่มือเองนะครับแต่ลำไส้ใหญ่เนี่ยโอ้ขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งลำไส้ใหญ่ต้องใหญ่แต่คนที่ถ่ายเป็นน้ำท่านจับมาเลยครับลำไส้ใหญ่เล็กแน่นอนนะครับพอลำไส้ใหญ่เล็กมันก็บีบเมื่อเราบีบสายน้ำไม่พุ่งนะเพราะอุจจาระที่มาเนี่ยมันจะไม่มีเมือกคุ้มเมื่อไม่มีเมือกคุ้มเนี่ยสมองไปจะตีความทันทีว่า อุจจาระนั้นเป็นอุจจาระที่สร้างพิษต่อร่างกายมันเลยสั่งให้เกิดการพุ่งออกอย่างรวดเร็วห้ามอยู่ข้างในนั่นเองเป็นการหลอกร่างกายมันยาถ่ายก็คือยาหลอกร่างกายว่าสมมุติว่าร่างกายกำลังมีของเสียในลำไส้ให้เกิดการถ่ายพุ่งออกมาเป็นก้อนเล็กยาวหรือถ้าอย่างดีนะเล็กมากแล้วเริ่มเล็กก่อนแล้วก็ยาวหรือเป็นน้ำเลยทีนี้ท่อเลือดดำมันตีบหมดสิครับนะข้อเสียของมันก็คือมันท่อเลือดดำที่มันพันอยู่ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวส่งไปทั่วร่างกายว่าถ้าลำไส้ใหญ่เล็กท่อเลือดดำทุกจุดในร่างกายจะต้องเล็กเดี๋ยวนี้พอท่อเลือดดำเล็กข้อเสียของมันก็คือมันเอาน้ำพิษน้ำเสียในภาวะปกติของมันอยู่แล้วยูริกยูเรียพวกหินปูนต่างๆเนี่ยให้ไปทิ้งทางปัสสาวะไม่ได้หรือให้ทิ้งทางไตไม่ได้นะครับก็เลยส่งผลให้นิ้วล็อกนะลงทรงให้ข้อนิ้วแข็งหินปูนเกาะเป็นรูมาตอยเป็นเกาปวดเอวปวดหลังปวดข้องอตัวกลิ้งตัวม้วนตัวเล่นโยคงโยคะไม่ได้เลยนะครับคนท้องผูกนี้เล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าร่างกายมันจำไว้เป็นอย่างนั้นนี่คือกลไกของร่างกายเพราะฉะนั้นลำไส้ใหญ่ต้องใหญ่คืออุจจาระต้องใหญ่และอุจจาระที่ลำไส้ใหญ่จะต้องมีน้ำเมือกมารอหุ้มไว้หุ้มใส่ถุงอุจจาระเหมือนกับถ่ายอุจจาระมาจากลำไส้เล็กแล้วใส่ถุงให้เลยนะครับก็คือ อุจจาระต้องมีความยาวน้ำเมือกตัวนี้เป็นตัวป้องกันพิษที่จะเข้าพิษจากอุจจาระเข้าสู่กระแสเลือดน้ำเมือกตัวนี้นะคอยทำให้อุจจาระยาวน้ำเมือกตัวนี้ทำให้ถ่ายแบบไม่ต้องเบ่งน้ำเมือกตัวนี้ทำให้เราถ้าคนที่สุขภาพดีจริงๆนะก็คือถ่ายก้นเดียวจบเลยนะครับใหญ่ยาวเหลืองลื่นลอยน้ำที่เหลืองก็เพราะน้ำย่อยที่มาจากตับมันสีเหลืองนั่นเองแต่คนกินยาถ่ายเนี่ยยังไงก็ไม่เหลืองนะคุณแดงน
1: ะ
0: จะไม่เหลืองสีอุจจาระมักจะไปทางสีน้ำตาลเข้มนะไปทางสีดำนั่นคือสัญญาณเตือนว่าพ่อครัวของท่านเขาแย่แล้วพ่อครัวของท่านไม่สามารถผลิตน้ำย่อยมาย่อยอาหารได้อีกแล้วทำให้ร่างกายขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นคนที่ท้องผูกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเพราะเซลล์ร่างกายไม่ได้กินอาหารที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับขาดอาหารหมู่ที่สำคัญเลยนั่นก็คือไขมันขาดไปแน่นอนนะครับ
1: ก็เคสนี้นะคะของคุณยายจูนี่ก็เป็นทั้งท้องผูกด้วยเบาหวานด้วยคือเขาเรียกง่ายๆเบาหวานแห้งนะคะแล้วก็กินยาถ่ายมาโอ้โหนะกินเบาหวานมาเป็น10กว่าปีแล้วเกือบ20ปีแล้วนะเป็นเบาหวานตอนนี้ก็คือฉีดอินซูลินทุกวันวันเฉพาะตอนเย็นค่ะแต่เพื่อนแดงนี่ฉีดเช้ากับเย็นนะคะแต่คุณยายเนี่ยก็คุณยายจูนี่ฉีดเฉพาะตอนเย็นค่ะ
0: ฉีดเองหรือว่า
1: ฉีดเองค่ะตอนเย็นทุกเย็นจะฉีดยาอินซูลินเข้าตรงหน้าท้องนะคะอันนี้ก็แต่ฟังรายการของเรามานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสคือโทรไม่เป็นเมื่อวาน
0: โทรศัพท์ไม่เป็น
1: ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมีหลานมาก็ให้หลานต่อโทรศัพท์ให้จดเบอร์ไว้แล้วก็ให้หลานต่อโทรศัพท์ให้แล้วก็โทรเข้ามาอันนี้ก็อยากจะสั่งมานานแล้วล่ะแต่ว่าเวลาฟังรายการทีไรลูกหลานไปทำงานหมดไปเรียนมั่งไปทำงานมั่งแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะนะคะก็เลยหลานอยู่บ้านไงยังไม่เปิดเทอมยังเขาปิดอยู่ก็เลยสั่งให้หลานโทรให้นะคะแล้วก็สั่งมาก็เดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะอันนี้ก็เป็นดังตับไปก่อนส่วนอีกท่านนะคะแล้วคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังที่โทรที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะก็แค่อยากจะจดเบอร์โทรไม่ทันก็หยิบมือถือขึ้นมานะคะแดงบอกเบอร์ไปก็กดเบอร์ไปพร้อมๆกับที่แดงบอกเบอร์แล้วก็โทรออกนะกดโทรออกแค่นั้นนะคะเบอร์ก็จะอยู่ในเครื่องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะเอาละค่ะบอกเบอร์อีกครั้งนึงหลายท่านบอกว่าบอกเบอร์ช้ามากนานมากกว่าจะบอกเบอร์บอกก็บอกเร็วนะคะเดี๋ยวขอบอกเบอร์ช้าๆคุณผู้ฟังจะได้จดทันได้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังเตรียมกระดาษปากกาดินสอนะคะโทรเข้ามานะจดเบอร์ไว้นะคะหมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะในส่วนของอีกท่านเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องโรครองช้ำกันหน่อยนะอาจารย์
0: ครับ
1: ค่ะว่ารองช้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็จะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับคนที่เป็นโรครองช้ำ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือโดนนิดอะไรหน่อยก็มีการช้ำมองเห็นสีดำๆนะครับนั่นก็คือท่อเลือดฝอยนั่นเองนะครับท่อเลือดฝอยอักเสบง่ายนะครับคนที่เป็นรองช้ำนะครับก็โรคนี้มักจะเกิดกับร่างกายขาดวิตามินซีนะครับไม่ค่อยกินมะขามป้อมนะคุณกินได้ไหมมะขามป้อม
1: กินได้แต่ว่ากินได้นิดหน่อยนะคะก็กินลูก2ลูกก็พอแล้วค่ะวันหนึ่งแดงชอบตรงที่ว่าเวลากัดเข้าไปเนี่ยมันจะเปรี้ยวแล้วก็สักพักมันจะ
0: มันได้มาขมเลยนะ
1: มันขมแบบขมเปรี้ยวๆแต่ว่ามันพอสักพักนึงมันจะ
0: หวาน
1: ค่ะนะคะแล้วกลืนน้ำลายเข้าไปเนี่ยมันจะหวานนะคะ
0: คือมันเป็นผลไม้ที่น่าจะเป็นผลไม้ที่กินช้าที่สุด1ลูกเนี่ยเราใช้เวลากินนานมากนะครับมะขามป้อมนี่นะครับไม่เปลืองนะครับแต่ว่ามีวิตามินซีที่สูงไปซีนท่อเลือดให้เหนียวนะครับว่าคนถ้าท่อเลือดฝอยช้ำเนี่ยข้อเสียก็คือนะต่อไปผิวหนังเราจะไม่ค่อยดีนะครับนั่งขัดสมาธิเนี่ยข้อเท้านี่ดำหมดเลยนะ
1: คร
0: ับข้อตรงตาตุ่มที่ไปกดออกกระดานเนี่ยมันจะดำปื้นเป็นแข็งๆลอกออกมาเป็นแผ่นๆนะนี่คือจะมีลักษณะนั้นเยอะแล้วโดนตรงไหนช้ำตรงนั้นถ้าเป็นนักมวยนี่เขียวไปทั้งตัวนะครับแต่ว่าโรคนี้ก็เป็นโรคกลุ่มของท่อเลือดของท่านเริ่มแข็งเปราะนั่นเอง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัมพาตได้ก็ไปล้มหัวฟาดพื้นอะไรต่างเนี่ยเส้นเลือดแตกได้คือท่อเลือดเปราะมากนั่นเองนะครับเลยเกิดเป็นการช้ำไปตามจุดต่างๆนะครับก็ถ้ากินมะขามป้อมวันละ 2-3 ลูกไม่ได้หรือหากินไม่ได้นะครับก็มาเอาตัวสาหร่ายแดงพรหมิกของเราไปทานคู่กับคอร์ฟีน่าเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องของระบบเลือดมันอาจจะมีเชื้อหรืออะไรต่างๆอยู่ข้างในนะคะก็สามารถที่จะทานคอร์ฟีน่าตอนนี้แดงส่งคอร์ฟีน่าแล้วก็สาหร่ายแดงพรหมิแล้วก็น้ำว่านไปให้ด้วยจะได้ล้างเรื่องของท่อเลือดด้วยฆ่าเชื้อต่างๆเพราะโรคลองช้ำเนี่ยจริงๆแล้วในภาษาของทางโรงพยาบาลทางการแพทย์นี่เขาเรียกว่าโรคเอ็นฝ่าเท้าข้ออักเสบนะโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะหรือว่าเราเรียกว่าโรคลองช้ำนะคะมันเกิดจากการที่ภาวะที่การอักเสบของเอ็นฝ่าเท้าอ่ะบางทีเราใช้งานเท้าเรามากเกินไปนะคะเราใช้งานในเท้าเรามากเกินไปเช่นคนมีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยอาจารย
0: ์
1: แบกของหนักของอะไรต่างๆหรือเราใส่รองเท้าส้นสูงหนักๆแล้วมันทำให้เอ็นเท้าเราเนี่ยมันอักเสบ
0: มันส่งผลครับจริงๆมันส่งผลจากท่อเลือดฝอยกระจายตัวไม่ดีนั่นเองนะครับทำให้การไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดฝอยไม่ดีนั่นเองครับก็เลยทำให้เอ็นเส้นต่างๆชามือชาเท้าหมดแต่จริงๆต้องมีภาวะของพวกโรคเบาหวานตามมาอยู่ด้วยนะครับคนพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็บางทีมันเกิดการเป็นเขาเรียกพังผืดพังผืดแล้วมันอักเสบอะไรหลายๆอย่างนะคะจริงๆแล้ว
0: นะที่ผมว่าเป็นที่ข้อเท้าดำๆเลยนะมันคล้ายๆพังผืดเพราะท่อเลือดฝอยพอตายปุ๊บเนื้อตรงนั้นก็จะเป็นเนื้อหนังที่หนาขึ้นทันทีนะครับมันก็จับที่หลังเท้าแล้วมันไม่สมูทเลยนะครับพวกโรคหลอกช้ำเนี่ยนะครับ
1: ค่ะมันบางทีมันมีอาการปวดแบบช้ำๆนะหรือว่าซ้ำๆคล้ายแบบมีของแหลมมันทิ่มมาที่ฝ่าเท้าเงี้ย
0: ครับปลายประสาท
1: ค่ะใช่นะเรื่องโรคตรงนี้เพราะนั้นอย่างเคสเนี้ยแดงก็ส่งไปแล้วค่ะอาจารย์คะน้ำว่านและคอร์ฟีน่าแล้วก
0: ็
1: สาหร่ายแดงนะคะแล้วก็เหมือนต้องใช้แบบปุ๊บปั๊บนาโนนะคะเข้าไปเสริม
0: ภายนอกอีกตัว
1: ใช่ค่ะนะคะคือเอาไปทาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเกี่ยวกับโรคนะฉะนั้นในส่วนของคนที่เป็นเจ็บๆฝ่าเท้าโดยไม่รู้สาเหตุนะบางทีปล่อยไว้ก็เดี๋ยวมันจะหายเองเนี่ยมันยากนะนะคะคิดไปเองทั้งนั้นแหละค่ะบางคนก็ทานยาแก้ปวดนะคะมีอาการดีขึ้นพอเลิกทานก็ปวดขึ้นมาอีกนะคะแล้วยาแก้ปวดนะมันก็มีสเตียรอยด์ก็ไปสะสมที่ไตนะคะไปสะสมที่ตานะคะสเตนลอยที่เรากินไปบ่อยๆหรือว่าเราใช้ไปบ่อยขึ้นตาก็พร่ามัวนะคะแล้วก็ลงตับนะตับก็จะตันลงไตก็จะมีปัญหานะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยยาแก้ปวดเนี่ยกินบ่อยๆกินนานๆก็ไม่ดีหลายคนที่ปวดเหมือนกับแดงที่แดงคุยให้ฟังเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นปวดท้องอาจารย์ก็หมอก็ให้แต่ยาแก้ปวดไปทีไรก็ได้ยาแก้ปวดบางคนก็ได้บางโรงพยาบาลได้ให้เวลามาก็กลับเพราะว่ารู้สึกปวดท้องแล้วก็กลับพอสุดท้ายเนี่ยเป็นมะเร็งระยะ4นะคะมันช้าไปแล้วนะคะบางทีเราไม่ได้ตรวจแบบละเอียดไงบางทีคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีปัญหาไปหาหมอเขาก็ถามอาการนะเอาไฟส่องทำอาการจับเอาอะไรนะจิ้มนะคะเครื่องมือแพทย์เขามาจิ้มแล้วก็โอเคของคุณตรงนี้ดีตรงนี้ตับดีตรงนี้ไตดีตรงนี้ดีคุณปวดท้องเดี๋ยวจ่ายยาให้แค่นั้นเองนะคะ
0: แล้วก็คือเขาเรียกว่าคุณหมอก็จะเชี่ยวชาญเฉพาะอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งก็ถ้าอวัยวะนี้มีปัญหาก็หมอนี้อวัยวะนี้มีปัญหาก็หมอโน้นอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแต่จริงร่างกายเขาทำงานประสานกันนะครับอย่างคนเป็นโรคไตได้เนี่ยถ้าด่านหน้าคุณพังเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เป็นโรคไตหมดก็คือตับกับตับอ่อนถ้าตับกับตับอ่อนท่านมีปัญหาเนี่ยส่งผลให้ระบบตับทั้งหมดในระบบของตับทั้งหมดก็มีกระเพาะลำไส้อักเสบต่างๆเนี่ยส่งผลไปที่ไตทันทีทั้งที่มันอยู่คนละฝั่งเลยนะครับถ้าเราวาดเป็นเส้นตรงมาไอ้ไตจะอยู่ทุดท้ายสุดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วลามไปโรคไตเนี่ยหมอเบาหวานจะไม่รักษานะครับหมอจะส่งไปให้หมอโรคไตทีนี้หมอโรคไตรักษายังไงเนี่ยเมื่อเขื่อนมันมาเหมือนน้ำล้นเขื่อนมานะครับ ไตมันคือด่านสุดท้ายคือเขื่อนสุดท้ายก็เลยทำให้การรักษาการวินิจฉัยผิดพลาดหมดนะอย่างเจ็บปวดอย่างเงี้ยก็เจ็บปวดลำไส้มากินยาแก้ปวดแก้เจ็บแก้ปวดตลอดเนี่ยเราต้องถามแล้วว่าท้องผูกไหมเพื่อเราต้องการเช็คตับนะถ่ายยากไหมอุจจาระสีอะไรขอจับดูส้นเท้าที่ส้นเท้าแตกไหมนะส้นเท้าแข็งไหมเพื่อเช็คผิวนั่นเองว่าผิวเขาแห้งนะครับดูตามตัวมีน้ำมันตรงไหนบ้างตัวแห้งหมดแผ่นหลังนี่แห้งเป็นรอยเป็นขุยเลยนะเปิดเสื้อดูแผ่นหลังก็ได้นะครับคนที่เป็นโรคตับเนี่ยก็คือผิวแห้งทำให้แผ่นหลังแทนที่จะสมูทมีน้ำมีนวลหน้ารูปร้ายหน้าจับก็แข็งแข็งทื่อๆนะครับคือจับก็รู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะครับมีสิทธิ์ที่เป็นโรคตับแล้วผมเป็นโรคตับไล่ดูอีกว่าเขาปัสสาวะบ่อยไหมถ้าเขาปัสสาวะกลางคืน2รอบขึ้นไปอีกโรคหนึ่งโรคเบาหวานเขาถามนั่งคุยดูลมหายใจของเขานะครับให้เขาลุกนั่งก็ได้สัก 3-4 รอบแล้วเขาหอบแหกแหกเขาเป็นเลือดจางหรือดูติ่งเนื้อตามลำคอก็ได้นะครับเราประมวลผลทันทีว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วครับไม่ต้องตรวจเลยนะครับทีนี้ก็ต้องไปแก้อวัยวะ3อวัยวะนั้นก็คือแก้ไขกระดูกโดยการกินผักดิบเคี้ยว50ครั้งถ้าเป็นมะเร็งแล้วท่านต้องเคี้ยวผักดิบผักสด50ครั้งต่อคำนะครับแยกมาเคี้ยวตาหักโดยที่ไม่กินร่วมกับข้าวก็ได้นะตับท่านก็ต้องหาเมล็ดพืชเพราะในเมล็ดพืชมีน้ำมันไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปคั่วไปเลยเอาเมล็ดพืชมาบดนะหาเครื่องบดมาตัวไม่กี่ตังค์นะบดแล้วก็ชงน้ำร้อนกินแล้วก็ในส่วนของตับอ่อนท่านหาเปลือกมังคุดเปลือกส้มโอเปลือกส้มเขียวหวานนะแล้วก็สมุนไพรหลายๆอย่างหลายๆตัวมารวมกันบดกินครับก็ประมาณ1ปีนะท่านก็น่าจะเป็นปกติแล้วนะแต่ว่าพอพูดไปท่านก็บอกว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหนูทำไม่ได้หรอกนะนี่แหละคือปัญหานะครับพอทำไม่ได้รายการของเราก็เสียหายที่ครับแนะนำแล้วท่านทำไม่ได้เดี๋ยวก็เหมือนกับศูนย์เปล่าเราก็เลยต้องจำเป็นมีสมุนไพรนะครับที่เราจัดการเรียบร้อยแล้วเหมาะสมแล้วนะครับมามอบให้กับท่านนะแล้วก็เป็นการสนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับมันถ้าใครไม่มีทางเลือกจริงๆหรือว่าทางเลือกทางที่เราบอกท่านเดินไปไม่ได้นะท่านก็โทรมานะมาปรึกษาเรานะครับทำให้ดีขึ้น2แรงบวกทางคุณหมอก็ช่วยด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นมะเร็งเป็นก้อนเนื้อใหญ่ๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตัดนะครับก็ปรับสภาพเลือดทุกอย่างของเราดีก่อนแล้วไปตัดแล้วก็หลายคนแล้วครับที่ให้ทางคุณหมอช่วยนะคือทางเราก็ช่วยได้ยาวนะอาจจะต้องใช้เวลาถึง1ปี2ปีแต่ว่าถ้าคุณหมอช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นอีกเพราะการตัดเนื้องอกออกไปหรือเนื้อร้ายออกไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าร่างกายไม่แข็งแรงพอเลือดไม่ดีพอตัดปุ๊บเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับก็โทรมาได้นะครับ
1: ค่ะสามารถโทรเข้ามาได้พูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งท่านก็ถามเข้ามาเรื่องของโรคนะคะกรดไหลย้อนนะคะเป็นโรคกระเพาะด้วยแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนด้วยนี้อยู่ตำบลสำลิดค่ะอำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาโอเคเดี๋ยวแดงจัดการให้นะคะส่งไปเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งเป็นอยู่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการเรานี่เองนะคะเป็นเบาหวานแห้งนะคะก็เบาหวานแห้งก็เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะก็อยู่เรื่องของท้องผูกด้วยเป็นเบาหวานด้วยนะคะอันนี้คือเบาหวานแห้งแต่ถ้าเป็นเบาหวานธรรมดานะคะท้องไม่ผูกถ่ายทุกวันไม่ได้กินยาถ่ายยาระบายถ่ายทุกวันอันนี้เขาเรียกเบาหวานธรรมดาอันนี้แยกกันนะคะใครที่เป็นเบาหวานแห้งเนี่ยน้องของมะเร็งเลยทีเดียวค่ะโอกาสต่อไปมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงมากนะคะถ้าเรายังกินยาปฏิชีวนะไปเรื่อยๆยาปฏิชีวนะนะคะมันก็จะมีสเตียรอยด์ไปเกาะที่ตาขึ้นตาจะพร่ามัวไปเกาะที่ไตก็จะเริ่มมีปัญหานะคะแล้วก็บางคนกินไปนานๆอาจจะต้องเป็นโรคไตนะมีล้างไตมีฟอกไตมีเปลี่ยนไตอันนี้ก็หนักเข้าไปอีกนะคะเอาละค่ะคนที่มีภาวะเป็นเบาหวานคือเรื่องของการปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนปัสสาวะเป็นจำนวนเยอะนะคะเยอะๆอะค่ะแล้วทั้งคืนด้วยออกมาเยอะมากกลางวันด้วยกลางคืนด้วยแต่ที่สำคัญคือกลางคืนเนี่ย เราตื่นบ่อยๆกล้ามเนื้อเราจะอ่อนแรงนะคะกล้ามเนื้อเราจะอ่อนแรงแล้วก็สมองเราก็จะไม่เคยได้รับการพักผ่อนสมองเสื่อม
0: นอนน้อยเสื่อมหมดครับสมองก็เสื่อมสังเกตตาเป็นรองตานี่ดำเลยนะขอบตาดำการที่ขอบตาดำก็คือเนื้อที่ดวงตาเนี่ยมีเส้นเลือดฝอยเยอะนั่นเองนะครับการนอนน้อยเลือดเป็นกรดทำให้เส้นเลือดฝอยเราก็ถูกทำลายในสมองเราก็มันซ่อมได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะการนอนน้อยเป็นเรื่องที่ถือว่าผิดนะครับท่านอย่าใช้ความขยันของท่านมากเกินไปการพักผ่อนจะต้องพักผ่อนเต็มที่การทำงานก็จะได้ทำงานเต็มที่นั่นเองนะครับแต่ว่าคนที่หลับตื่นนะครับก็คือพักผ่อนไม่เต็มที่คนเหล่านี้ทำงานก็ไม่เต็มที่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะนะอันนี้เราก็ทราบกันเนาะเกี่ยวกับคนที่มีการปัสสาวะบ่อยๆหลายคนก็อาจจะไม่ได้เป็นเบาหวานก็ได้ปัสสาวะบ่อยๆนะคะปัสสาวะบ่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยโอกาสเป็นเบาหวานเนี่ยสูงมากนะคะอันนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็คนที่เบาจืดเนี่ยคือปัสสาวะกลางคืนก็บ่อยกลางวันก็บ่อยแต่มันมีข้อที่สำคัญอีกอย่างนึงคือผิดปกติต่อมใต้สมองนะคะคนที่เบาตืดเบาเป็นคนโรคเบาจืดเนี่ยจะมีความผิดปกติใต้สมองอาจจะเป็นเรื่องงอกในสมองนะคะเรื่องภูมิคุ้มกันน้อยนะคะแล้วก็มีความผิดปกติที่ไตนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ไตนะครับก
1: ็
0: คือไตอักเสบไตรั่วนั่นเองนะครับก็เลยทำให้มันฟอกทิ้งหมดเลยไม่กรองไว้ไม่กรองเอาของดีกลับไปใหม่นะครับก็คือฟอกทิ้งอย่างเดียวอะไรมาฉันฟอกทิ้งหมดก็คือไตรั่วก็ได้นะครับแต่หมอก็เรียกว่าเป็นเบาจืดกันนะครับ
1: แล้วอีกโรคหนึ่งคือโรคกินน้ำบ่อยๆเขาบอกว่าโรคกินน้ำบ่อยๆเนี่ยมันจะปัสสาวะเฉพาะตอนกลางวันนะอาจารย์กลางคืนเขาจะนอนแบบยาวเลยแต่เขาปากแห้งเขาต้องกินน้ำแค่กินน้ำบ่อยๆกลางวัน
0: คือถ้ากินบ่อยแบบจิบไม่มีผลเสียนะน้ำเนี่ยต้องให้ผสมน้ำลายพอจิบเนี่ยมันได้ผสมน้ำลายแต่ถ้ากินเป็นมวลใหญ่เข้าไปเนี่ยน้ำลายไม่ทันได้ออกนั่นเองนะครับ
1: มันต่างกันตรงที่ว่ากับเบาหวานเนี่ยมันปัสสาวะทั้งกลางวันและกลางคืนเยอะนะคะแต่โรคคนที่กินน้ำบ่อยๆเนี่ยจะปัสสาวะเฉพาะกลางวันกลางคืนเขาจะนอนหลับตามปกติตื่นมาปัสสาวะตอนเช้าทีเดียวอันนี้จะเป็นโรคของการคนที่กินน้ำบ่อย
0: เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่หลับยาว
1: ส่วนคนที่มีการปัสสาวะนิดๆที่ออกทีละนิดโอ้ยปวดต้องไปออกนิดอันนี้เขาเรียกว่า
0: ท่อปัสสาวะอักเสบ
1: นะคะ
0: ครับ
1: คือการทำงานเขาเรียกว่าทำงานไวกว่าปกตินะคะ
0: ครับก็เพื่อให้น้ำปัสสาวะมาล้างเชื้อโรคทิ้งนั่นเองล้างพวกเชื้อตรงท่อปัสสาวะทิ้งนั่นเองนะครับนี่คือหลักของธรรมชาติที่เขาสร้างมานั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับคนที่ปัสสาวะอักเสบเนี่ยกระเพาะปัสสาวะเกิดจากการที่เขาอั้นปัสสาวะบ่อยๆตั้งแต่ตอนแรก
0: ติดเชื้อด้วยอั้นปัสสาวะด้วยตัวเราเองภูมิคุ้มกันอ่อนแอด้วยนั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการที่มีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะนะคะเราก็มารู้นะคะในเรื่องของหลายคนที่บอกว่าไปหาหมอมาหมอบอกไม่ได้เป็นเบาหวานแต่เป็นปัสสาวะเยอะกินน้ำเยอะแค่นั้นจำไว้เลยค่ะว่าปัสสาวะเยอะกินน้ำเยอะมันจะปัสสาวะเฉพาะกลางวันถ้าไม่ได้เป็นโรคนะคะแต่ถ้าปัสสาวะเยอะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนคุณมีภาวะเป็นเบาหวานแล้วนะคะโรคที่กำลังจะเข้ามาเยือนคุณคือโรคเบาหวานบางคนอาจจะตรวจไม่เจออย่างที่หลายๆคนไปหาหมอเพราะอะไรเขาปัสสาวะทิ้งทั้งคืนอ่ะพอไปตรวจก็ตรวจไม่เจอบางคนเขาต้องตรวจปัสสาวะใช่ไหมอาจารย์นะคะปัสสาวะด้วยบางคนต้องตรวจเลือดด้วยเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการที่เรามีปัญหาคนเราถ้าไม่ลุกปัสสาวะกลางคืนเนี่ยเขาเรียกว่าไตดีตับดี
0: ตับอ่อนดี
1: ตับอ่อนดีนะคะ
0: ตับอ่อนดีนะครับมันไม่เป็นภาระให้ไตนะครับเพราะไตเขาไม่รู้หรอกครับถ้าสมมติมาถูกสมองสั่งให้ฟอกตัวไหนเขาก็จะไปต้องฟอกอย่างนั้น
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีปัสสาวะกลางวันก็เยอะกลางคืนก็ไม่ต่ำกว่า3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแล้วไปหาหมอบอกว่าคุณ
0: ไม่เป็นเบาหวาน
1: ไม่เป็นอะไรเลยคุณตับดีไตดีคุณไม่มีโรคอะไรเลยเขาโกหกค่ะ
0: แสดงว่า
1: ถ้าคุณดีจริงนะคุณไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนให้มัน
0: ดีแล้ว
1: ไม่ต้องมาปัสสาวะเพื่อ
0: คุณแดงต้องไปหาข้อมูลที่เขาลงในเฟซอะไรมาเถียงกับผมดีกว่ารายการจะได้มันขึ้นนะ
1: ค
0: ่ะคุณบอกว่านักวิชาการคนนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาอย่างเงี้ยบอกว่าอย่างนี้อย่างงี้ซึ่งมันขัดกับความเป็นผิดธรรมชาตินะแล้วมาเถียงในรายการเป็นความรู้กับท่านผู้ชมด้วยดีกว่าไหม
1: ท่านผู้ฟังนะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึงอันนั้นนะคะเรามาพูดความหลักของความเป็นจริงไปก่อนนะคะถ้าคนเรามันไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นมันก็ต้องไม่ร่างกายเราก็ต้องพักผ่อนได้เพียงพอตื่นขึ้นมาตอนนี้ทุกวันเนี้ยแดงนอน4-5 ทุ่มเนี้ยแดงนอนละนะแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็6 โมงเช้าเข้าห้องน้ำทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าตับไตเราแดงยังใช้ได้อยู่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีปัญหาด้านสุขภาพนอกเหนือจากที่เราพูดไปหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราพูดอยู่ในตอนนี้นะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาหลังรายการได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะวันนี้เวลาหมดเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่คำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโกณฑัญญพราหมณ์ก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนะพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยซี่กำ 1,000 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนะพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนะพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนะพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดี กิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัจฉิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1เสื่อมยศ1 สรรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งธรรมแปดประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกกระทำแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิก ของสุปิยปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้น ไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลก5คืออุปาทานขันธ์5โลก6คืออายตนะภายใน6โลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7

สันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตัสสูตรสังยุตตนิกายสขาทวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตัสสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญอริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่คำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลิน

ใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาน ับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจะทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่า Bangkok Rule หรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: จงตั้งใจทำให้สุขภาพดีจงตั้งใจค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเราว่าเป็นยังไงถึงจะมีสุขภาพดีจงตั้งใจการกินอาหารเป็นยาตั้งใจที่จะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เรามีสุขภาพดีผมฟังไม่ต่ำกว่า10เที่ยวเบาหวานหายได้ Diabetes Remission โดยนายแพทย์ธนศักดิ์ยิ้มก็มีแพทย์รุ่นน้องเข้าไปซักถามสัมภาษณ์ออกทาง YouTube นะครับก็เข้าไปในไดเอทด็อกเตอร์ไทยแลนด์โดยนายแพทย์ธนศักดิ์ยิ้มเกิดนะครับโอ้โหพูดได้แบบอ้างอิงงานวิจัยเรื่องเบาหวานเอางานนู่นงานนี่เรื่อง A1Cเรื่องอะไรตัวมีอะไรผมฟังไปฟังมาเออมันเข้าท่าฮะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาหลายท่านมานั่งพิจารณาตัวเองไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาบางครั้งบางครานี่ถ้าเห็นลงศพแต่เรายังไม่ตายยังแก้ไขได้ก่อนอื่นก็ต้องมีความเข้าใจว่าโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานเนี่ยหรือโรคอ้วนเนี่ยความดันไขมันสูงเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเบาหวานเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้หายเพราะฉีดอินซูลินกินยากระตุ้นตับอ่อนสร้างอินซูลินหรือทำให้ขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะหรือด้วยกรรมวิธีต่างๆแล้วแต่เขาค้นคว้ายาเก่ายาใหม่ไม่ใช่ยารักษาสรุปนะครับไม่มีสักรายหนึ่งแล้วก็ฟังต่อในแพทย์ธนศักดิ์ยิ้มเกิดเนี่ยก็ฟังต่อไป 3-4 เที่ยว 4-5 เที่ยวเราก็ไปดูนะไอ้คำว่าอินซูลินโทเลอรันเทสเนี่ยโอ้โหยุ่งยากนะครับแล้วก็ค้นจะไปหาห้องแลบที่จุฬาก็อายเขาเพราะเราเรียนที่นั่นนะครับจะไปทำไปทำมาเขาบอกว่าไปที่โรงพยาบาลรามาก็ไม่เจอใครโน่นอยู่สิริราชนะครับห้องแลบสิริราชนี่ไปตรวจหาอินซูลินทอลารันเทสมันยุ่งยากอะไรตอนมีอะไร 5,000 กว่าบาทนะยุ่งยากแล้วก็คิดไปคิดมาเอาแค่เอาเหล้ากรูโคสโทรลานเทสก็พอนะไอ้น้องเนี่ยก็เลยมาใช้ความคิดเป็นของตัวเองดูหลายๆเที่ยวฟังหลายๆทีฟังหมอบุญชัยนี่ก็เหมือนกันไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาอาจารย์ในแพทย์สมศักดิ์เกิดอยู่ดีอ้วนพวกขึ้นมาเกือบ100กิโลแล้วก็ดูตัวเองรักษาชาวบ้านเข้ามาเยอะนี่เกิดอ้วนขึ้นมามีทั้งความดันนี่ว่าที่เบาหวานนะอย่างเงี้ยความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินขนาดว่าที่นะความดันขึ้นชูดไขมันก็อุดตันก็ไปค้นความวิจัยจนไปเลคเชอร์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆเขาฟังออก ทาง YouTube คนดูมากมายนะครับแล้วก็อาจารย์ในแพทย์สันก็เยี่ยมหมอปอนี่ IF เขาเก่งนะครับแต่ละคนนี่เอ๊ะทำไมเขาไม่พูดถึงเรื่องการใช้ยานะแต่ละคนเนี่ยเราอยากจะหาหมอเก่งๆที่เขาใช้ยาฮอร์โมนอินซูลินฉีดเข้าไปหรือกลูโคปาดหรือลิปิเตอร์แอลูพุงและภายความดันเนี่ยยังไม่มีใครมาพูดสักรายหนึ่งหรือมันนั่นนะครับท่านก็เข้าไปใน Google ก็ได้หมอป๊อปในแพทย์ธนศักดิ์ยิ้มเกิดทุกคนเกิดมามันมีประวัติกันหมดนะครับความเชื่อถือไม่เชื่อถือท่านก็ลองดูสิครับทุกอย่างมีการอ้างอิงหมดนะครับถ้าจะเข้า Facebook ก็ Diet Doctor Thailand ก็เจอละจอเฮลแฮกหมอป๊อปเนี่ยหรือจะหมอบุญชัยนี่ก็ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาแต่ละคนแปลง่ายๆนะครับถ้าตัวเองไม่เป็นเองเนี่ยรวมทั้งผมด้วยแล้วก็ไปดูสิว่าแต่ละคนเนี่ยมีใครสักรายไหมเมื่อวานนี้เถียงกับลูกชายผมขณะขับรถเรามีลูกสะใภ้นั่งอยู่หลังเขาก็ฟังอยู่แล้วก็ฟังนะการที่เราได้ฟังอะไรเยอะๆหลายๆความเห็นเนี่ยมันก็ดีแล้วถ้าเราไม่เชื่อเราก็ลองทำตามก็ดูสิว่ามันมีโทษไหมยังคุยกับศาสตราจารย์ในแพทย์พุนพิษอามาตยกุลเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังฉีดอินซูลินมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยในเมื่อน้ำตาลก่อนจะฉีดอินซูลินควรจะเจาะปลายนิ้วนะก็รู้พอๆกันผมรู้น้อยกว่าด้อยการศึกษาเยอะกว่าเยอะมันมือคนละชั้นเลยล่ะแต่เรามาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยว่ามันเป็นยังไงแล้วมีใครสักรายไหมแล้วฟังอาจารย์ในแพทย์สมศักดิ์ต่อมีอยู่2ค่ายเป็นงานวิจัยฝรั่งเขาตัดสินว่าเป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานน้ำตาล 6.5 เป็นเกณฑ์ฟาสติ้งบลัดชูการ์ 126เป็นเกณฑ์ถ้าเกินนี้ถือว่าเป็นเบาหวานผมก็คิดตามนะคิดตามมันควรจะตัดสินใจว่าไอ้ตัวเลขมันแกว่งครับอายุ40 30กับอายุ7 80นี่ค่าตัวเลขยังอายุสัก80นี่ก็จะกำหนดว่า 6.5 ไม่ได้มันควรจะ7ด้วยซ้ำไปนะครับมันควรจะเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเกิน 6.5 มันเสี่ยงต่อเป็นโรคหลอดเลือดเฮ้ยอันนี้มันถูกต้อง 100% เลยจะตัดสินใจว่าเป็นเบาหวานผมว่ามันไม่ใช่ครับก็แถมอีกหน่อยได้ไหมเสี่ยงต่อเป็นโรคหลอดเลือดและน้ำเลือดน้ำเลือดมันข้นมันหวานติดเชื้อง่ายโรคน้ำเลือดเนี่ยยิ่งแก่ๆแล้วก็โอ้โหหวานจ่อยเย็นเจี๊ยบนี่ไอเราอยู่ห้องแลบมาเป็น10ปีเนี่ยเราก็รู้ว่าเวลาเขาหลอกให้เชื้อโรคมันเจริญตบตัวเขาต้องให้น้ำตาลให้ช็อกโกแลตให้อาหารเหมือนกับคนนะครับอุณหภูมิ37องศาเหมือนกันนะครับ

คนไข้เขาถามถ้าหายจากเบาหวานแล้วเนี่ยถ้ากลับไปกินอาหารเหมือนเดิมกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนอนดึกเที่ยวกลางคืนกินอาหารก่อนนอนกินชาไข่มุกเอะไม่เลี่ยงน้ำอัดลมทำไมกินน้ำเชื่อมกินข้าวเยอะข้าวก็คือน้ำตาลอาจจะน้ำตาลย่อยช้าหน่อยถ้าเป็นข้าวกล้องมันก็คือคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดแล้วครับเราเรียนมาต้องเปลี่ยนทฤษฎีโดยสิ้นเชิงเลยเมื่อตัวเลขมันปกติเหลือ 5.3 A1C ฟาติบูจูก้าหรือประมาณ100นึงบางที104ผู้ใหญ่ลีก็ถามต่อว่าสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดาเมื่อเราหายแล้วเนี่ยเราก็กินน้ำอัดลมกินชานมไข่มุกชอบเลี้ยวตัวนี้เดี๋ยวชานมก็จะไข่ไม่ออกเอาอะนะครับกินโอเลี้ยงหวานๆใส่กาแฟใส่ไอ้ครีมเทียมเยอะๆกินข้าว 2-3 จานผักไม่กินเมื่อหายจากเบาหวานแล้วเนี่ยไปกินเหมือนเดิมมันจะหายไหมเออถามผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีก็เลยตอบบอกว่าในเมื่อคุณเป็นเบาหวานคุณกินอาหารที่ก่อให้เกิดเบาหวานกินหวานกินมันกินเค็มขาดการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเมื่อหายพอคุณงดสารพวกนี้แล้วเนี่ยกินผักพืชผักผลไม้โลแคลอรี่ลอสเอเนจีหายจากเบาหวานแล้วเนี่ยคุณจนตรวจค่าน้ำตาลปกติไอ้คุณก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมในการกินกับออกกำลังกายเมื่อคุณเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกายมันก็กลับมาเป็นใหม่ได้เว้นที่เป็นใหม่ๆไอ้คนที่อ้วนมากๆหน่อยอ้วนเริ่มอ้วนปั๊บ A1C ขึ้น8หรือ10หรือฟาติบัตจูก้าขึ้น 2-300 เนี่ยอันนี้หายขาดได้ถ้าเป็นช่วงแรกๆก็เหมือนกับอะไรนะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเริ่มเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์เฮอร์ปีซอสเตอร์เนี่ยเป็นครั้งแรกไอ้มันยังไม่ทำให้ไอเบต้าเซลล์ในตับอ่อนมันเสื่อมมันเสียมันทรุดเยอะเป็นครั้งแรกดีกว่านะครับแรกดีกว่าจะได้คุมกว้างเราเป็นอย่างนี้เหมือนกับเริ่มเป็นครั้งแรกใช้ซูเบแลกเตอร์ไซโคเบียเพราะว่าไอ้ไวรัสเริ่มเนี่ยมันไม่ถูกฝังในปมประสาทมันไม่หลบดีกว่านะครับเออง่ายดีมันไม่หลบมันเป็นครั้งที่2ครั้งที่3มันหลบไปละยาเข้าไม่ถึงก็หายได้ซูเบแลกเดอร์ไซโคเบียเนี่ยของเวลคัมเนี่ยนะครับมันก็หายได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ฝังชิปในตัวเนี่ยมันมักจะหายดีกว่าเพราะว่าภาษาทางการแพทย์มันไม่มีอะไร 100% นะครับถ้าเกินร้อยบอกว่า 100% แล้วโกหกก็มันหายได้ถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยทำไมล่ะมันก็เถียงด้วยเหตุด้วยผลนะครับมันก็ฝังอยู่ในเบต้าเซลล์มันฝังลึกแล้วเอาพันธุกรรมล่ะก็หายได้แต่มันก็เป็นใหม่ได้เมื่อเราเปลี่ยนพฤติกรรมจากชั่วเป็นดีแล้วมันก็หายแล้วจากดีเป็นชั่วเหมือนเดิมมันจะไม่หายไงมันจะไปเป็นใหม่ยังไงคนเรานี่พอศาลตัดสินจำคุก5ปีพอออกจากคุก5ปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายกันละเราใช้กรรมแล้วถ้าเราไปฆ่าคนตายใหม่มันจะต้องติดคุกใหม่ไหมก็เหมือนกันนะครับผมก็เลยย่อว่า
ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามควรจะใช้อาหารเป็นยาตลอดชีวิตไม่ถึงกับกินมังสวิรัติหรืออย่างน้อยๆถ้ากินเขาเรียกว่าเจเขียกินเจกินมังสวิรัติแต่ว่าถ้าเป็นหมูเป็นบางคนเคร่งปลาไม่กินผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับไม่กินไข่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็มันนิดนิดหน่อยก็กินกันไปกินไข่กินหมูกินเนื้อก็กินได้บ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับกินเป็นไอหมูทอดประจำตามจริงมันไม่เกิดน้ำตาลสูงกินแต่ว่ามันมีไขมันสูงมันก็เกิดการอักเสบได้เกิดเป็นเบาหวานได้หลอดเลือดได้ก็เข้าทางสายกลางคือมัชฌิมาดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านก็เสวยเจนะครับแล้วทำ IF Intermittent Fasting 3เดือนน่ะเหมือนน้องๆหรือครูบาอาจารย์ที่ไปติดเนี่ยอยู่เขานั่งนอนน่ะ10กว่าวัน10วันเนี่ย10กว่าคน10คนเนี่ยเอาง่ายๆ10คน10วันก็แล้วกันจำง่ายๆทำไมไม่ตายไม่มีอาหารกินเนี่ยเพราะร่างกายมันปรับตัวเองได้ครับไม่ต้องกลัวนะครับตับแก่ลิเวอร์เนี่ยมันก็ใส่น้ำตาลเข้าไปไกลโคเจนกล้ามเนื้อมันก็เปลี่ยนเป็นพลังงานกลูโคสเข้าไปไม่ตายใช่ไหมแต่มันตายได้เพราะว่ามันกินมากเกินไปตายไม่มีใครอดตายแล้วครับขนาดอดอยู่ในถ้ำ10วัน10คืนนี่เอาจนฝรั่งก็ไปเจอเซฮัลโหลกันจับมือกันออกมาก็ให้น้ำเกลือหน่อยวิ่งได้แล้วไม่เป็นไรแต่ที่มันตายเยอะๆโรค NCD นี่โอ้โหแชมป์อันดับหนึ่งเมื่อ50กว่าปีที่แล้วไม่เอ่ยชื่อไอ้การเมืองเนี่ยมันทำให้ยุ่งอาหารสำหรับคนอเมริกันไม่ว่าเป็นเบาหวานเป็นอะไรก็ตามด้านมีพวกไก่ทอดมีเฟรนฟรายแล้วระหว่างมือถ้าหิวทำไม่ไหวก็กินสแน็คซะอีกของว่างน้ำตาลทั้งนั้นโดยไม่มีงานวิจัยกลายเป็นธุรกิจของบริษัทที่เขาขายเนื้อขายนมขายน้ำตาลไปเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังรายการนี้ท่านจะมีความรู้อย่างมากมายผมก็แนะนำให้ไปฟังอย่าไปฟังผมมากเกินไปฟังคนอื่นเขาบ้างที่เขาเก่งๆนั่นแหละบางคนอย่างหมอบุญชัยนี่3ล้านวิวนะครับไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะครับแล้วเอารูปตัวเองสมัยคุณดังเป็นซูโม่เนี่ยเอามาโชว์130กิโลลดเหลือ780สูง100เกือบ180คุณสมาร์ทมากส่วนของใครต่อใครหมอป๊อปนะครับเนี่ยวันนี้เราฟังมากๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องขนาดเราฟังครั้งสองครั้งเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับต้องเอามาแปลเป็นไทยทีหนึ่งยิ่งมาพูดออกอากาศขอโทษที่เอาเอ่ยชื่อในคุณงามความดีที่ทำมามันเป็นธุรกิจมันไม่ดังหรอกครับธุรกิจเป็นการให้เบี้ยทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

0: ำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะคุณหมอคะเรื่องเข่าเสื่อมปวดเข่าอะไรพวกนี้ปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวมีมากมายเลยท่านผู้สูงวัยนะคะให้คุณหมอแนะนำเชิญหมอค
4: ่ะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะรองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะถ้านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆนะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป อย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆนะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆ นะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆ นะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยพวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแล้วก็ในรายท่านที่มีข้อจะมีอาการบวมแดงนั้นแล้วก็ร้อนด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเจ็บบริเวณที่เราเคลื่อนไหวนะคะซึ่งส่วนนั้นก็คงจะเป็นส่วนของอักเสบนะคะก็จะมีกรดยูริกมาทำให้ส่วนนั้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนนั้นอักเสบนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะส่วนใหญ่นะคะคือน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็กว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะ
5: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
6: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณค่ะจึงสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
5: 064251426
6: ทีมงานสมุนไพรของเรา ได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ย่าสวัสดีจ้า
7: แนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
8: ป้าชื่อสมัยบุญเจริญจ้ะ
7: คุณสมัยอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี
8: ้อายุ72จ้ะ
7: 72คุณป้าสมัยตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
8: ป้าไม่ได้ทำงานอยู่บ้านทำงานบ้านเนี่ยจะอยู่คนเดียวมา
7: อ๋ออยู่จังหวัดไหนคะ
8: จังหวัดชลบุรี
7: ชลบุรีแล้วคุณป้าสมัยรู้จักสมุนไพรในรายการของเราได้ยังไงมีใครแนะนำไหม
8: ฟังวิทยุ
7: ค่ะ
8: ฟังวิทยุคุณหมอหนูพูดหมอหลิงพูดแต่แหละก็ฟังเอ๊ที่พูดมาแล้วอาการเรามันก็เป็นแบบว่าเหมือนที่หมอพูดอย่างนี้มา
7: ค่ะ
8: จะกินสมุนไพรของคนอื่นมามันเยอะแยะมากเลยไหนดีกินกินกินกินมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอะไรนี่มาก็ฟังมาก็ลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูแบบว่า
7: อาการที่เป็นเนี่ยที่คุณป้าสมัยประสบปัญหาอยู่เนี่ยอาการเป็นอะไรบ้าง
8: มันเป็นแบบว่าท้องมันเป็นเสาดานน่ะไปที่ไอ้กรุงเทพมาไปโรงพยาบาลคลินิกเขาบอกปวดท้องป้าบอกว่ามันเป็นกระใสเสาดานอะไรเงี้ยมาเป็นกระใสเสาดานอ่ะทีนี้เขาก็ให้ยาหอมเดิมมากินมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีมาครั้งอยู่ๆมันจุกมันแน่นมันอะไรขึ้นมาเงี้ยป้าก็กินขมิ้นชันก็กินอยู่อะไรอยู่มันก็ไม่ค่อยจะดีทีนี้ป้าก็ฟังรายการของคุณหมอหลิงพูดก็เลยเอ๊ะก็ใส่เส้นมันแก้เถาดานก็เลยสั่งมากินพอกินแล้วสังเกตว่าอ้าวตอนเรานอนเราก็สบายแล้วไม่ค่อยเหมือนก่อนเมื่อก่อนนี่มันไม่สบายมันจุกมันแน่นขึ้นน่ะบอกน้องว่ากินตัวนี้มันก็นอนสบายนะมันไม่ค่อยเป็นไม่เป็นนะเติมก็ดีแล้วก็กินมา
7: ค่ะไม่เป็น
8: แก้ปวด
7: ตอนนี้ขับถ่ายเป็นยังไงบ้าง
8: ถ่ายมันถ่ายทุกวันแต่ไม่ถ่ายป้ากินตัวนี้อยู่ตัวระบายอ่ะยังกินอยู่วันละ2เม็ดตอนนอน
7: ตัวระบาย
8: 2เม็ดตอนนอนแต่ว่ามันถ่ายทุกวันวันนี้ก็ถ่ายไปแล้วแต่ตอนเช้าอ
7: ่ะ
8: ไม่ถ่ายบางวันจะถ่ายวันก็ไม่ถ่ายจะไปถ่ายหลังอาหารแต่ถ่ายทุกวัน
7: แล้วก็
8: มาที่2ครั้งแล้วแต่บางวันจะ2ครั้งก็มี3ครั้งอะไรเงี้ย
7: แล้วอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยังไงบ้างคะ
8: เมื่อมา2วันก่อนน่ะที่ป้าบอกหนูก่อนนู้นว่ามันปวดเนาะปวดหลังปวดอะไรเนี่ยกินกระต่ายเส้นได้ประมาณสัก2กระปุกแต่เข้ากระปุกที่3มันปวดแล้วหนูก็เลยให้ตัวมันมีไอ้อะไรนะปลาไหลเผือกอ่ะ
7: ค่ะค่ะ
8: อ่านตรงนี้ปลาไหลเผือกเขากินไปกินไปพอกินที่กินพอกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มันยิ่งปวดหนักนะมันใช่เป็นขับหรือเปล่าเราไม่รู้อ่ะ
7: คุณป้าสมัยเนี่ยมีอาการปวดร้าวลงไปที่ขาแล้วก็ชาด้วยใช่ไหมที่โทรมาหาหนูว่าใช่ไหมคะ
8: ใช่มันชาจะไม่มากเท่าไหร่หรอกมันจะไม่มากเท่าไหร่มันจะปวดจากเอว
7: รับทาน
8: เอว
7: ทานไปกี่กระปุกแล้วคะตอนนี้
8: ก็ใส่เส้นนะกิน3กระปุกแต่ยังไม่หมด
7: ค่ะ
8: ยังไม่หมดสั่งมาหลายกระปุกเยอะเลยลูกเลิกสั่งมาอุ้ยสั่งมาเยอะ
7: คุณป้าสมัยสั่งของคุณหมอเยอะเลยเนาะสั่งสมุนไพร
8: เกือบ 20,000 แล้ว 20,000 กว่าเลยมั้ง
7: ค่ะ
8: ที่แรกไม่กล้าทานเท่าไหร่เลยอีกก่อนนู้นก็จอมหนักเยอะไม่เ
7: ป็นไรคุณป้าสมัยสั่งให้ตัวเองทานยังไม่พอยังสั่งให้ลูกให้หลานทานอีก
8: ใช่
7: เนาะ
8: พอดีลูกโตมาเขาบอกว่าให้แม่สั่งเขาให้จะให้แม่สั่งตลอดป้าก็เลยบอกว่าให้ลองเปลี่ยนยาบ้างไหมเนี่ยแม่กินกระใสเส้นอยู
7: ่ค่ะแล้วตอนนี
8: ้
7: ลูกทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาการคุณป้า
8: ลูกเพิ่งมาเอาไปเมื่อวันที
7: ่
8: 19เขาเพิ่งจะเริ่มกินไง
7: ค่ะ
8: เพิ่งจะเริ่มกินแล้วเขาอ่านฉลากดูเขาบอกมันก็ใช้ได้นะแม่ว่าแม่เขาอ่านดูอ่ะเนี่ยบอกอ่านดูเองแม่บรรยายไม่ถูกเขาก็เอาไปแต่ลูกคนเล็กยังไม่ได้มาเอาเดี๋ยวเขาจะมาในวันที่ที่แหละ
7: อ๋อลูกสองคนนี้คุณป้าสั่งให้ทานหมดทั้งสองคนเลย
8: ลูกกิน
7: ลูกมากเลย
8: แต่หลานบอกว่าหลานเขาปวดทำไมตะบักอะไรก็ถามว่ากินแล้วเป็นไงบ้างก็บอกก็ดีนะยายเขาบอกที่ปวดมันก็เลยดีขึ้นหรือว่างั้นอ่ะ
7: ค่ะ
8: เขากินได้ยังไม่ถึงสองกระปุกเลยเพราะว่าอายุเขาไม่ได้มากอายุก็แค่30อะไรเงี้ย
7: อ๋อค่ะ
8: ก็ดีนะที่ปวดมันก็เลยดีขึ้นว่างั้นแต่ก็ยังกินไม่ถึง2กระปุก
7: ค่ะแล้วก็
8: กินกระปุกที่2ก็ยังคนเริ่มจะเริ่มเปิด
7: ค่ะแล้วก็คุณป้าสมัยก็ถามถึงยาหอมหนูก็แนะนำตัวชนะโรค108ให้ทานเนาะท้ายนี้หนูอยากได้คุณป้าสมัยเนี่ยฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังรายการเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่คุณป้าประสบปัญหาอยู่อะค่ะคุณป้ามีอะไรจะบอกถึงท่านผู้ฟังไหม
8: ถ้าใครปวดเมื่อยก็นั่นแหละลองกินกระต่ายเส้นดูว่ากระต่ายเส้นตัวนี้ก็ดีอ่ะป้าก็ว่าดีนะเออลองกินดู
7: คุณป้าสมัย
8: ว่าม
7: ันมีเยอะแล้วเนาะทาน
8: ใช่ทานเนี่ยสามกระปุกจะหมดสามกระปุกแล้วเนี่ยก็จะลองกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆดูไปเออดีก็กินตลอด
7: ค่ะ
8: นั่นแหละใครปวดใจเมื่อยเอวหมดอะไรก็แล้วแต่ลองกินดูกระต่ายเส้นตัวนี้มันจะมีตัวยาดีๆนะเห็นหมอหลินพูดนะฟังดูป้าก็รู้เหมือนกันนะฟังเอ๊ะ
7: คุณป้า
8: เพราะป้าเป็นหวานด้วย
7: เพราะว่าคุณป้าปกติแล้วเนี่ยตรวจสุขภาพร่างกายกับแพทย์แผนไทยตลอดเนาะใช่ไหมคะ
8: ใช่
7: แต่ไม่ต้องเอ่ยถึงคลินิกเนาะไม่ต้องเอ่ยชื่อ
8: ป้าไม่ไปแล้วป้าไม่ได้ไปคลินิกที่คลินิกเนี่ยป้าจะไปตรวจเบาหวานน่ะ3เดือนนี่4เดือนที่เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยที่นาจำเทียนเนี่ย
7: ค่ะ
8: ที่ไปป้าไปคลินิกครั้งนั้นน่ะป้าที่บอกไล่ซะว่ามันแน่นมันอะไรเนี่ยก็กินมานานแล้วมันไม่ยอมมันก็ดีมากไม่ดีมั่งเนี่ยมันไม่เคยแต่กินกระต่ายเส้นเนี่ยรู้สึกว่าดีอ่ะ
7: ค่ะ
8: รู้สึกว่าไอ้จองที่ว่าเป็นเสาดานมันดีอ่ะมันไม่ดีขึ้นอ่ะ
7: ค่ะ
8: นั่นแหละกินอยู่ยังคิดในใจทุกวันนี่ว่าเอ๊ะก็ดีนะคิดในใจอ่ะ
7: ขอบคุณ
8: แต่ยินหมอหนิงพูดว่ามันแก้เสาดานเออแล้วก็สั่งมากินไง
7: ค่ะ
8: นั่นแหละก็ดีว่าดีนะ
7: โอเคค่ะคุณป้าสมัยขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของคุณหมอนะคะแล้วก็ทางทีมงานสมุนไพรก็จะพัฒนาสมุนไพรดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้มีสุขภาพดีๆกันอีกเนาะ
8: จ้าจ้า
7: ค่ะขอบคุณมากเลย
8: บอกป้ากินทั้งฮอร์โมนกินทั้งตากินทั้งเอ้ยหลายอย่างกันนะป้าไอ
7: เออใช่ๆเอาเดี๋ยวลืมบอกท่านผู้ฟังว่าคุณป้าสมัยเนี่ยทานตัวบำรุงสายตาทานตัวฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วก็ทานตัวกระสายทานตัวระบายเถาดานด้วยทาน
8: แล้วก
7: ิน
8: ตัวไอจีนี้ไอ้อะไรปลาไหลเผือกอีกตัวป้ากินเยอะนะป้าหลายปกเลย
7: ค่ะคุณป้าสมัยเนี่ยทานแทบจะทุกอันที่เรามีเลยนะเนี่ย
8: นั่นแหละนั่นแหละ
7: ล่าสุดที่โทรเข้ามาเนี่ยถามหายาหอมใช่ไหมคะหนูก็เลยแนะนำตัวชนะโรคให้เดี๋ยวครั้งนี้ล่ะค่ะจะส่งยาหอมไปให้นะคะ
8: จ้า
7: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณป้าสมัย
8: จ้าจ้า
7: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
9: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10: ในตัวยากระสายเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะยากระสายเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุให้ดีขึ้นหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลสมบูรณ์แบบและควรที่จะแยกสูตรตำรับในการรักษาโรคแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง 2-3 เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะ วิธีรับประทานนะคะครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นหากลืมทานก่อนอาหารก็สามารถที่จะทานหลังอาหาร2ชั่วโมงได้นะคะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างและสุดท้ายนะคะการทานสมุนไพรไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
10: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
5: 064251426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064251426จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะท่านผู้ฟังช่วงต่อไปของรายการเราก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์กันเป็นช่วงๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็เตรียมปากกาดินสอเอาไว้นะคะเพราะว่ามีคุณลุงคุณป้าโทรศัพท์กันเข้ามามากเลยค่ะว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยคุณป้าคุณลุงจดไม่ทันนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการเราก็จะมีการบอกเบอร์กันอีกครั้งค่ะสำหรับตอนนี้เข้าสู่เรื่องสุขภาพกันต่อนะคะ
10: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
7: แม่ระเบียบสายตาเป็นอะไรคะที่สั่งสายตาไปนะคะ
11: มัวค่ะมัวมันมัวเฉย
7: เป็นต้อเป็นอะไรไหม
11: เขาว่าต้อ

0: แม่ระเบียบบอกกับท่านผู้ฟังทางบ้านได้ไหมว่าทานเป็นยังไงทานยากง่ายยังไง
1: ก็วันละเม็ดนั่นแหละค่ะตอนนอนก็ดี
0: ค่ะ
1: ตื่นมากตาสว่างดีแค่นะฮะขาดีค่ะ
0: ค่ะราคากล่องละเท่าไหร่คะแม่ระเบียบจำได้ไหม
1: จะลืมนะมันเท่าไหร่คะ
0: ค่ะแพงไหมแม่ระเบียบ
1: ไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะ
0: ไม่แพงเนาะค่ะ
1: ไอ้ดิไม่ต้องผ่าแล้วก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างช่วยกัน
0: ช่วยกันสวดมนต์ด้วยเนาะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ
1: ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระอาทิตย์นะมองจ้องรักษาด้วย
0: ค่ะก็ขอให้แม่ระเบียบหายไวๆนะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: 80แล้วนะ
0: 80แล้วเนาะ80แล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
1: ขาเนี่ยไม่ค่อยดี
0: ขาไม่ดีต้องทานตัวกระใสเส้นเนาะ
1: ผัดเขา
0: ค่ะแม่ระเบียบเคยทานแล้วยังกระใสเส้น
1: ยังไม่เคยค่ะนานๆจะปวดสักทีแต่ขัดเดินไกลๆไม่ได
0: ้ลองสั่งกระใสเส้นไปดูนะคะแม่ระเบียบนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไม่กลัวไม่ได้จดตัวให้จดไว้พอดี
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ระเบียบค่ะ
1: เรือดังสา
2: ความสำคัญของสายตานะคะตาจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิดโรคตาเป็นโรคพบได้บ่อยในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุนะคะที่พบได้ในผู้หญิงและผู้ชายนั้นใกล้เคียงกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวก็ได้พบบ่อยก็จะได้แก่อายุสูงขึ้นนะคะจะพบโรคตาบางชนิดทั้งนี้เกิดเพราะสาเหตุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะซึ่งรวมไปถึงเนื้อเยื่อของลูกตาเพราะว่าสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะโรคต้อกระจกตาค่ะโรคต้อหินโรควุ้นตาเสื่อมพวกนี้นะคะส่วนการติดเชื้อซึ่งมักเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นโรคตาแดงจากไวรัสโรคตากุ้งยิงโรคริดสีดวงตาพวกนี้นะคะหรือว่าจากตาได้รับแสงแดดเรื้อรังมานานนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้งซึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยจากสาเหตุนี้ก็คือโรคต้อกระจกตานะคะโรคต้อเนื้อต้อลมพวกนี้นะคะการรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
3: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
4: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6 7
5: มีคำพูดที่ว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดของมนุษย์นะคะคือความเป็นคนธรรมดาในยามปกติที่เรายังนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายได้ตามปกตินะคะเราอาจจะยังไม่เห็นค่าของความเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อใดก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะ

0: ในยามที่เราเจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียอวัยวะหรือว่าระบบการทำงานใดๆเราจะรู้ได้ว่าชีวิตที่ปกตินี้เองนะคะเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆค่ะร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์สามารถปรับตัวและรักษาเองได้ยาหรือวิธีรักษาของหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนใดก็ตามเป็นเพียงลูกมือช่วยร่างกายให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองค่ะแต่สิ่งที่มหัศจรรย์กว่าร่างกายของคนเราก็คือจิตใจค่ะซึ่งมีอิทธิพลทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วยนะคะช่วยให้มีความสุขก็ได้ทำให้มีความทุกข์ก็ได้จิตใจที่เข้มแข็งของผู้ป่วยนั้นนะคะอาจทำให้ชีวิตมีความสุขกว่าจิตใจที่อ่อนแอของคนปกติก็เป็นได้ค่ะนอกจากนี้จิตใจที่เป็นทุกข์ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยในขณะที่จิตใจที่สงบสุขเป็นพลังขับเคลื่อนในการรักษาที่ดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: ดิฉันสุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสะตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์064256514 2 6

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสอนจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: นำกลับสู่นะครับคุณผู้ฟังรายการจดรู้สุขภาพมาพบกับชั่วโมงแห่งความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารายการของเราก็เวียนมาเจอกันในวันหนึ่งในหลายๆรอบหลายๆสถานีออกอากาศบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศไปหลายๆจังหวัดนะครับรวมถึงสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยคุณฟังครับรายการจดรู้สุขภาพผมติกรไก่นาเวคินรับดำเนินรายการแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินสวัสดีคุณฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็สถานีวิทยุเชียงใหม
1: ่
0: ดังไกลไปจนถึงเชียงรายอาจจะถึงแม่ฮ่องสอน
1: ค่ะ
0: ครับจะถึงวันก่อนเนี้ยมีพี่น้องอมก๋อยมาโทรมานะครับที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการอมก๋อยเป็นจังหวัดเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งผมได้เดินทางไปนะครับพี่น้องอมก๋อยอากาศดีนะคนเด็กตามหลังจริงอากาศดีนะครับที่มีข่าวคราวในหลายๆเรื่องเพราะอมก๋อยในบางที่เป็นแหล่งภูเขาเป็นเหวเป็นภูเขาเป็นที่ทำไร่และที่เรื่องชื่อก็คือปลูกกาแฟเมล็ดกาแฟพันอาราบิก้ากับส่งร้านกาแฟดังในหลายที่ในกรุงเทพนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอมก๋อยนั้นเป็นแหล่งที่ระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเล
1: ค่ะ
0: และมีความหนาวและฝนตกน้อยนะครับเพราะว่าในปีนี้อากาศอุณหภูมิเฉลี่ยรู้สึกจะ25องศา
1: โอ้อากาศดีเลย
0: ก็เหมือนที่ปายที่ผมเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
0: ปายนี้บางที่อย่างที่เราเคยคุยกันที่ปายแม่ฮ่องสอนเนี่ย
1: ค่ะ
0: อุณหภูมิเฉลี่ยนี่แค่บางที่20องศาเอง
1: ตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: ตลอดทั้งปี
1: โอ้
0: ฤดูร้อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะฤดูร้อนนี่คุณติ่งรู้ไหมกรุงเทพเนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้าไป40องศา
1: โอ้โหนี่ก็ร้อนมากจริง
0: ช่วงเดือนเมษาสมมตินะ
1: ค่ะ
0: ช่วงฤดูฝนอาจจะน้อยลงแต่ว่าในปายเนี่ยในปลายในบางที่นี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
1: โอ้โหอากาศดี
0: อากาศดีอากาศเย็นตกกลางคืนมาช่วงจะเย็นลงไปอีกเพราะว่ามีหมอกในตอนเช้า
1: โอ้สวยเลยนะนี
0: ่มีหมอกในตอนเช้าบางทีเรามองว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะมีหมอกไหมผมเคยไปมีหมอกจริงหมอกมันขึ้นตอน
1: เช้า
0: ตอนเช้าแล้วก็ช่วงสายๆก็ยังมีอยู่ขึ้นบนภูเขา
1: ค่ะ
0: แต่เช้านี่มืดเลยโดยเฉพาะอย่าไปช่วงหน้าหนาวยังไม่เคยไป
1: ยัง
0: นะขาดทุนนะครับคุณฟังครับรายการจดรู้สุขภาพนะครับผมติ่งมาพูดคุยในแนวสาระด้านสุขภาพเรื่องไหนดีเรื่องไหนน่าสนใจที่เกี่ยวกับสุขภาพคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราจะสรรหามาคุยในรายการก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: หากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์สายด่วนมาถึงเราได้นะคะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังจำหน่ายเยอะนะครับก็มีรายการโปรโมชั่นท่านก็อุดหนุนกันอย่างมากมายเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นขยายไปทั่วประเทศนะครับเรามีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวก็คือเบอร์0843856644ให้ท่านใช้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันท่านจะโทรสั่งซื้อนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราทำสถิติส่งเร็วนะครับส่งสั่งเช้าช่วงบ่ายก็ได้แล้วนะครับที่ต่างจังหวัดก็ใช้เวลา1วันก็คือข้ามวันไปอีกวันหนึ่งก็ได้รับนะครับซึ่งตอนนี้การขนส่งเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้หลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นแฟตเอ็กซ์เพรสนะครับก็เดี๋ยวนี้ซึ่งการแข่งขันด้านการขนส่งเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะ การขนส่งได
1: ้ถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้
0: แล้วก็โอกาสที่จะของหายนี่ยังไม่มีนะครับการผิดพลาดเกิดขึ้นนี้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: ครับคุณฟังครับก็โทรกันเข้ามานะครับตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่น6กระปุกแถม2กระปุกนะครับคือครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมแล้วก็1โหล12กระปุกแถม3กระปุกในราคาพิเศษนะครับในราคาพิเศษนะครับส่วนท่านที่จะซื้อจะใช้บริการชุดทดลองก็หลักราคาพันต้นๆ นะครับท่านก็ลองไปใช้ดูก่อนสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งท่านที่เพิ่งหมุนคลื่นมาฟังรายการของเราว่าคาตามินคืออะไรท่านก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับที่เบอร์084-385-6644วันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาเล่าสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เกริ่นรายการตัวนี้ผมภูมิใจเสนอนะครับ สองที่ที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี แต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะไปยากก็ไม่เป็นไรนะครับ เป็น ก็คือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีโอโซนมากที่สุดของประเทศตอนนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นวังน้ำเขียว
1: ใช่ใช่
0: ครับแต่หมู่บ้านนี้นี่ได้โอโซนมากติดอันดับตอนนี้เขากำลังเสนอผมได้ข่าวมานะกำลังเสนอเข้าไปได้เป็นหมู่บ้านที่โอโซนติดอันดับโลก
1: อ๋อโอ้โห
0: ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับก็คือหมู่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
0: การเดินทางไปเที่ยวภาคใต้ที่ไม่ใช่ทะเลหลายคนอาจจะมีฤดูร้อนหรือมีความร้อนนั้นไม่ใช่ให้เชิญท่านมาเที่ยวหมู่บ้านคีรีวงศ์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติสไตล์จังหวัดภาคใต้นะครับ มีกิจกรรมทั้งมีสายน้ำมีแหล่งน้ำจืดสายธารล้อมรอบภูเขานะครับและมีต้นไม้และอยู่บนหุบเขานะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ผมเคยคุยไปในรายการรวมถึงเป็นคลิปวิดีโอคุณเด็กเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย
1: เป็น
0: สายน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาและเป็นหมู่บ้านล้อมรอบแล้วเลี้ยวไปแล้วมีต้นไม้และมีหมอกขึ้นตลอดทั้งวันเพราะมันอยู่หุบเขาจริงๆอยู่เขาลึกแล้วทีนี้คนก็นิยมไปสูดอากาศแล้วก็จะมีที่พักผมก็ถามเขาว่าเขาไปนี่เขาทำอะไรเขาบอกตอนนี้เขามีกิจกรรมล่องแก่งเหมือนนครนายกเคยมีล่องแก่งพวกมีเรือแคนูอะไรพวกนี้นะ
1: ค่ะแสดงมีน้ำตลอดทั้งป
0: ีมีน้ำตลอดทั้งปีแล้วเป็นน้ำจืดแล้วเป็นน้ำโขดหินข้างล่างนิสัยผมดูแล้วดูในวิดีโอแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้ก็คนเขาก็ไปพักเป็นโรงแรมเล็ก
1: ๆ
0: เป็นโฮมสเตย
1: ์น่าจะอยู่กันเป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยมีกิจกรรมให้ด้วย
0: มีโฮมสเตย
1: ์
0: ผมประชาสัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ไปพักโฮมสเตย์นะครับก็คือโฮมสเตย์นี่จะมีข้อดีอย่างที่ผมเคยไปนครนายกก็คือจะเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ทำโรงแรมแต่ก็คือก่อสร้างอยู่ข้างบ้านตัวเองเป็นห้องพักมีแอร์มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับก็ในราคาที่ประหยัด
1: ค่ะ
0: นะครับมีที่จอดรถปลอดภัยและเช้ามาก็ยังมาทำอาหารร่วมกัน
1: ทำกิจกรรม
0: ร่วมกันห้อง500บาทจริง
1: ๆโอ้ไม่แพงค่ะ
0: ไม่แพงอ่ะห้อง500บาทตื่นเช้ามายังมาทำปลาทำอะไรต่างๆกับข้าวอาจจะเป็นไม่เหมือนโรงแรมนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านั่นมันเป็นความสุขที่เราได้ไปอุดหนุนวิถีชีวิตเกษตรอย่างนครนายกนี่จะเยอะมากก็คือแถบใต้เขื่อนขุนด่านเราจะเห็นโฮมสเตย์เข้ามา
1: ค
0: ่ะนะครับเป็นป้ายโฮมสเตย์ต่างๆก็ไปพักบางท่านอาจจะไม่สะดวกไปโฮมสเตย์ก็อาจจะไปโรงแรมตื่นเช้ามามีขนมปังปิ้งมีกาแฟแต่นี่ก็ว่ากันไปนะครับ
1: ค
0: ือได้ไปอุดหนุนวิถีชีวิตชาวบ้านคุณฟังครับก็ผมเกิดรายการขึ้นมาขอให้ท่านฟังแล้วมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ขอส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องทั่วประเทศที่ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพของเราสองคนนะครับคือเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์เรื่องเล่าไหนดีเรื่องเล่าไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับรายการก็จะนำมาเล่านะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกับท่านนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่ากระดูกข้อเข่าไม่ดีเนี่ย อยู่ในวัยผู้สูงวัยบางท่านก็ยังไม่สูงวัยนะครับอายุแค่30 40ก็มีปัญหากระดูกข้อเข่านะครับมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่านะครับหรือท่านจะมีปัญหาเรื่องเกาเนื่องจากยูริกสำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นโรคเกาเป็นโรคตามข้อเหล่านี้ก็โทรมาคุยที่รายการปรึกษาหาหรือเป็นเพื่อนรายการขอคำแนะนำดีๆได้ที่เบอร
1: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรกันเข้ามาถ้าท่านจะปรึกษาบางท่านก็มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นไม่เว้นแต่เรื่องกระดูกข้อเข่าหรือเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันก็ยังเป็นเพื่อนกับเราอยู่ตลอดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับรับสายไม่ขาดสายเลยนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ไอ้ยาไอ้เนี่ยอะไรคาตามินเนี่ยขอถามนิดนะเพราะว่าเอามากินแล้วว่ามันแก้อะไรมั่ง
2: ครับ
3: อาคารลงบอกเดี๋ยวจะสั่งด้วย
2: ก็กระดูกข้อเป็นหลักครับ
3: ค่ะค่ะ
2: พวกขึ้นเอ็นตึงพวกนี้
3: อ
2: ๋
3: อ
2: เรา
3: เบาหวานอ่ะ
2: เบาหวานมีเบาหวานอีกตัวหนึ่งจากกล่องสีชมพูซื้อร่วมกันก็ได้ได้ทุกอย่างได้ทั้งกระดูกได้ทั้งเบาหวานเท่านั้นจัดรวมชุด
3: ว่าจะเอากระดูกก่อนสักหน่อยแล้ว
2: เอา
3: ขนาดทดลองก่อนเอาสั่งมีสักชุดเพราะตอนนี้มันขัดข้องอยู
2: ่ขัดข้องเรื่องเงินนะ
3: จ้า
2: เอาน้อยก่อนนะ
3: จ้า
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้ครับผม
3: เพราะว่าเอามาแล้วชุดหนึ่งกินหมดไปได้หมดวันนี
2: ้ครับคร
3: ับอ๋ออันนี้มันมีต่างหากนะ
2: ครับมีต่างหากครับผม
3: อ๋อแล้วก็มันรวมกันแล้วพวกไตนี่ล่ะ
2: ไตก็มีรวมอยู่ในเบาหวานเนี่ยตัวไต
3: อ๋อเดี๋ยวข้าวหลังคุณสั่งนี่ก่อน
2: ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวข้าวหลังคุณสั่ง
2: ครับ
3: นี่ก่อน
2: ครับครับสวัสดีครับครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังรายการจอดหรือสุขภาพนะครับผมเพียงแต่ขอบคุณเนื่องจากอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับ
1: ค่ะเราบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ครับบริการทุกวันนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับบางท่านช่วงที่ปรับปรุงสถานีก็โทรมาเอ๊ะรายการนี่หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนหรอกครับยืนยันได้ว่าตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคาตามินก็ยังแสดงถึงความมั่นคงนะครับหรือท่านที่ยังต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึง
1: หมู่บ้าน
0: ผมก็เสนอสถานที่เย็น
1: อากาศเย็น
0: อากาศเย็นนี่หายากนะโดยเฉพาะที่ปายแม่ฮ่องสอน
1: อันนี้ขึ้นเหนือละ
0: ปายแม่ฮ่องสอนเนี่ยคุณติ่งผมนึกถึงไปภูฏานโรงแรม4ดาวไม่มีแอร์
1: จริงเหรอ
0: จริงไม่มีแอร์
1: แต่อากาศน่าจะดีไหมคะ
0: อากาศไม่มีร้อน
1: อ
0: นะครับอากาศไม่มีร้อนนะครับและแต่ท่านจะไปนอนที่ไหนต่างๆโดยสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้นี่ต่างกันลิบลับนะค่าใช้จ่ายจริง
1: ๆ
0: เมื่อก่อนไปนี้เกือบหลัก5-6-7 หมื่นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเนี่ยทัวร์หนึ่งนี้ไปนี้ค่อนข้างยากจองอยู่นาน
1: ค่าเครื่องบินสูงด้วย
0: ค่าเครื่องบินสูงแล้วก็เครื่องบินรู้สึกจะมีสายการบินเดียวที่บินจากประเทศไทย
1: อ
0: ันนี้พูดถึงหลังที่ช่วงเหตุการณ์ปกตินะ
1: ค่ะ
0: ก็คือที่ไปนี่มันมีสายการบินของเขาก็คือดุกแอร
1: ์ค่ะ
0: ดุกแอร์นี่บินจากสุวรรณภูมิเนี่ยเข้าไปลงที่ภูฏานที่ติมพูนี่นะ
1: ก็รู้สึกจะวันหนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งมีเที่ยวบินเดียวหรือเปล่าคะที่ภูฏาน
0: เมื่อก่อนนี้สองสัปดาห์2 สัปดาห์แล้วเขาก็มาเลื่อนเป็น เป็น1สัปดาห์อ๋อ
1: ค่ะ
0: และทีนี้ก็รู้สึกระยะหลังนี่เขาจะไปเลื่อนเป็น2เที่ยวต่อสัปดาห
1: ์อืม
0: และทีนี้นี่เราไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะไปได้ในระยะเวลาที่บางทีเขามีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ที่เดินทางไปทัวร์ก็เลยเป็นอันจำกัดบางท่านก็จะถึง 5-6 หมื่นบางท่านก็อาจจะได้ราคาในช่วงที่เขาไปแต่ว่าเขาจำกัดจำกัด
1: การ
0: จำนวนคนเดินเข้าในประเทศเขา
1: ค
0: ือ immigration เนี่ยเขาต้องตรวจสอบว่าเดือนนี้คุณมาได้เท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เดินทางไป
1: ประเทศอื่นด้วย
0: คนอังกฤษในยุโรปเขาก็ไปทีนี้ผมพูดถึงอำเภอปายเนี่ยบางท้องที่ที่ไปเนี่ยอย่างที่ไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านที่เคยไปส่วนใหญ่เขาจะไปในอำเภ
1: อ
0: ถ้าอยู่นอกอำเภออย่างปางอุ๋งนี่ที่เคยไปเนี่ยอากาศจะเย็นธรรมชาติเลยไม่แต่กลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนถ้ากลางคืนนี้อุณหภูมิประมาณ15องศา
1: โอ้โหลงไปอีก
0: เกือบหนาวนะหนาวเลยแหละ
1: หนาวแล้วล่ะ
0: ในกรุงเทพนี่ช่วงหนาวนี่หนาวเท่าไหร่ปีก่อนนี่หนาวแค่16-17องศา
1: ประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่กี่วัน
0: ครับแต่ว่าที่แม่ฮ่องสอนที่ปายนี่จะเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดแอร
1: ์ค่ะ
0: ปูตานก็เหมือนกันก็ไม่ต้องเปิดแอร์เพราะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาแล้วป่าไม้เยอะจะเขียวแล้วก็เดินไปก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอีกที่หนึ่งที่แนะนำก็คือเชียงคานแต่ตัวนี้ก็ไม่เย็นเท่าไหร่ที่ผมไปมาเชียงคานไปมาแล้วครับเชียงคานเชียงคานถ้านอกเชียงคานก็ยังอากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรอีกที่หนึ่งที่ผมไม่เดินทางไปซึ่งตัวนี้ก็เขาก็ว่าอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะครับ
1: ก็ยังถือว่าเย็นอยู่นะ
0: ก็ยังถือว่าเย็นครับเพราะจริงๆแล้ว20องศานี่ถือว่าหนาวตามคนกรุงเทพนะครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงมีที่พักให้เลือกมากมายมีที่พักแบบกางเต็นท์เพื่อชมทะเลหมอกนอกจากจะเหมาะสำหรับคนที่อยากสัมผัสอากาศเย็นเหมาะสำหรับคนที่อยากพักผ่อนนะครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่ที่กำแพงเพชรนี่ก็มีสถานที่แบบนี้ละ
0: แต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปง่ายที่สุดก็คือเขาใหญ่แหละครับระวังช้างให้ดีนะครับ แต่จริงๆนะเขาใหญ่นี่เขานิยมมาก
1: ค
0: ่ะไม่รู้เป็นไรนะครับ
1: อาจจะใกล้ด้วยหรือเปล่าคะ
0: ก็ใกล้ใกล้กรุงเทพนะครับใกล้กรุงเทพแล้วก็ไปกลับง่ายโดยเฉพาะที่เขาใหญ่นี่ช่วงระยะหลังจะได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเป็นที่อากาศดี
1: แต่สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ร้านกาแฟรีสอร์ทอะไรเยอะจริงๆนะตามข้างทางนี่แบบโอ้โหเยอะ
0: ผมเคยถามนะครับเ
1: ค
0: ยถามท่านผู้ฟังบางท่านเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือว่าที่เขานิยมไปกางเต็นท์เพราะว่าบางส่วนเนี่ยโรงแรมแพงคนติงที่ผ่านมาเอาเป็นจริงนะที่ผมเคยเข้าไปดูในทาเวลโลก้าหรือพวกอโกด้าพวกนี้โรงแรมค่อนข้างแพงเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมราคาแพงๆสูงๆกันนอกจากจะไปนอนรีสอร์ทบางครั้งก็เต็
1: ม
0: คนก็จะนิยมไปกางเต็นท์ไปเป็นเยอะๆนะ
1: ได้บรรยากาศ
0: แต่ไม่แนะนำนะครับคุณผู้ฟังสำหรับท่านผู้สูงอายุที่ฟังรายการอยู่ผมเห็นว่ากางเต็นท์นี่ไม่เหมาะนะหนึ่งไม่เหมาะกับเรา
1: อาจจะไม่สะดวก
0: ไม่สะดวกเพราะว่าเรื่องห้องน้ำด้วยเลยด้วยเรื่องห้องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่แนะนำนะครับถ้าไปเที่ยวก็ไปพักดีไปพักโรงแรมด้วยความสงบเรียบร้อย
1: สะดวกสบายนิดน
0: ึ
1: ง
0: ปลอดภัยพูดง่ายๆจากสัตว์จากอะไรต่างๆนะครับที่ท่านเดินทางก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพรายการเจาะลึกสุขภาพเอาใจช่วยท่านนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะตอนนี้คาตามินค่ะมีโปรโมชั่นนะคะคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้อัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็มีโปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุก รวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะคะก็ตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรกันเข้ามานะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับผม
4: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
2: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
4: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
2: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
4: ้แล้วทานยังไง
2: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับไปจะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
4: อ่าค่ะ
2: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
4: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
2: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี
4: ้ค่ะกระปุกละ30เม็ด
2: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับทั่วประเทศครับตัวนี
4: ้ค
2: ่
4: ะ
2: ครับ
4: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
2: จ้ะ
4: เอามั้ยเอาค่ะ
2: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
4: ราชบุรีค่ะ
2: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
4: อำเภอจอมบึงค่ะ
2: จอมบึงตำบล
4: แก้มอ้น
2: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
4: หมู่9ค่ะ
2: บ้านเลขที
4: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
2: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
4: ค่ะ
2: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
4: ค่ะค่ะ
2: ครับครับเรียบร้อยครับผม
4: ค่ะ
2: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: คุณฟังครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรายการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสาระดีๆในทั่วโลกนะครับที่ผมเห็นว่าสิ่งดีมีประโยชน์สำหรับรายการจอดลึกสุขภาพผมกิตติกรกาญจนาเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์ต้องขอบคุณนะครับที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสหรือผลิตภัณฑ์อิโมนานะครับซึ่งคาตามินนี้เราจำหน่ายเยอะบางท่านบอกว่าเอ๊ะอาจารย์กิตติกรพูดถึงแต่คาตามินเยอะนะครับจริงๆคาตามินเราออกมาก่อน
1: ค่ะ
0: เราก็เป็นพระเอกนะครับแล้วก็มีคนสนใจเยอะเกี่ยวกับคาตามินทวายไลท์ก็เป็นเหมือนน้องรองลงมานะครับส่วนวีต้าพลัสนี้คนก็ยังกลับมานิยมมากนะครับเพราะว่าวีต้าพลัสนี้ก็ยังยืนหยัดขวัญใจของพี่น้องรายการจอดลึกสุขภาพไปทั่วประเทศนะครับส่วนคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ฝากโปรโมชั่นท้ายรายการสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะของทวายไลท์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกเราจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมกันเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะรีบเลยนะคะตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดในงานในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เราเปิดสายโทรศัพท์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรมาในรายการนี้นะครับ คุณฟังก็อยู่ที่บ้านก็ขอให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เดินทางไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นวัตกรรมที่ทั่วโลกรอคอยมาถึงแล้วกับน้ำมันเซซามินสกัดเย็นจางงาดำมาร์ทิน่าแบล็กเซซามินนาโนซอฟต์เจลสารเซซามินเข้มข้นที่ได้จากสารสกัดจากงาดำใหม่ล่าสุดจากประเทศอเมริกาด้วยสารเซซามินที่สกัดจากงาดำเป็นสารมหัศจรรย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งพืชน้ำมันราชันแห่งธัญพืชด้วยคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์จากโปรตีนสูงถึง 20% อุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง2ชนิดคือเมทิโอนีนและทริปโตเฟนอีกทั้งมีไขมันไม่อิ่มตัวถึง 80% สามารถสกัดเป็นน้ำมันคุณภาพดีที่มีทั้งกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6นอกจากนี้สารสกัดเซซามินจากงาดำยังอุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินมากมายเช่นมีแคลเซียมสูงกว่าน้ำวัวถึง6เท่ามีธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมทองแดงและวิตามินบีชนิดต่างๆที่ช่วยบำรุงระบบประสาทการบริโภคสารสกัดเซซามินจากงาดำเป็นประจำจึงทำให้สุขภาพดีเพราะช่วยเสริมการทำงานของระบบต่างๆที่สำคัญในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดสมองระบบประสาทกระดูกและฟันผิวหนังและเส้นผมนอกจากนั้นยังช่วยให้นอนหลับกระปี้กระเป๋าป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนที่พบมากในหญิงวัยหมดประจำเดือนมาร์ทิน่าแบล็กเซซามินนาโนซอฟต์เจล1เม็ดสกัดจากงาดำสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก1กิโลกรัมด้วยอนุภาพระดับนาโนทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้ครบถ้วนภายใน 3-5 นาทีเพียงรับประทานวันละ2เม็ดเป็นประจำทุกวันเพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวมการันตีความมั่นใจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิชากรรมองค์การอาหารและยาทั้งในและต่างประเทศ
1: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
2: สักครู่นะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่ามีข่าวดีสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะครับเริ่มมีความหวังในการรักษาแล้วนะครับหลังจากที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้ไขความลับจากสารสกัดในเมล็ดงาสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองนะครับที่ถูกทำลายรวมทั้งยับยั้งเซลล์มะเร็งได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเลยนี่น่าภูมิใจเป็นอย่างมากนะนอกจากนี้ครับยังช่วยฟื้นฟูระบบประสาทและสมองได้ด้วยนะครับไปติดตามรายงานจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติครับ
3: จากเมล็ดงาเม็ดเล็กๆแต่กลับเต็มไปด้วยคุณค่ามหาศาลโดยเฉพาะสารเซซามีนในเมล็ดงาที่นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่ามันสามารถที่จะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้และยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้กับเซลล์ร้ายได้ด้วยน้องแพงสาววัย21ปีคนนี้เคยป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อ2ปีก่อนซึ่งรักษาตามขั้นตอนด้วยเคมีบำบัดหรือคีโมที่เน้นการทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งมีผลข้างเคียงมากมายแต่แพงกินสารสกัดจากเมล็ดงาควบคู่ไปด้วยช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งอีกทางนึงและช่วยให้ร่างกายเธอฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจนตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว
4: อย่างที่เราเห็นผลเห็นคนอื่นที่รักษาใช่ไหมคะก็คือจะมีสักกี่คนที่จะแบบจะใช้ชีวิตได้ปกติแบบหนูเนาะค่ะก็คือหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่กินเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอกินแล้วอ่ะมันก็โอเคมันดีค่ะ
3: เริ่มต้นกับสารเซซามีนในเมล็ดงาที่มีการวิจัยมากมายทั่วโลกแต่ครั้งนี้ทดลองนำสารที่เซลล์มะเร็งผลิตขึ้นฉีดเข้าไปในไข่ที่ฟักตัวอ่อนอายุ1สัปดาห์ซึ่งเหมือนสิ่งมีชีวิตพบว่ามีการสร้างเส้นเลือดขึ้นมามากมายแต่เมื่อฉีดสารเซซามีนเข้าไปจึงพบความลับที่สารเซซามีนสู้กับมะเร็งได้เป็นครั้งแรกของโลกรวมทั้งผลิตสารสกัดจากงาในเชิงพาณิชย์ซึ่งยังพบว่าช่วยฟื้นฟูระบบสมองที่ถูกทำลายได้ด้วยมีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นหรือหายขาดจากการกินสารสกัดจากงามากมาย
5: บริษัทพีคาโซประเทศไทยจำกัดอัศจรรย์ความงามระดับโลกทุกอย่างสร้างได้ที่นี่
1: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ

นานนับพันปีกับคำเล่าขานจนเป็นตำนานแห่งความมหัศจรรย์แห่งทิพย์โอสถงาดำตำนานของการค้นพบจากบันทึกในราชวงศ์จีนพบว่ายารวมถึงอาหารตำรับชาววังมักมีส่วนผสมของงาดำเป็นหนึ่งในส่วนประกอบทุกครั้งจนเกิดเป็นสุภาษิตจีนเปรียบเทียบว่าใครได้ทานงาดำเปรียบประดุจดังครอบครองหยกและในตำนานยังค้นพบว่าในคัมภีร์อัลกุรอานในศาสนาอิสลามได้กล่าวว่าแท้จริงในงาดำนั้นมียาที่สามารถรักษาได้ทุกโรคยกเว้นความตายซึ่งอาจจะเป็นคำกล่าวที่ดูเกินจริงแต่ความลับได้ถูกไขปริศนาโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดที่พบว่างาดำนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอย่างวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B9 แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสสังกะสีเหล็กเป็นต้นโดยสามารถช่วยบำรุงร่างกายเกือบทุกสัดส่วนซึ่งหากให้จำแนกคุณประโยชน์ของเซซามีนและแร่ธาตุสำคัญอื่นๆในน้ำมันงาดำสามารถแบ่งได้8ประการดังนี้ 1. ช่วยต้านการอักเสบลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อกระดูกอักเสบโรคข้อเสื่อมและอีกหลายโรคร้ายสารเซซามีนในน้ำมันงาดำช่วยยับยั้ง IL-1 เบต้าซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำให้กระดูกอ่อนสลายลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์โรคเบาหวานช่วยในการกำจัดสารพิษของตับทำให้ตับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ช่วยต้านอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคร้ายและการเสื่อมของร่างกาย 3. ช่วยเสริมในการทำงานของวิตามินอีทำให้ชะลอความชรา 4. ลดปฏิกิริยาความเครียดระดับเซลล์ในเนื้อเยื่อต่างๆส่งผลให้ระบบการทำงานในร่างกายดีขึ้นโดยรวม 5. ช่วยลดการดูดซึมและการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวทำให้ระบบหัวใจแข็งแรงช่วยกระตุ้นประสาทเรื่องการหดตัวของกล้ามเนื้อและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นไปอย่างปกติ

0: มคะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนแล้วก็ข้อเสื่อมเนี่ยจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนะคะจะเป็นเมื่ออายุมากขึ้นร้อยละ70-80ทีนี้มาดูวิธีการว่าจะทำยังไงไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยสามารถค้นพบวิธีการที่จะยับยั้งเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้แล้วโดยที่ไม่ใช้ยาด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลเนี่ยเทียบเท่ากับยาในต่างประเทศเลยค่ะแหมคราวนี้นี่ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกเลยนะคะโดยนายปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าการวิจัยและค้นพบวิธีการรักษาโรคกระดูกพรุนข้อเสื่อมโดยไม่ต้องพึ่งการใช้ยาครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูเรื่องของเซลล์สมองและรักษาโรคมะเร็งจากการสกัดสารชื่อว่าเซซามีนเนี่ยออกมาจากเมล็ดงาดำค่ะและจากการทดลองด้วยการรักษาโรคอื่นๆเพื่อพิสูจน์เรื่องของผลการรักษาหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการเจ็บป่วยก็ทำให้ค้นพบในระดับที่ลึกลงไปนะคะว่าสารเซซามีนเนี่ยสามารถจะนำไปรักษาโรคกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดีค่ะโดยการค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกก็ว่าได
1: ้
0: เพราะยังไม่มีที่ไหนที่จะทดสอบแบบนี้แล้วก็ไม่มีที่ไหนที่จะนำมาพิสูจน์อย่างจริงจังมาก่อนนะคะขณะเดียวกันก็พบด้วยว่ากระดูกของมนุษย์เนี่ยมีอายุมากขึ้นก็จะเป็นโรคชนิดนี้โดยเฉพาะผู้หญิงค่ะมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายแล้วก็หญิงไทยเนี่ยเป็นโรคนี้สูงถึงร้อยละ70-80เมื่อเทียบในอัตราส่วนประชากร100คนนะคะจะพบหญิงที่เป็นโรคนี้กว่า10คนเชียวนะในอายุที่สูงขึ้นและนอกจากนี้นะคะก็ได้ทดสอบกับหญิงชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทรายค่ะที่เป็นโรคกระดูกพรุนก็ปรากฏว่าหลังจากทานสารสกัดจากงาที่มีเซซามีนอยู่จำนวนมากเข้าไปแบบต่อเนื่องเนี่ยนะคะอาการดีขึ้นสามารถเดินได้เองขยับแขนขาอย่างคล่องแคล่วแล้วก็ไม่เจ็บปวดตามร่างกายเหมือนเมื่อก่อนค่ะดังนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจเนี่ยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้ยาแต่ได้ผลดีเทียบเท่ากับยาในต่างประเทศเลย
2: ใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ099-392-2515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
3: ข่าวดีสำหรับคนที่ป่วยนะฮะเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นทั้งปวดเป็นโรคข้ออักเสบกระดูกพรุนตับอักเสบอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่ามีพบสารสกัดในงาดำชื่อว่าสารเซซามินนะครับซึ่งช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็มีประโยชน์นะครับล่าสุดนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยกับทางทีมข่าว Workpoint ของเราเนี่ยนะครับบอกว่าได้มีการไปค้นพบสารสกัดเซซามินในงาดำมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฮะและลดการลุกลามของโรคร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วก็ปวดข้ออักเสบกระดูกพรุนตับอักเสบปอดอักเสบมะเร็งโรคติดเชื้อ H1N1 อาจารย์เล่าให้ฟังบอกว่าอัตราของผู้ป่วยที่สูงในขณะนี้ก็คือเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะมีเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งจากนั้นก็จะแพร่กระจายไปเลยนะฮะแต่สารตัวนี้คือสารเซซามีนเนี่ยจะเข้าไปปกป้องเซลล์แล้วก็ตัดวงจรหรือลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ำเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งก็คือไปตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงเหล่านั้นเนี่ยพร้อมกับค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์เนี่ยให้กลับคืนมา
4: และที่สำคัญเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะและได้รับการยอมรับในระดับโลกจดสิทธิบัตรโดยคนไทยด้วยค่ะถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะ
3: มีการนำเมล็ดงาดำไปผลิตเป็นแคปซูลในรูปแบบของอาหารเสริมแล้วก็วางขายที่นี่มีคนที่ทดลองซื้อไปรับประทานนะซึ่งมีทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองโรคมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองบางรายเนี่ยแพทย์ก็ระบุว่ากระบวนการรักษานั้นสิ้นสุดไปแล้วเพราะผู้ป่วยกลายเป็นอัมพาตไม่สามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ตายแล้วให้กลับมาได้ก็ให้กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านแต่เมื่อผู้ป่วยเนี่ยทานสารสกัดจากเมล็ดงาดำควบคู่กับยารักษาผ่านไป6เดือนปรากฏร่างกายมีการฟื้นฟูสภาพสามารถที่จะพูดคุยขยับร่างกายได้คือดีขึ้น อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทีเดียวเป็นผลงานของคนไทยด้วยนี่นะครับสารเซซามีนในงาดำนะ
4: ฮะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยคุณผู้ชมนอกจากเซซามีนจากงาดำแล้วเนี่ยนะคะคือเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนเป็นอัญมณีที่สำคัญอย่างเช่นงาดำแล้วก็มีเซซามีนใช่ไหมคะที่โอ้โหเนี่ยต้านอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะมะเร็งหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เป็นกระดูกใช่ไหมคะอย่างข้าวเนี่ยเราก็มีกาบาซึ่งก็โอ้โหช่วยเรื่องระบบประสาทอย่างมะพร้าวนะคะก็ดีเรื่องเกี่ยวกับไขมันไม่อิ่มตัวโอ้โห
3: มีเยอะ
4: พิเศษมากๆเลยนะคะ
3: เพียงแต่ว่าการค้นพบแล้วก็สกัดเอาส่วนนั้นๆมาใช้เกิดประโยชน์เนี่ยนะฮะจะทำได้มากขนาดไหนน
4: ี่
3: นะครับก็ต้องสนับสนุนการวิจัยกันต่อไป
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ

0: วันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
0: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
0: จากงาดำ
1: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
0: อย่างยาวนานมาก
1: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราซูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
0: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
1: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เราเริ่มต้นจากทำโรคสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
0: ยังไงคะอาจารย
1: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมากกระบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้นน้อง
0: จะได้เลี้ยงมันได
1: ้ต้องได้จะได้เหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตข
0: ึ้
1: นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
0: ะ
1: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปเป็นกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้น
0: มันก็แพร่กระจายไป
1: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณน้อถูกไหมตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
0: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับมะเร็งคะ
1: ใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายายาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะ
0: ก็คือมันจะไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
1: ก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าเรามาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลเลยรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
0: ค่ะ
1: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
0: ไข่ไก่
1: ไข่ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
0: ค่ะ
1: คือไข่ฟักกับไข่ลม
0: ค่ะ
1: ไข่ลม
0: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
1: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเราทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
0: ค่ะ
1: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
0: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
1: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
0: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
1: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตาเซซามิน
0: นี่นะคะคือเซซามินนี่คือเป็นสารที่จะกัดมาจากงาดำ
1: 99.
0: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
1: งาดำสีดำแต่เซซามินสีขาว
0: เอามากัดนี่คือจะกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
1: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
0: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
1: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้
1: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
0: ๆค่ะ
1: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารสกัดเซซามินสามารถไปยับยั้งกระบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็ง
0: ค่ะ
1: เป็นกระบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่ามันฟอเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฟอ
0: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหม
1: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะฮะ
0: ค
1: ีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
0: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
1: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นกระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
0: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
1: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแล็บเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนักวิจัยช่วยกันทำ
0: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
1: ไปซื้องามาก
0: ิน ใช่ใช่
1: ถู
0: กไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
1: น้ำมันงา
0: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากคุณผู้ชมสักนิด

0: การไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
1: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
0: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
1: นั่นสิคะ จริงๆถ้าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ากระดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
0: ความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
1: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
3: พบสารสกัดที่มีชื่อว่าเซซามินเจ้าตัวนี้สามารถเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ครั้งแรกของโลกครับเจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้บันทึกภาพนี้แหละครับเป็นภาพถ่ายเซลล์มะเร็งที่กำลังถูกทำลายจากการใช้สารเซซามินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะครับแล้วก็ยังค้นพบวิธีทำให้สารเซซามินที่ไม่ละลายในน้ำสามารถละลายในน้ำได้นะครับหรือว่าละลายในเครื่องดื่มได้ทุกชนิดเลยโดยเฉพาะนักดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้ลดการแห้งลงได้ด้วยเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศประจำหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อเปิดเผยว่าที่ผ่านมาประเทศไทยคุ้นเคยกับคำว่าเซซามินสารสกัดจากงาดำกันมานานแล้วซึ่งมีผลช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งดีขึ้นไปช่วยเสริมยาเคมีรักษามะเร็งครับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญากล่าวอีกด้วยนะครับว่าโดยปกติแล้วเซลล์มะเร็งนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายและเม็ดเลือดขาวจะเข้าไปทำลายสิ่งแปลกปลอมปรากฏว่าเซลล์มะเร็งนั้นฝ่อลงแล้วก็หลุดออกจากกันเนื่องจากสารเซซามินได้เข้าไปทำลายโมเลกุลPD-L1 หรือว่าเกาะป้องกันของเซลล์มะเร็งให้ลดลงแต่ยังไม่สามารถไปทดแทนยาเคมีได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวยาเพียงแค่เป็นตัวเสริมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะนำเซซามินเข้าไปดูแลร่างกายได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังสามารถลดการใช้ยาลดการแสดงออกของโมเลกุล PD-L1 บนเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงได้ลดการอักเสบลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาถือได้ว่าเป็นรายแรกนะครับยังไม่เคยมีใครรายงานมาก่อนจึงได้ยื่นจดสิทธิบัตรทั่วโลกหรือว่า PCT กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีการยื่นไปแล้วนะครับจดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
4: คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยทำอะไรไม่แพ้ชาติไทยในโลกนะคะล่าสุดเองค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาค้นพบสารเซซามินสารตัวนี้เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งนะคะค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยละค่ะที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถบันทึกภาพถ่ายเซลล์มะเร็งที่กำลังถูกทำลายจากการใช้สารเซซามินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะคะแล้วก็ยังค้นพบวิธีที่ทำให้สารเซซามินที่ไม่ละลายในน้ำสามารถละลายในน้ำหรือว่าเครื่องดื่มได้ทุกชนิดค่ะโดยเฉพาะนักดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้ลดอาการแห้งลงได้ทางด้านศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยคงคุ้นเคยกับคำว่าเซซามินกันมานานแล้วซึ่งสารเซซามินนี้นะคะมีผลช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าไปช่วยเสริมยาเคมีรักษามะเร็งค่ะและล่าสุดทางคณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการทำให้เซซามินบริสุทธิ์ที่แต่เดิมเนี่ยไม่สามารถละลายน้ำได้กลับมามีคุณสมบัติละลายน้ำนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้วยจึงทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องดื่มต่างๆโดยที่ไม่ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มและลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งผลการทดสอบสารเซซามินที่นำไปปรากฏที่นำไปใช้นะคะปรากฏว่าสามารถไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ไปช่วยเร่งการทำลายความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ในตับได้เป็นอย่างดีไม่ทำให้เกิดอาการแห้งแล้วก็อาจจะทำให้เมาช้าลงได้อีกด้วยค่ะนอก จากนี้การนำสารเซซามีนมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งก็พบว่าเซลล์มะเร็งนั้น

0: ฝ่อลงแล้วก็หลุดออกจากกันเนื่องจากว่าตัวของสารเซซามินเข้าไปทำลายโมเลกุล PDL1 หรือว่าเกาะป้องกันของเซลล์มะเร็งให้ลดลงด้วยทำให้ผู้ป่วยมะเร็งอาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะ
1: เมื่อเรานำเอาเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงที่มีการแสดงออกของโมเลกุล PDL1 บนผิวเซลล์เนี่ยนะครับแล้วก็ T เซลล์เนี่ยมันไม่สามารถไปทำลายได้พอเราเอาเซลล์มะเร็งที่มี PDL1 อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เซซามินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซซามินละลายน้ำหรือเซซามินที่อยู่ในงาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเราพบว่าเราไปลดปริมาณของ PDL1 แล้วเนี่ย T เซลล์เพชฌฆาตเนี่ยเราแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกของโลกนะครับว่า T เซลล์เพชฌฆาตเนี่ยสามารถไปจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดกระบวนการอพอปโตซิสมากขึ้นตายมากขึ้นและหลุดออกจากการเลี้ยงเซลล์ได้มากกว่าที่ไม่มีการใช้เซซามินอันนี้ก็เป็นการยืนยันทางห้องปฏิบัติการนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทำการศึกษาวิจัยในหนูทดลองนะฮะโดยความร่วมมือกับอาจารย์ดร.เลวีวันนะครับที่ภาควิชาชีวเคมีนี่เองนะครับเราได้พิสูจน์แล้วว่าสารสกัดเซซามินและสารสกัดเฮสเปอริดีนนะฮะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดมะเร็งตับซึ่งจะรายงานผลสุดท้ายนะครับเร็วๆนี้นะฮะเรากำลังมีข้อสรุปและกำลังเขียนผลงานวิจัยสุดท้ายให้พวกเราได้ทราบกันในเร็วๆวันนี้ครับ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ

นับพันปีกับคำเล่าขานจนเป็นตำนานแห่งความมหัศจรรย์แห่งทิพย์โอสถงาดำตำนานของการค้นพบจากบันทึกในราชวงศ์จีนพบว่ายารวมถึงอาหารตำรับชาววังมักมีส่วนผสมของงาดำเป็นหนึ่งในส่วนประกอบทุกครั้งจนเกิดเป็นสุภาษิตจีนเปรียบเทียบว่าใครได้ทานงาดำเปรียบประดุจดังครอบครองหยกและในตำนานยังค้นพบว่าในคัมภีร์อัลกุรอานในศาสนาอิสลามได้กล่าวว่าแท้จริงในงาดำนั้นมียาที่สามารถรักษาได้ทุกโรคยกเว้นความตายซึ่งอาจจะเป็นคำกล่าวที่ดูเกินจริงแต่ความลับได้ถูกไขปริศนาโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดที่พบว่างาดำนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอย่างวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B9 แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสสังกะสีเหล็กเป็นต้นโดยสามารถช่วยบำรุงร่างกายเกือบทุกสัดส่วนซึ่งหากให้จำแนกคุณประโยชน์ของเซซามีนและแร่ธาตุสำคัญอื่นๆในน้ำมันงาดำสามารถแบ่งได้8ประการดังนี้ 1. ช่วยต้านการอักเสบลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อกระดูกอักเสบโรคข้อเสื่อมและอีกหลายโรคร้ายสารเซซามีนในน้ำมันงาดำช่วยยับยั้ง IL-1 เบต้าซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำให้กระดูกอ่อนสลายลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์โรคเบาหวานช่วยในการกำจัดสารพิษของตับทำให้ตับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ช่วยต้านอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคร้ายและการเสื่อมของร่างกาย 3. ช่วยเสริมในการทำงานของวิตามินอีทำให้ชะลอความชรา 4. ลดปฏิกิริยาความเครียดระดับเซลล์ในเนื้อเยื่อต่างๆส่งผลให้ระบบการทำงานในร่างกายดีขึ้นโดยรวม 5. ช่วยลดการดูดซึมและการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวทำให้ระบบหัวใจแข็งแรงช่วยกระตุ้นประสาทเรื่องการหดตัวของกล้ามเนื้อและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นไปอย่างปกติ

0: มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนแล้วก็ข้อเสื่อมเนี่ยจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนะคะจะเป็นเมื่ออายุมากขึ้นร้อยละ70-80ทีนี้มาดูวิธีการว่าจะทำยังไงไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยสามารถค้นพบวิธีการที่จะยับยั้งเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้แล้วโดยที่ไม่ใช้ยาด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลเนี่ยเทียบเท่ากับยาในต่างประเทศเลยค่ะแหมคราวนี้นี่ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกเลยนะคะโดยนายปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าการวิจัยและค้นพบวิธีการรักษาโรคกระดูกพรุนข้อเสื่อมโดยไม่ต้องพึ่งการใช้ยาครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูเรื่องของเซลล์สมองและรักษาโรคมะเร็งจากการสกัดสารชื่อว่าเซซามีนเนี่ยออกมาจากเมล็ดงาดำค่ะและจากการทดลองด้วยการรักษาโรคอื่นๆเพื่อพิสูจน์เรื่องของผลการรักษาหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการเจ็บป่วยก็ทำให้ค้นพบในระดับที่ลึกลงไปนะคะว่าสารเซซามีนเนี่ยสามารถจะนำไปรักษาโรคกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดีค่ะโดยการค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกก็ว่าได
1: ้
0: เพราะยังไม่มีที่ไหนที่จะทดสอบแบบนี้แล้วก็ไม่มีที่ไหนที่จะนำมาพิสูจน์อย่างจริงจังมาก่อนนะคะขณะเดียวกันก็พบด้วยว่ากระดูกของมนุษย์เนี่ยมีอายุมากขึ้นก็จะเป็นโรคชนิดนี้โดยเฉพาะผู้หญิงค่ะมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายแล้วก็หญิงไทยเนี่ยเป็นโรคนี้สูงถึงร้อยละ70-80เมื่อเทียบในอัตราส่วนประชากร100คนนะคะจะพบหญิงที่เป็นโรคนี้กว่า10คนเชียวนะในอายุที่สูงขึ้นและนอกจากนี้นะคะก็ได้ทดสอบกับหญิงชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทรายค่ะที่เป็นโรคกระดูกพรุนก็ปรากฏว่าหลังจากทานสารสกัดจากงาที่มีเซซามีนอยู่จำนวนมากเข้าไปแบบต่อเนื่องเนี่ยนะคะอาการดีขึ้นสามารถเดินได้เองขยับแขนขาอย่างคล่องแคล่วแล้วก็ไม่เจ็บปวดตามร่างกายเหมือนเมื่อก่อนค่ะดังนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจเนี่ยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้ยาแต่ได้ผลดีเทียบเท่ากับยาในต่างประเทศเลย
2: ใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ099-392-2515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ

ังตั้งทางไทยมดส่งยงน้ำพึ่งติดยอดราชาสมุนไพรยื่นคืนส่วนหนึ่งผ่านการรับรองจากอย.เหมาะสำหรับคุณผู้รักสุขภาพยื่นคืนส่วนหนึ่งเพื่อดื่มรสสมุนไพรบำรุงสุข

0: นใจติดต่อ0 9 4 1 1 9 6 3
1: นวัตกรรมที่ทั่วโลกรอคอยมาถึงแล้วกับน้ำมันเซซามินสกัดเย็นจางงาดำมาร์ทิน่าแบล็กเซซามินนาโนซอฟต์เจลสารเซซามินเข้มข้นที่ได้จากสารสกัดจากงาดำใหม่ล่าสุดจากประเทศอเมริกาด้วยสารเซซามินที่สกัดจากงาดำเป็นสารมหัศจรรย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งพืชน้ำมันราชันแห่งธัญพืชด้วยคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์จากโปรตีนสูงถึง 20% อุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง2ชนิดคือเมทิโอนีนและทริปโตเฟนอีกทั้งมีไขมันไม่อิ่มตัวถึง 80% สามารถสกัดเป็นน้ำมันคุณภาพดีที่มีทั้งกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6นอกจากนี้สารสกัดเซซามินจากงาดำยังอุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินมากมายเช่นมีแคลเซียมสูงกว่าน้ำวัวถึง6เท่ามีธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมทองแดงและวิตามิน B ชนิดต่างๆที่ช่วยบำรุงระบบประสาทการบริโภคสารสกัดเซซามินจากงาดำเป็นประจำจึงทำให้สุขภาพดีเพราะช่วยเสริมการทำงานของระบบต่างๆที่สำคัญในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดสมองระบบประสาทกระดูกและฟันผิวหนังและเส้นผมนอกจากนั้นยังช่วยให้นอนหลับกระปี้กระเป๋าป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนที่พบมากในหญิงวัยหมดประจำเดือนมาร์ทิน่าแบล็กเซซามินนาโนซอฟต์เจล1เม็ดสกัดจากงาดำสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก1กิโลกรัมด้วยอนุภาพระดับนาโนทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้ครบถ้วนภายใน 3-5 นาทีเพียงรับประทานวันละ2เม็ดเป็นประจำทุกวันเพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวมการันตีความมั่นใจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิชาการองค์การอาหารและยาทั้งในและต่างประเทศ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ

0: วันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
0: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
0: จากงาดำ
1: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
0: อย่างยาวนานมาก
1: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราสูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
0: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
1: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เราเริ่มต้นจากทำโรคสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
0: ยังไงคะอาจารย
1: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมาก
0: ค่ะ
1: กระบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้นอ้อ
0: จะได้เลี้ยงมันได
1: ้ต้องได้จะได้เหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตข
0: ึ้
1: นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
0: ะ
1: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปเป็นกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้น
0: มันก็แพร่กระจายไป
1: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณน้องถูกไหมตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
0: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับมะเร็งคะ
1: ใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายา
0: ค่ะ
1: ยาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะ
0: ก็คือจะไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
1: มันก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าเรามาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลเลยรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
0: ค่ะ
1: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
0: ไข่ไก่
1: ไข่ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
0: ค่ะ
1: คือไข่ฟักกับไข่ลม
0: ค่ะ
1: ไข่ลม
0: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
1: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเราทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
0: ค่ะ
1: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
0: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
1: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
0: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
1: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตา
0: เซซามินนี่นะคะคือเซซามินนี่คือเป็นสารที่จะกัดมาจากงาดำ
1: 99,
0: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
1: งาดำสีดำแต่เซซามินสีขาว
0: เอามากัดนี่คือจะกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
1: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
0: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
1: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้
1: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
0: ๆค่ะ
1: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารจากเซซามินสามารถไปยับยั้งกระบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็งเป็นกระบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่ามันฟอเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฟอ
0: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหม
1: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะฮะ
0: ค
1: ีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
0: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
1: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น
0: ก
1: ระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
0: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
1: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแลบเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนักวิจัยช่วยกันทำ
0: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
1: ไปซื้องามากิน
0: ใช่ใช
1: ่ไปซื้อรำข้าว
0: ไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
1: น้ำมันงา
0: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากถ
1: ึ
0: งค
1: ุ
0: ณผู้ชมสักนิดนึงว
1: ่
0: าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
1: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองเน
0: ี่
1: ยขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผงที่สองคือทำให้มันสุกอ
0: ัน
1: ที่สามอย่าให้มันเกิดการไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
0: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
1: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
0: นั่นสิคะจริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ากระดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
1: ความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
0: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
3: ข่าวดีสำหรับคนที่ป่วยนะฮะเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นทั้งปวดเป็นโรคข้ออักเสบกระดูกพรุนตับอักเสบอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่ามีพบสารสกัดในงาดำชื่อว่าสารเซซามินนะครับซึ่งช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็มีประโยชน์นะครับล่าสุดนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยกับทางทีมข่าว Workpoint ของเราเนี่ยนะครับบอกว่าได้มีการไปค้นพบสารสกัดเซซามินในงาดำมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฮะและลดการลุกลามของโรคร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วก็ปวดข้ออักเสบกระดูกพรุนตับอักเสบปอดอักเสบมะเร็งโรคติดเชื้อ H1N1 อาจารย์เล่าให้ฟังบอกว่าอัตราของผู้ป่วยที่สูงในขณะนี้ก็คือเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะมีเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งจากนั้นก็จะแพร่กระจายไปเลยนะฮะแต่สารตัวนี้คือสารเซซามีนเนี่ยจะเข้าไปปกป้องเซลล์แล้วก็ตัดวงจรหรือลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ำเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งก็คือไปตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงเหล่านั้นเนี่ยพร้อมกับค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์เนี่ยให้กลับคืนมา
4: และที่สำคัญเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะและได้รับการยอมรับในระดับโลกจดสิทธิบัตรโดยคนไทยด้วยค่ะถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะ
3: มีการนำเมล็ดงาดำไปผลิตเป็นแคปซูลในรูปแบบของอาหารเสริมแล้วก็วางขายที่นี่มีคนที่ทดลองซื้อไปรับประทานนะซึ่งมีทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองโรคมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองบางรายเนี่ยแพทย์ก็ระบุว่ากระบวนการรักษานั้นสิ้นสุดไปแล้ว พราะผู้ป่วยกลายเป็นอัมพาตไม่สามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ตายแล้วให้กลับมาได้ก็ให้กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านแต่เมื่อผู้ป่วยเนี่ยทานสารสกัดจากเมล็ดงาดำควบคู่กับยารักษาผ่านไป6เดือนปรากฏร่างกายมีการฟื้นฟูสภาพสามารถที่จะพูดคุยขยับร่างกายได้คือดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทีเดียวเป็นผลงานของคนไทยด้วยนี่นะครับสารเซซามีนในงาดำนะ
4: ฮะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยคุณผู้ชมนอกจากเซซามีนจากงาดำแล้วเนี่ยนะคะคือเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนเป็นอัญมณีที่สำคัญอย่างเช่นงาดำแล้วก็มีเซซามีนใช่ไหมคะที่โอ้โหเนี่ยต้านอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะมะเร็งหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เป็นกระดูกใช่ไหมคะอย่างข้าวเนี่ยเราก็มีกาบ้าซึ่งก็โอ้โหช่วยเรื่องระบบประสาทอย่างมะพร้าวนะคะก็ดีเรื่องเกี่ยวกับไขมันไม่อิ่มตัวโอ้โหพ
3: ิ
4: เศษมากๆเลยนะคะ
3: เพียงแต่ว่าการค้นพบแล้วก็สกัดเอาส่วนนั้นๆมาใช้เกิดประโยชน์เนี่ยนะฮะจะทำได้มากขนาดไหนน
4: ี่
3: นะครับก็ต้องสนับสนุนการวิจัยกันต่อไป
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ099-392-2515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแฟนๆรายการทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกลับสุขภาพค่ะคลับของคนที่มีสุขภาพดีนะคะหรือคลับของคนที่เคยป่วยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนหลายท่านก็เพิ่งมาเจอกับเราครั้งแรกเนาะครั้งแรกหรือเพิ่งจะมารับฟังน้องบีนะคะเดือนที่1เดือนที่2ยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณจะวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นอดีตผู้ป่วยเนาะนะคะอันนี้คือข่าวดีนะคะวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นอดีตผู้ป่วยนะคะทำไมนะคะทำไมน้องบีถึงพูดแบบนั้นนะคะก็เพราะว่านะคะรายการขับสุขภาพของน้องบีค่ะจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพนะคะโดยเฉพาะการฟื้นฟูแบบการกินอาหารให้เป็นยานะคะแล้วก็การเขาเรียกว่าฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมนะคะองค์รวมหมายถึงนะคะทำให้ทุกอย่างแข็งแรงไปด้วยกันดีไปพร้อมๆกันตรงไหนมีปัญหาตรงไหนอักเสบตรงไหนป่วยนะคะก็รักษาร่างกายก็ไปกระตุ้นให้เซลล์นะคะแล้วก็เนื้อเยื่อมันรักษาแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองส่วนตรงไหนที่ยังไม่ป่วยที่ยังแข็งแรงดีอยู่ก็ไปเสริมสร้างนะคะทำให้เขาแข็งแรงนะคะทีนี้ตรงที่แข็งแรงนะคะก็คือแข็งแรงไปเรื่อยๆป้องกันไม่ป่วยเนาะและไอ้ตรงส่วนไหนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคอะไรอยู่ก็แล้วแต่ก็ขับของเสียซะเนาะทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมบำรุงนะคะก็รักษากันตรงไหนมีปัญหาป่วยเจ็บป่วยตรงไหนนะคะก็รักษาการอักเสบนะคะก็ค่อยอาการอักเสบก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะคะจนวันหนึ่งคุณกลับมามีโอกาสมีเป็นเซลล์ที่แข็งแรงแล้วก็เป็นปกติยาเคมียาจากโรงพยาบาลอะไรอื่นๆที่เคยกิน3อย่าง4อย่างก็ลดลงเหลือ3อย่างเหลือ2อย่างแล้วก็มีโอกาสที่เหลือแค่1อย่างจากวันละ 3-4 มื้อก็ลดลงเหลือ3มื้อต่อวันจาก3ก็ลดเหลือ2มื้อต่อวันจาก2มื้อต่อวันก็ลดเหลือวันละมื้อต่อวันนะคะจนในที่สุดบางท่านบางคนแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยที่กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติและก็ไม่ต้องกินยาอีกต่อไปหมอสั่งงดยาลดยาลดยาแล้วก็งดยาเยอะแยะนะคะเยอะจริงๆแต่ทีนี้เวลาเราเนี่ยมีร่างกายกลับมาเนี่ยมีสุขภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องจดจำเนาะจดจำให้มันเป็นประสบการณ์ว่าเออที่ครั้งหนึ่งที่เราเคยเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งหนึ่งที่เราเคยมีปัญหาสุขภาพนะคะที่ป่วยเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะเป็นเส้นเลือดตีบต้องบายพาสหัวใจนะคะเป็นตับเป็นไตไขมันพอกตับเป็นภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนหรือว่าเป็นท้องผูกเป็นกรดไหลย้อนเป็นอัลไซเมอร์เป็นพากินสันเป็นนิ้วล็อกเป็นไวทองเป็นนอนไม่หลับเป็นเลือดน้อยเลือดจางภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนเป็นไทลงไทรอยหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องจำแล้วแหละว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนาะมันเกิดจากพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเองของตัวเราเองนี่แหละนะคะเรานี่แหละเป็นคนเลือกเป็นคนทำเป็นคนสร้างจะบวกจะลบก็คือตัวเรานี่แหละทีนี้พอเรามีสุขภาพเนี่ย กลับมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติก็ดีหรือว่าใกล้เคียงแล้วเนี่ยเราก็ต้องสำรวจชีวิตของเราเนาะสำรวจโดยเฉพาะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราที่เป็นสาเหตุจะทำให้เราป่วยหรือว่าเราแข็งแรงอีกต่อไปนับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยพฤติกรรมในการใช้ชีวิตมันมีอะไรบ้างนะคะก็คือนะคะการกินการเลือกกินอาหารการออกกำลังกายนะคะแล้วก็การนอนหลับนะคะการขับถ่ายหรือการดื่มน้ำหรือการที่เรามีออกซิเจนใช้ในร่างกายเราอย่างเพียงพอทั้งหมดเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยเราที่เราจะต้องนอกจากห้าอย่างหกอย่างเนี่ยว่า1อาหาร2อุจจาระ3ออกกำลังกาย4อารมณ์แล้วก็5อากาศเนี่ยเราเพียงพอเนี่ยแล้วมันก็จะมีอที่6เนาะอที่6ก็คืออาหารเสริมหรือสมุนไพรเนาะที่ดีๆสักอย่างนึงที่ครอบคลุมที่เข้ามาช่วยเสริมเข้ามาช่วยแก้ช่วยมาเข้ามาช่วยป้องกันแก้ปัญหาสุขภาพได้จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่สะสมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะ5อบวก1ก็เป็น6อแต่ทีนี้เนี่ยทุกวันนี้ค่ะคุณฟังมันมีแบบนี้นะที่น้องบีนำที่น้องบีไปดูไปฟังไปศึกษาอะไรมาต่างๆเนี่ยทุกโลกเนี่ยนอกจากจะปรับในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือนาฬิกาชีวิตเนาะนาฬิกาชีวิตก็คือชีวิตเรานี่แหละชีวิตใครชีวิตมันชีวิตท่านชีวิตดีด้วยนะคะเราต้องรู้ว่าในนาฬิกาชีวิตหมายถึงนาฬิกาสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยอวัยวะทั้งหมดเนี่ย12อวัยวะเนาะ12อวัยวะเนี่ยเขามีอวัยวะ5หลักที่มันเป็นอวัยวะใหญ่ก็คือตับไตหัวใจม้ามปอดนี่คือหลักนี่คือเสาหลัก5มี5แล้วก็มี7อวัยวะรองเนาะทุกอวัยวะเนี่ยเวลาของคนเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเนาะ24ชั่วโมงต่อวันอวัยวะของเราเนี่ยมี12อวัยวะหลักและรองทุกอวัยวะเนี่ยจะทำงานแล้วก็ส่งต่อกันจะทำงานอวัยวะละ2ชั่วโมงพอจบ2ชั่วโมงเสร็จปุ๊บนะคะเขาจะส่งภาระหน้าที่การทำงานต่อไปยังอวัยวะอื่นดังนั้นนะคะ24ชั่วโมงเนี่ยอวัยวะ12อวัยวะเนี่ยทำงาน12คูณ2ก็เป็น24เป๊ะเลยครบเลยโอเคไหมอันนี้เราเรียกว่านาฬิกาชีวิตเนาะนาฬิกาชีวิตสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคุณฟังค่ะทุกท่านเลยทุกโรคเลยก็คือเราใช้ชีวิตฝืนธรรมชาติก็คือไม่ถูกต้องตามเขาเรียกว่าตามนาฬิกาชีวิตอะไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้สอดคล้องอวัยวะภายในที่เขาทำงานมันเหมือนกับว่าบางคนยกตัวอย่างนะเอายกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพบางคนที่มีภาระเยอะเนาะก็ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำอย่างสาวโรงงานหนุ่มโรงงานก็ต้องควงกะใช่ไหมรปภเนี่ยหลานลูกหลานบีก็เป็นหัวหน้ารปภอยู่หมู่บ้านข้างๆเนี่ยเขาก็ทำงานควงกะเนาะกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันทีนี้ในร่างกายเราอวัยวะเขาแบ่งกันชัดเจนมากนะคุณฟังอวัยวะไหนที่ทำงานตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนดึกตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบ่งกันชัดเจนมากและเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ชีวิตแบบควบกะหมายถึงกลางวันไม่นอนคือมันมีเหตุจำเป็นเราเข้าใจนะแต่ว่าวันนี้เราจะทำให้ทุกคนที่ฟังรายการของน้องบีมีความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพตัวเองก่อนเห็นภาพเข้าใจแล้วก็เก็ตก่อนแล้วก็ให้คุณไปเลือกใช้ชีวิตกันเอาเนาะคุณจะได้รู้ว่าสาเหตุของการป่วยเนี่ยมันมาเกิดจากอะไรเข้าใจชีวิตเข้าใจสุขภาพและเราจะแก้ปัญหาโดยที่ตัวเราเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างไรเนาะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอะไม่พักผ่อนตามนาฬิกาชีวิตอะค่ะตามอวัยวะเนี่ยฝืนมันอะเนาะเป็นการใช้ชีวิตแบบควบกะก็ดีทำงานช่วงไหนที่เราทำสองกะกลางวันและกลางคืนเนาะหรือบางคนเนี่ยทำบางช่วงก็ทำกลางคืนอย่างเดียวแต่พักกลางวันแล้วก็เอามานอนกลางวันอวัยวะที่เขาทำงานตอนกลางคืนเขาก็จะทำงานหนักเป็นสองเท่าก็เราไม่หลับไม่นอนอวัยวะที่ทำงานตอนกลางวันเขาก็จะทำงานหนักเป็นสองเท่าทีนี้น้องบีเคยไปอ่านข้อความหนึ่งของฟังนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมติว่า
6: เราใช้ชีวิตผิดธรรมชาติสมมติว่ากลางคืนเราไม่นอนเราไปทำงานเราไปทำงานเราไปทำงานตอนกลางคืนเราเปลี่ยนกะเนาะกลางวันเราหยุดแต่เราไปทำงานตอนกลางคืนหรือใครก็ตามที่ทำงานต่อทั้งตอนกลางวันและกลางคืนเขาบอกว่าอวัยวะของเราเนี่ยจะทำงานหนักสามเท่าสามเท่าคืออะไรก็คือเท่ากับ 300% นั่นแปลว่าความแก่ความเสื่อมความเจ็บไข้ได้ป่วยของเรามีโอกาสเกิดขึ้น 300% อันนี้แค่สวนทางกลางวันกับกลางคืนก่อนนะแล้วลองคิดดูถ้าช่วงไหนเนี่ยเราควงกะทั้งกลางวันกลางคืนเท่ากับคูณ2ก็เท่ากับว่า 600% ความแก่ของเราเนี่ยคุณไปลองดูได้เลยนะใครก็ตามที่ทำงานสวนธรรมชาติแบบนี้ค่ะรูปร่างผิวพรรณสุขภาพของเขาเนี่ยจะมีความแก่ชราความเสื่อมมากกว่าคนปกติ3เท่าถึง6เท่าอันนี้ลองคิดดูเนาะทีนี้มันก็เลยทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เราก็ต้องรู้เนาะถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะระบบ10ระบบในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ทำงานผิดเพี้ยนทำงานหนักเอ้ยนะคะทำพอทำงานหนักไปหนักมาเครื่องเริ่มรวนระบบเริ่มรวนอวัยวะเริ่มรวนเซลล์ต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆเริ่มทำงานไม่ได้นะคะอวัยวะที่เคยย่อยก็ย่อยไม่ได้ดูดซึมก็ดูดซึมไม่ได้เลือดที่เคยไหลระบบเลือดก็ไหลไม่ได้ไหลไม่ดีระบบขับของเสียนะคะขับของเสียไม่ออกไม่ได้เพี้ยนไงไม่รู้จะทำอะไรก็ของเสียก็ค้างๆอยู่ในร่างกายก็ก่อปัญหาเนาะให้เซลล์อักเสบบ้างและเราก็ยังไม่รู้แล้วก็ใช้ชีวิตไปมันก็อักเสบเพิ่มก็กลายเป็นโรคอะไรโรคเสื่อมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสื่อมหลังจากเสื่อมแล้ว

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครแจ้งวิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์กรุงเทพมหานครแจ้งวิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th 2. เช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับเมื่อตอบคำถามทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์ที่จะได้รับ3เตรียมเอกสารหน้าไฟเอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่แนะนำให้ไปยื่นที่สำนักงานเขตหากเอกสารครบถ้วนสามารถยื่นคำร้องได้เลยจากนั้นรอสำนักงานเขตพิจารณาและรับเงินช่วยเหลือต่อไปจบข่าวศิริรัตน์หัตถนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ท่านผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือเพื่อแสวงหาธรรมะสำหรับให้ทำชีวิตให้เป็นประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปเป็นการประหลาดว่าพูดกันเวลาอย่างนี้ซึ่งดูจะไม่ค่อยมีที่ไหน อาตมาก็ต้องขออภัยรบกวนเวลาเช้าอย่างนี้พอจะมีแรงว่างแต่นี่มันมีอาการคือไม่มีแรงเมื่อเช้าอย่างนี้ก็พอจะมีแรงว่างจึงได้พูดเวลาอย่างนี้ซึ่งทำให้ท่านทั้งหลายต้องอดทนแต่ก็ดีอีกอย่างที่ว่ามันก็จะได้รับบรรยากาศที่แปลกออกไปขอให้สนใจคิดดูถ้าเราตื่นเช้ามืดโลกนี้มันก็มีลักษณะอย่างหนึ่งถ้าเรานอนสายมากๆโลกนี้มันก็แสดงอาการแก่เราอย่างหนึ่งคอยรู้ไว้ทั้งสองอย่างเลยดี เวลาเช้ามันอากาศมันยังสดชื่นสดใสจิตใจมันก็พลอยสดชื่นสดใสไปด้วยก็ถือโอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าเป็นการบังคับหรือต้องบังคับบ้างต้องบังคับจิตใจอดทนบ้างนั่นแหละดี การบังคับจิตให้อดทนนั่นแหละเขาเรียกว่าการบำเพ็ญตบะไม่ต้องไปนั่งในป่าในถ้ำเป็นฤาษีชีไพรบำเพ็ญตบะถึงนู่น อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีการบังคับจิตให้ชนะกิเลสให้ชนะไอ้ความรู้สึกฝ่ายต่ำที่ไหนเมื่อไรก็เป็นการบังคับเป็นการบำเพ็ญตบะเมื่อนั้นน่ะคำว่าตบะนี่เป็นของต้องมีในทางวัตถุตบะก็มีความหมายในทางวัตถุมีอำนาจบังคับคนนั้นคนนี้ได้มีตบะเดชะเป็นราชามหากษัตริย์มีตบะบังคับคนได้นั่นก็เป็นตบะทางวัตถุ แต่ถ้าเป็นตบะทางจิตใจก็คือบังคับกิเลส นั่นยิ่งไปกว่าน่าดูกว่าเราบำเพ็ญการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการบังคับกิเลสก็จะเป็นการบำเพ็ญตบะชั้นสูงสุดภาษาทั่วไปก็เรียกว่าบังคับตัวเองมีการบังคับตัวเองที่ไหนเมื่อไรมันก็มีตบะเหมือนนะคอยสนใจจะพอใจยินดีแม้ว่าจะต้องบังคับตื่นแต่ดึกหน่อยหรือว่ามาในบรรยากาศที่หนาวหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นการบังคับจนที่พอจะเรียกว่าตบะฮะถือเป็นการบำเพ็ญตบะไปอย่างหนึ่งด้วยเลยไม่เสียหลายทีนี้ก็เรื่องธรรมะมันมีอย่างธรรมดาสามัญก็มีอย่างลึกละเอียดลึกซึ้งก็มีเรียกว่าตื้นๆก็มีลึกๆก็มีธรรมะที่ลึกๆเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมบ้างอภิธรรมบ้างถ้าแต่จะเรียกคนเขาไม่ค่อยจะสนใจในธรรมะลึกๆที่เรียกว่าอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมอ้างข้อแก้ตัวว่ามันลึกเกินไปสูงเกินไป ได้ผลเป็นว่าปรมัตถธรรมอภิธรรมที่มีอยู่ไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่บุคคลเหล่านั้นความจริงถ้าเราจะดูกันให้ลึกสักหน่อยก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายมันก็ลึกเพราะว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือต้องนึกคิดกันมากหน่อยจึงจะเห็นมันก็เลยกลายเป็นของลึกแล้วก็ขี้เกียจคิดขี้เกียจนึกก็เลิกกัน ที่จริงมันก็เป็นเหมือนกับเคล็ดที่ชาวบ้านเรียกกันตัวไปว่าเคล็ดคือวิธีที่ฉลาดพิเศษเลาะลัดไปหาความสำเร็จได้โดยง่ายก็เรียกว่าเคล็ดเดี๋ยวนี้มันก็มีอย่างที่เรียกกันว่าเทคนิคมันเทคโนโลยีบ้างนี่มันก็ไม่ใช่อะไรมันคือเคล็ดด้วยความรู้ที่ลึกที่เลาะลัดไปสู่ความสำเร็จได้อย่างน่าสัจจันมันก็ปาฏิหาริย์ท่านก็ควรจะ ช้เป็นประโยชน์ความรู้ที่ชั้นลึกชั้นปรมัตถ์ไม่เคยรู้แต่เราก็เป็นของแปลกของลึกแต่ควรรู้และควรนำมาสอนในหมู่คนบางพวกเขาถือว่าไม่ควรนำมาสอนแล้วถ้าเป็นความรู้ชั้นลึกแล้วก็เขาเมาใช่ว่าไปนิพพานท่าเดียวไปนิพพานท่าเดียวถ้าอย่างนี้ก็โง่สองชั้นไปนิพพานนะยิ่งดีสำหรับคนในโลกอยู่ในโลกนี้ถ้ามีนิพพานก็ยิ่งดีนิพพานก็เป็นเรื่องสำหรับคนที่มีความทุกข์ใครมีความทุกข์คนนั้นควรต้องมีนิพพานกลับเห็นว่าไม่สอนไม่เอามาสอนแก่คนธรรมดามีคนกล่าวอาตมาว่าบ้าบอนี่ท่านพุทธทาสบ้าบออะไรก็ไม่รู้เอาเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตามาสอนชาวบ้านที่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของคนกล่าวนั่นเองมันบ้าบอแล้วก็ลอยเห็นคนอื่นเป็นบ้าบอไปด้วยนี่เรื่องสูงสุดของพระพุทธเจ้าก็เพื่อจะดับทุกข์ถ้าไม่เอามาใช้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็รู้ความลับของสิ่งที่มีเรามีความลับก็ได้ก็เข้าใจยากสักหน่อย ต้องสนใจศึกษาพยายามสักหน่อยก็รู้ความลับของธรรมชาติก็สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้ก็ดูแต่ในทางวัตถุที่เขาก็รู้ความลับของธรรมชาติเขาก็ไปเที่ยวโลกพระจันทร์ได้เป็นว่าเล่นเพราะมันรู้ความลับของธรรมชาติแต่ว่าเรื่องใกล้ตัวยังสำคัญกว่าเป็นความทุกข์ที่อยู่ในตัวมีความทุกข์อยู่สำหรับเขาไม่ใช่คำว่าคนโง่เลยถ้าดำเนินชีวิตอย่างเป็นทุกข์มันก็ต้องเรียกว่าคนไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดเขาก็มีชีวิตชนิดกัดเจ้าของเรื่อยไป ชีวิตของเขาเองนะกัดเจ้าของเองนี่เพราะมันไม่รู้เรื่องนี้ แต่ถ้ามันรู้เรื่องนี้มันจะไม่มีอาการชนิดนี้มันคนโง่นี่เรามีชีวิตกัดเจ้าของ มีความสุขก็มีอย่างกัดเจ้าของมีเกิดยุ่งยากลำบากด้วยความมีความสุขนั่นแหละมีความดี มันก็กัดเจ้าของ เพราะมันมีไม่เป็นมันบ้าดีเมาดีลงดีไอ้ดีนั่นก็กัดมาเจ้าของมีอะไรมีเกียรติยศชื่อเสียงก็สำหรับตัวเองลำบากกัดเจ้าของนั่นมีภรรยาก็กัดเจ้าของมีสามีก็กัดเจ้าของเนี่ยคนโง่ก็เป็นอย่างนี้คอยรู้เรื่องความลับชนิดนี้ที่เรียกว่าปรมัตถ์อภิธรรมหรือปรัชญาไว้บ้างก็จะดีเหมือนกันในชั้นแรกนี่ดูจะมีคำที่จะต้องยึดเป็นหลักว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาสำหรับพัฒนาพูดทางธรรมะทางจิตใจหน่อยก็เรียกว่าพัฒนา ให้ดีให้สูงให้ประเสริฐพูดธรรมดาสักหน่อยก็ว่าชีวิตนี้ธรรมชาติให้มาเป็นทุนเป็นต้นทุนเป็นเดิมพันสำหรับทำการค้าหากำไรจะชอบอย่างไหนก็ได้มองในแง่ต่ำๆชีวิตนี้ธรรมชาติให้มาสำหรับลงทุนหากำไรจะมองในแง่จิตใจล้วนๆก็มันให้มาสำหรับพัฒนาให้สูงขึ้นไปยิ่งกว่าได้กำไรนั่นไปสู่นิพพานหรือไปสู่สิ่งสูงสุดอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ให้มาสำหรับอย่างนั้นและเป็นสิ่งที่ทำได้ที่คนโดยมากก็ไม่เห็นไม่รู้สึกไม่สนใจไม่สนใจแต่เรื่องของเหตุความสนุกสนานอร่อยอร่อยซึ่งเป็นผลของการพัฒนาแล้วก็พัฒนาอย่างโลกโลกพัฒนาอย่างหลงไหลอย่างมัวเมาไม่น่าพอใจเลย เราจะพัฒนาให้มีผลทั้งทางภายนอกคือทางร่างกายทางวัตถุก็ได้แต่อย่าไปหลงกับมันถ้าหลงมันจะกัดเอาอย่างพัฒนาในทางจิตใจจิตใจให้จิตใจสูงสูงเต็มไปด้วยความรู้ที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจะพบผลที่ดีกว่าทางวัตถุคือมันจะเป็นชีวิตที่เยือกเย็นเป็นชีวิตที่สงบเป็นชีวิตที่สะอาดเป็นชีวิตที่เป็นอิสระอย่างยิ่งอิสระ

ป็นทาสของกิเลสก็เป็นไปตามนาจของกิเลสเป็นคนโง่เป็นคนล้มเป็นมัวทำอะไรชนิดที่ไม่ต้องทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียหายหมด ขอให้แน่ใจว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้พัฒนามันจึงเป็นสิ่งที่พัฒนาได้แล้วก็มีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้มาสำเร็จในการที่จะพัฒนาอันนี้เราเรียกว่าธรรมะที่ลึกกฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติให้มาสำหรับพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงให้ลึกให้ได้รับสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ จึงต้องสนใจและสนใจสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าปรัชญาแต่เขาบอกสักหน่อยว่าคำว่าปรัชญานี่ต้องเป็นปรัชญาที่ถูกต้องตามความหมายเดิมความหมายเดิมไม่ใช่เรื่องฟิลโสฟีบ้าบ้าบอบอไม่รู้จักจบของพวกฝรั่งนะเอามาเป็นคำแปลของคำว่าปรัชญานี่ไม่ถูกนะไปศึกษาดูเถอะ คำว่าฟิลโสฟีมันยังไม่รู้อะไรยังที่สุดยังกำลังค้นหางวนอยู่แต่ถ้าปรัชญาหมายถึงความรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มเด็ดขาดสูงสุดช่วยได้จริงนะคำว่าปรัชญาในภาษาอินเดียเขาหมายถึงอย่างนั้นแต่คำว่าฟิลโสฟีของพวกฝรั่งไม่ได้หมายอย่างนั้นแล้วมันพลุกยังไงก็ไม่รู้เอามาเป็นคำแปลของคำว่าปรัชญาฉะนั้นถ้าเป็นปรัชญาจริงตามความหมายชาวอินเดียแล้วก็วิเศษถ้าเป็นฟิลโสฟีของพวกฝรั่งนี่ยังวุ่นยังยุ่งยังไม่รู้สิ้นยังไม่รู้จักจบไม่พบผลสุดท้ายที่แน่นอนมันเป็นเพียงคนบ้าความรู้ฟิลโสฟีนี่มันคนความรู้หาความรู้บ้าความรู้หลงความรู้ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องสนใจในแง่ลึกในแง่ปรัชญาในแง่ปรมัตถ์ในแง่อภิธรรมท่านวันนี้เราก็จะพูดกันในชั้นนี้ในชั้นที่ว่าเป็นอภิธรรมคือลึกกว่าที่คนธรรมดาจะมองเห็นแต่ว่าคำว่าอภิธรรมก็เหมือนกันอีกอภิธรรมเพ้อเจ้อก็มีอภิธรรมศาลาวัดเพ้อเจ้อใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยจะได้ก็มีเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้แต่ถ้าเป็นปรมัตถ์มันก็เพ้อเจ้อไม่ค่อยได้ความหมายมันจำกัดชัดเจนปรมัตถะอัตถะอันสูงสุดความหมายอันสูงสุดหรือถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์อันสูงสุดอย่างนั้นเขาเรียกว่าปรมัตถ์เรื่องที่ลึกซึ้งเขาเรียกว่าปรมัตถ์นี่อยากจะขอร้องให้สนใจอย่างน้อยก็เท่าที่ควรจะสนใจควรจะสนใจข้าจะว่าทุกคนต้องการสิ่งที่เรียกกันว่าความสุขความสุขแต่แล้วมันก็ไม่ได้ความสุขชนิดที่เยือกเย็นหรือสะอาดหรืออิสระมันได้กันแต่ความสุขชนิดที่กัดเจ้าของคือลำบากเรือประมง

0: เออผมอาจารย์สมโภชนะโทรมาติดตามผลงานหน่อยว่าแฟนกินเป็นไงบ้างยาดวงตา
1: อ๋อดีขึ้นอ่ะ
0: ดีขึ้นนะโอ้
1: ยยังไม
0: ่ดีใจด้วยดีใจด้วยนะ
1: จ้า
0: เออเขาโทรมาตามติดตามผลงานนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: เออแก
1: ตาคันก็หายแล้ว
0: อ๋อตาคันก็หายแล้ว
1: จ้า
0: ก่อนกินมันคันมากเหรอ
1: คัน
0: ก่อนกินก่อนกินยา
1: หยอดทั้งกิน
0: อ่
1: ะ
0: อ๋อทั้งหยอดทั้งกินเลย
1: ใช
0: ่เออแต่ก่อนนี้มันคันตามากใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ดีจังเลยเนาะเออนะก็กินต่อไปนะเออดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะมีบุญมีกุศลทำไว้เยอะนะพยายามประคับประคองไว้ดวงตามันต้องใช้งานทุกวันนะแล้วใกล้จะหมดหรือยังล่ะ
1: ยัง
0: เออ
1: ยาหยอดก
0: ็เออ
1: มันไม่เม่นมันไม่คันแกก็ไม่หยอด
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ยาดีจริง
0: ยาดีจริงนะ
1: ตอนนี้อายุ92แล้วอ๋อ
0: แฟนอายุ92แล้วเหรอ
1: จ้า
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะ92กินแค่ยังไม่ถึงชุดเลยนะโอ้ดีใจจังเลยนะดีใจด้วยอายุ92ปีแล้วกินแค่ไม่ถึงชุดก็ดีใจด้วยนะดีขึ้นนะโอเคสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่

0: สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 18 28 083 242 18 28สวัสดีครับ
1: ใช่ใช่อาจารย์ที่พูดอยู่ไหมจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ครับสวัสดีครับว่ายังไง
1: ฉันมันปวดขาแล้วมันปวดหลังด้วย
0: ปวดขาด้วยปวดหลังด้วย
1: แล้วมันก็นอนไม่หลับเนี่ยมันจะทำยังไงเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ย
0: ใช่มันทรมานไงนะมันทรมานแล้วก็มันก็วิตกกังวลไงว่าเราจะหายไหมมันจะดีไหมมันจะกินยาอะไรไหมมันกังวลอยู่ไง
1: แล้วกินยามาหลายอย่างแล้วนะเนี่ยกินก็ไม่หายปวดกระหลัง
0: เพราะว่าบางทีกินไม่ถูกวิธีไง
1: มันไม่ถูกก็โรคเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
0: ตัวยามันอาจจะไม่ถูกกับอาการของเราอะนะแต่ของผมเนี่ยจะมีตัวยืดเส้นยืดสายเวลาปวดมากๆเนี่ยนะมันจะช่วยให้คลายปวดได้ดีเพราะว่าเส้นสายมันตึงไงนะ
1: เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะเดินมันก็เดินไกลไม่ได้เดินแล้วมันก็จะปวดเดินไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่มันกดทับอยู่ไงไม่เป็นไรของเราก็มีตัวนี้โดยตรงเลยนะตัวกินที่เกี่ยวกับกระดูกและเส้นนะเป็นสมุนไพรนะแล้วก็มีเอ็นเจลเป็นตัวนวดช่วยให้มันซึมจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในนะส่วนตัวกินเนี่ยมันจะช่วยจากข้างในนะสองแรงแข็งขันช่วยกันแป๊บเดียวก็เห็นผลแล้วนะก็แนะนำกินทั้งตัวกินและก็ตัวนวดนะ
1: เนี่ยหัวเข่าเนี่ยมันเหมือนกับมันขัด
0: ใช่กระดูกอ่อนมันเสื่อมไงนะของเราก็มีทั้งสองตัวเลยนะตัวกินกับตัวนวดนะส่วนเรื่องราคาผมแจ้งให้ทราบก่อนก็แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เท่าไหร
0: ่ราคาตัวกินสมุนไพรคลายเส้นเนี่ยขวด 1,200 นะมี30แคปซูลนะแล้วก็ตัวนวดนี่690นะอันนี้คือราคาทั่วไปนะส่วนถ้าเป็นชุดโปรโมชั่นมี4ชุดนะมีชุดแรกซื้อ2แถม1 1,900 ชุดที่2ซื้อ3แถม2 2,900 ชุดที่3ซื้อ3แถม4 3,900 แล้วก็ชุดใหญ่สุดซื้อ5แถม4 4,900 อันนี้คือชุดโปรโมชั่นนะ
1: เอาชุดแรกละกันน้อยหน่อย
0: ได้ก็จะได้ตัวกิน2ขวดนะราคา 2,400 แต่เราลดให้เหลือ 1,900 แล้วก็แถมเอ็นเจลให้อีก1ขวดนะงั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
1: 76/30จ้ะ
0: 76/30
1: หมู่บ้านบังเอิญ2
0: หมู่บ้านบังเอิญ
1: บังเอิญ2ค่ะ
0: บังเอิญ2โอ้ใครก็ตั้งชื่อหมู่บ้านเนาะ
1: ไม่รู้เขามีบังเอิญ1บังเอิญ3
0: ตำบล
1: หนองชากจ้ะ
0: หนองชากมีหมู่ไหมหมู่1หมู่2อะไรเงี้ย
1: ที่อยู่เนี่ยหมู่1จ้ะ
0: หมู่1นะหนองชาก
1: หนองชาก
0: หนองชาก
1: จ้ะอำเภอบ้านบึงจ้ะ
0: บ้านบึงชลบุรีเนาะ
1: แค่น
0: ี้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ใช้ดีแล้วมีเงินค่อยมาซื้อใหม่ก็ได้
1: เดี๋ยวสั่งใหม่นะ
0: ครับช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่ากิ่งทองใบหยกจากการขับร้องของชายเมืองสิงห์ขอเชิญรับฟังครับ

0: ได้
1: จากสมุทรปราการจ้ะ
0: ได้ได้ได้เป็นอะไรอยู่
1: อ๋อจะสั่งยาหม่องอะค่ะ
0: อ๋อยาหม่องนะเอากี่ขวด
1: ลองขวดเดียวก่อน
0: ขวดเดียวลดเหลือ350นะสองขวดสองขวด500
1: ค่าตรงเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่าส่งฟรีครับผมสองขวดส่งให้ฟรีครับผมห้าร้อยบาทได้สองขวด
1: ไม่เคยใช้ไงก็จะลองก่อน
0: ว่าอย่ามองไม่เน่าไม่เสียนะเก็บไว้ได้นานหลายปีมันทากระดูกทาคอเมื่อยคอเมื่อยไหลไม่กระดูกกระเบนเน็บมือเท้าชานี่ทาได้ดีเลย
1: ไม่ขาไม่ค่อยมีแรงไง
0: นั่นแหละนวดไปนั่งไปนวดไปนั่งไปนวดไปเดี๋ยวมันดีขึ้นนะถ้าเขาขวดเดียวเดี๋ยวมันหมดเร็วนะแป๊บๆก็หมด
1: งั้นเอามาสองขวดแล้วกันแล้ววันไหนอ่ะเอาที่อยู่ไป
0: แจ้งที่อยู่มาครับผม
1: บ้านเลขที่29/25หมู่9ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงสำโรงใต้สมุทรปราการ
0: โอเคสองทั้งวันของถึงนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08-3-2-4-2-1-8-2-8-0-8-3-2-4-2-1-8-2-8
2: มันปวดเข่าอะค่ะ
0: ปวดเข่า
2: ค่ะไปฉีดยามันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็มันก็ดังก๊อบแก๊บแต่ก๊อบแก๊บนี่มันเป็นความเสื่อมของคอลลาเจนเราใช่ไหมคะ
0: ส่วนหนึ่งครับผม
2: ค่ะ
0: คือมันไอ้ไขกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกแข็งกระดูกอ่อน
2: ค่ะ
0: กระดูกอ่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีคอลลาเจนผสมอยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเขาเรียกอะไรอ่ะโปรตีนนะ
2: โ
0: ปรตีนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นเขาเรียกความชื้นอ่ะมันหายไป
2: ค่ะ
0: มันเกิดความแห้งขึ้นมาแล้วมันก็ขบกันนะเวลาเราจะเดินมันก็ต้องกรับกรับกรับอะไรเงี้ยนะ
2: ลุกขึ้นนั่งเราก็กระแกกระแกเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละความชื้นแล้วก็น้ำมันหดหายไปนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีตัวสมุนไพรนะปกติไม่ได้กินกาแฟเน
2: า
0: ะ
2: อ๋อปากไม่ทานกาแฟค
0: ่
2: ะ
0: งั้นก็จะเป็นตัวรีดเส้นรีดสายนะ
2: ค่ะ
0: เสริมกระดูกเสริมข้อแล้วก็จะมีตัวนวดอีกตัวนึงอยู่ในชุดเดียวกันก็จะเป็นเอ็นเจลนะ
2: ค่ะ
0: ปวดตรงไหนนวดตรงนั้นนั่งไปนวดคึงไปสักพักมันจะค่อยดีขึ้น
2: อ๋อเอาเอ็มเจลนวดไปหรอคะ
0: มันในชุดของมันเนี่ยโปรโมชั่นน่ะมันก็จะมี2ตัวนี้ไง
2: ค่ะยานวดกับยาทานนะคะ
0: ยานวดกับยากินเนี่ยจะคู่กัน
2: ค่ะ
0: แต่อันนี้เดี๋ยวผมแจ้งโปรโมชั่นก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: มันจะมีทั้งหมด4ชุดนะชุดแรกก็คือซื้อ2แถม1
2: ค่ะ
0: 9
2: ค่ะ
0: ซื้อ3แถม2 2,900
2: ค่ะ
0: ซื้อ3แถมซื้อ4แถม3 3,900
2: ค่ะเอาชุดเนี้ยค่ะชุดเนี้ยค่ะ 3,900 เนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: ได้
2: ดูได้ค่ะตามก็เก็บขวดขายไม่ค่อยมีตังค
0: ์ได้งั้นตัวแถมก็จะเป็นเอาเอ็นเจลเน
2: ค่ะค่ะ
0: สี่แถมสามก็จะมีเอ็นเจลแถมให้สองนะ
2: ค่ะค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็แถมตัวกินให้อีกกระปุกหนึ่งก็เท่ากับแถมสามนะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: ได้บอกชื่อที่อยู่ไว้ครับผมที่อยู
2: ่679หมู่3
0: ตำบลอำเภอจังหวัด
2: ซอยเรวัชสามบอกซอยด้วยนะครับเพิ่งมีซอยเรวัชสามตำบลท้ายบ้านใหม
0: ่
2: อำเภอเมืองสมุทรปราการหนึ่งค่ะ
0: ได้ของถึง2น้ำมันนะครับ
2: ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ได้ค่ะ
0: ประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690บาทพิเศษสุดท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องที่บ้านพี่จากการขับร้องของชายเมืองสิงห์ขอเชิญรับฟังครับ

0: แต่ถ้าเป็นยาหม่องยาหม่องก็เป็นยาร้อนทากระดูกเหมือนกันปลายมือปลายเท้าชาทาคอทาไหล่ตาเอวมีสองแบบแบบเจลกับแบบยาหม่องนะยาหม่องเป็นยาร้อนอันนี้ก็ดูดซึมเร็วใช้ได้ดีทั้งสองแบบ
1: ครับผม
0: ยาหม่องก็350
1: จะสั่งยาหม่องอ่ะครับ
0: ยาหม่องเอากี่กระปุกอ่ะหนึ่งกระปุกละ350มีค่าจัดส่ง50 บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อ2กระปุก500
1: กระปุกเดียวกัน
0: ถ้า2กระปุก500นี่จัดส่งฟรีตกแล้วกระปุกละ250เองแล้วแต่เราสะดวก
1: แล้ว2กระปุกก็ได้ครับอาจารย์ครับ
0: 2กระปุกก็500เนาะ
1: คร
0: ับ งั้นแจ้งที่อยู่ไว้ครับเดี๋ยวถามนิดนึงเอายากินด้วยเปล่าจะได้ลดให้
1: ยากินแบบไหนครับ
0: ยากินเสริมกระดูกไงเสริมกระดูกเสริมเส้นเอ็นภายใน
1: ไม่ต้องครับ
0: ไม่เอาเนาะ
1: ครับคร
0: ับ ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
1: ที่อยู่183 หมู่ 6ครับ
0: 183 หมู่ 6
1: ครับหินเหล็กไฟวัวอินประจวบครับ
0: ตำบลหินเหล็กไฟ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ครับของถึง2น้ำวันนะครับทั้งหมด500 บาทนะ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ได้2กระปุกโอเคครับผมสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชเจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็ตจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่086 909 2346 086 909 2346

0: สวัสดีครับ
1: ที่ไหนคะ
0: รายการวิทยุของอาจารย์สมโพธิครับ
1: ครับ
0: เออ
1: จะถามว่าเป็นแก้ปวดหัวเข่าอ่ะ
0: เอาชุดปวดหัวเข่าเหร
1: ออ
0: ย่างอื่นเป็นอีกไหม
1: ปวดหัวเข่ามือตาปวดไหล่อะไรเงี้ย
0: อ๋อก็เป็นเกี่ยวกับพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นชุดเกี่ยวกับปวดหัวเข่าปวดข้อนะแขนขาไม่มีแรงปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวมันก็จะมีตัวกินนะแล้วก็แถมตัวกินแล้วก็มียาหม่องนะยาหม่องสำหรับนวดคอนวดหลังนวดไหล
1: ่
0: นะนวดปลายมือปลายเท้าอันนี้ได้ดีมากเลยเออกินข้างในทาข้างนอกเออเอาเป็นชุดหรือเอาเป็นเดี่ยวๆล่ะ
1: ถ้าชุดล่ะ
0: ชุดเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบก่อนเนาะเพราะมันมี4ชุดอ่ะชุดแรกนะซื้อ1ซื้อ2แถม1แถมยาหม่องฟรีให้ขวดนึงอันเนี้ย 1,900
1: จ้ะ
0: ชุดที่2มียากิน
1: แก้ปวดขาเหรอฮะ
0: ปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดไหล่เนี่ย2ขวด
1: จ้ะ
0: นะ
1: จ้ะ
0: ซื้อ2ขวดเนี่ยเราแถมยาหม่องให้ขวดนึงอันเนี้ย 1,000 ทั้งหมดมันประมาณ 2,600 อ่ะลดเหลือ 1,900เออแล้วก็ชุดที่2นะซื้อ3แถม2 2,900 แถมยาหม่องให้2ขวดชุดที่3ซื้อ4แถม3 3,900 แล้วใหญ่สุดซื้อ5แถม4 4,900 มียากิน2ขวดนะเกี่ยวกับหัวเข่าโดยตรงข้อเข่าคอหลังไหล่แต่มันเข้าไปข้างในไงได้2ขวดแล้วก็แถมยาหม่องแถมยาหม่องให้1ขวดนะใช้นวดใช้ทาใช้ทาใช้นวดเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองอ่ะมันนวดแล้วสบายเอออันนี้ชุดแรกเออเอาชุดไหนดีหรือเอาชุดที่สอง
1: ลองชุดแรกก่อนแล้วกัน
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับผม
1: จ้ะ
0: ที่อยู
1: ่88/2
0: 88/2หมู่
1: หัวไรกันไม่รู้
0: ซอยลงรีด
1: น่ะ
0: ซอยลงร
1: ีดจ้ะ
0: ตำบล
1: บางคอ
0: บางคอ
1: เขตบางขุนเทียน
0: บางขุนเทียน
1: 1,900ใช่ไหม
0: เออลดเหลือ1,900
1: จ
0: ้
1: ะ
0: โอเค
1: จ
0: ้ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้0832421828 0832421828ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกสักหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาลาใสจากการขับร้องของพรพิลมขอเชิญรับฟังครับ

0: ศัพท์ด่วนเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอก
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะไอ้กาแฟที่ว่าประกาศเมื่อกี้อ่ะ
2: เออ
1: ขายไงคะ
2: ขายแพ็คหนึ่ง550ลดเหลือ370
1: แพ็คหนึ่งมีกี่ซอง
2: แพ็คหนึ่ง20ซองเออซื้อ2แพ็คก็จัดส่งให้ฟรีแต่ช่วงออกอากาศนี้
1: ต้องให้โทรมาถาม370 20ซอง
2: เออ20ซองก็ถือว่าเยอะแล้วนะปกติมันมีแค่12ซองกับ15ซอง
1: ถ้ายังไงเดี๋ยวโทรไปบอกถามคนงานก่อน
2: เออนะก็ช่วงออกอากาศนี้ถ้าเอาก็เดี๋ยวให้เป็นพิเศษนะ
1: ค่ะค่ะ
2: เออเดี๋ยวลดให้โอเค
1: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: อยากได้กาแฟที่ปวดขาปวดอะไรเนี่ย
2: ได้เออเอาเป็นอะไรอยู่ล่ะเป็นอะไรอยู
3: ่ตอนนี้มันปวดขาปวดเข่า
2: อ๋อปวดขาปวดเข่าเออก็ได้ครับแล้วไม่เอาตัวอื่นด้วยล่ะมันจะเร็วเออ
3: แบบไหนราคาเท่าไหร่ล่ะบอกมาดิ
2: เออมีตัวกินนะตัวกินเนี่ยเออกระปุกละ1,200นะเออเดี๋ยวกาแฟผมแถมให้ถ้าซื้อเป็นชุดนะ
3: จ้ะ
2: แล้วก็มียานวดนะนวดนั่งไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆแป๊บเดียวน่ะรู้เรื่องเลยนะเอออันนี้ตัวนวดมันจะช่วยข้างนอกงาซึมเข้าไปข้างในนะเออส่วนตัวสมุนไพรที่เกี่ยวกับยืดเส้นยืดสายนั้นน่ะไอ้กระปุกละ1,200เนี่ยมันช่วยให้เส้นมันยืดจากข้างในออกข้างนอกอันเนี้ยมันก็จะทำให้เดินเหินได้สะดวกขึ้นนะเออถ้าซื้อเป็นชุดเนี่ยเดี๋ยวเราลดให้แล้วก็แถมให้นะ
3: ชุดเท่าไหร่คะ
2: ชุดหนึ่งก็1,900อันนี้เป็นชุดนะเออชุดละ1,900อันเนี้ยก็มีตัวกินนะตัวกินหนึ่งนะแล้วก็ตัวนวดสองนะแล้วก็แถมกาแฟให้หนึ่งกล่องนะมูลค่า550 บาทนะเออถ้าเป็นชุดนะแต่ถ้าไม่เอาเป็นชุดก็เอาเป็นกล่องๆไปนะ
3: เอาเป็นชุดก็ได้จะดูด้วยว่าดีไหมค่ะ
2: เออเอาชุดนี้เน
3: าะ
2: เออได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับผม
3: บ้านเลขที่31
2: หมู่เก้า
3: บนบึงคอหาย
2: บึงคอหาย
3: อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
2: นะเออแต่ถ้าเราเอาชุดทดลองก็โอเคอยู่นะ
3: อ
2: ันนี้ก็ถือว่าซื้อ2แถม1ละนะเออได้ครับผมเดี๋ยวส่งให้2น้ำวันนะได้ครับสวัสดีครับช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าอย่าหลงบางกอกจากการขับร้องของโคสิตรุ่งนพคุณขอเชิญรับฟังครับ

0: เคยสั่ง1,900นะอาจา
1: เอ
0: รย์
1: อชุด1,900แต่ว่าตัวแถมเอาอะไรดี
0: เอาเป็นยาบำรุงก่อนก็แล้วกัน
1: เออเอายาเป็นยาบำรุงเนาะ
0: จ้า
1: หรือจะเปลี่ยนเป็นยาหม่องก็ได้นะ
0: เอายาบำรุงก่อนก็ได้แม้แล้วยาหม่องไม่แถม
1: ก็แถมไปไง
0: อ๋อ
1: ก็ให้เลือกไงว่าจะเอายาดวงตาหรือจะเอายาหม่องเพรา
0: อ
1: ะ
0: ๋อ
1: ยาหม่องเราก็ลดให้อยู่แล้ว
0: นะ
1: ตอนนี้มียาหม่องมาใหม่นะนวดคอนวดไหล่นวดแขนขาไม่มีแรงมือเท้าชานี่ดีมากนะโดยเฉพาะนั่งนวดถ้าปวดคอปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บนั่งนวดไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวนะรู้สึกสบายโล่งนั่งเหมือนไม่ได้เจ็บปวดอะไรมาก่อนเลย
0: น
1: ะ
0: ่ะ
1: เออราคาก็450ตอนนี้ลดเหลือ350ถ้าเอาไปพร้อมกับสินค้าตัวนี้เหลือแค่250เอออันนี้พิเศษไปเลยสำหรับคนที่ซื้อสินค้าอยู่แล้วนะเออขวดนึงก็โอเคอยู่นะขวดนึง50 กรัมก็ใหญ่เหมือนกันนะเออใช่สูดดมหอมสบายนั่งดูโทรทัศน์แล้วก็บีบนวดไปด้วยนี่สบายเลยนะเออเส้นสายนี่ดีเพราะมันเป็นยาหม่องเกี่ยวกับเส้นโดยตรงไง
0: อ
1: ๋อเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับไอ้มดต่อยแมลงต่อยอะไรพวกนั้นไม่เกี่ยวกันนะเออเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับสายนะอันนี้แนะนำไม่เฉยนะว่าตอนนี้เรามีตัวนี้มาโอเคเลยอ่ะนะลูกค้าซื้อกันเยอะเลยตอนนี้ก็ยอดแซงหน้าเออตัวอื่นไปหมดแล้วนะ
0: จ้า
1: เออเพราะคนชอบยาหม่องไง
0: อ
1: ันนี้แจ้งราคาไว้เฉยว่ามันมีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าที่ซื้อสินค้าพร้อมกันไปเนี่ยมันเหลือแค่250แต่ถ้าซื้อเดียวๆ เนี่ยก็คือ350แต่ถ้า2กระปุกก็500
0: จ้า
1: เออก็อันนี้แจ้งให้ทราบไปเฉยส่วนยาตานั้นก็จะได้แถมยาตาไปตาหากอีกขวดหนึ่งก็เป็น3 ขวดเนาะ
0: จ้า
1: เออท่านยานันที่บางประกงนะ
0: จ้า
1: ได้ครับ
0: ข
1: อบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: จ้า
1: พี่กินเข้าไปแล้วเป็นไงนะดวงตาเป็นไงนะ
2: ก็ดีขึ้นหน่อยนึงเมื่อก่อนนี่ตามันคันๆทีนี้มันหายคันแล้ว
1: โอ้ดีหน่อยก็ดีแล้วถือว่ากระเตื้องแล้วนะ
2: จ้า
1: เออถือว่าใช้ได้แล้วนะเออกินต่อไปนะเพราะว่าดวงตาต้องใช้ทุกวันนะตาก่อนเพราะดวงตามันสำคัญนะ
2: จ้า
1: เออตื่นมาก็ยังไม่ทันจะลุกขึ้นนะตาต้องลืมตาก่อนแล้วนะ
2: จ้า
1: เออก็ถือว่าใช้ได้แล้วกระเตื้องแล้วนะ
2: จ้าเราทั้งหมดเดี๋ยวจะสั่งต่อ
1: เออไม่เป็นไรโทรมาถามให้เฉยเดี๋ยวหาว่าทอดทิ้งกันเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นต่อมลูกหมากโตอยู่เหรอครับ
3: มันคงคืนมันชีบ่อยอะครับก็เลยไป
1: เออชีบ่อยอาการเบื้องต้นแล้วนะ
3: ครับครับ
1: กี่ครั้งล่ะชีกี่ครั้งล่ะ
3: โอ้เป็นติดเหรอครับ
1: โอ้อย่างนี้แหมร่างกายไม่ผอมแย่เลยเหรอ
3: ก็ยังพอได้ครับ
1: เออนะก็อย่าปล่อยไว้นานเพราะว่ามันหลายปัจจัยที่มันจะกลายเป็นโรคอย่างอื่นไปนะ
3: ครับครับ
1: เออได้ฟังรายการอยู่รู้ราคาหรือยัง
3: รู้ราคาแล้วกำลังฟังรายการอยู่ครับ
1: เออเอาราคาไหนล่ะเอาเป็นชุดหรือครึ่งชุดล่ะชุดหนึ่งก็3 กล่อง2,500
3: เอา2,500ล่ะครับ
1: เออเอา2,500เนาะ
3: ครับครับ
1: เดี๋ยวผมแถมให้ไปกล่องละกันนะเป็น4 กล่องนะ
3: ครับครับครับ
1: ก็มันจะมี2 อย่างคู่กันนะ
3: ครับ
1: มันจะมี2 ตัวพูดกันง่ายๆนะส่วนวิธีการกินเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างกล่องอ่ะนะ
3: ครับครับ
1: แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับบ้านเลขที
3: ่112/3
1: 112/3
3: หมู่13
1: หมู่13ตำบลอำเภอจังหวัด
3: ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
1: โอเคครับ
3: ครับครับ
1: สวัสดีครับบอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโตหรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0869092433 สามสี่หกศูนย์แปดหกเก้าศูนย์เก้าสองสามสี่หก
4: สวัสดีครับสวัสดีครับจะถามได้ถามได้เลยครับปวดหัวเข่าปวดขาได้มีเป็นชุดของมันเลยนะชุดหัวเข่าชุดปวดขาก็จะมีเดี๋ยวนะมีสองอย่างนะสองอย่างเนี่ย1,900นะแล้วก็มี2,900ได้4 อย่าง4กล่องน่ะนะ
5: จะลองเอาแค่1,900ตัวค่ะ
4: 1,900เน
5: าะก็ต้องสีปากมันก็ต้องหัวรถได
4: ้อะไรนะจะมีตัวกิน2ตัวนะแล้วก็ตัวนวด1ตัวนะภายในภายนอกเลยนะบอกชื่อที่อยู่ไว้บ้านเลขที่หมู่2หนองไม้แก่นอำเภอหนองไม้แก่นแปลงยาวจะเชิญเซานะได้เบอร์โทรวันนี้นะได้ของเก็บเงินปลายทางจัดส่งให้ฟรีนะของจะถึงวันสองวันนี้นะโอ้รวมเป็นทั้งหมดแล้ว1,900นะได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

้เวลาของทางรายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโภชตั้งจิตพาณิจเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083-242-18280832421828

0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำดำลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่0832281828
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจะถามอะไรครับ
2: อาจารย์ผมพูดได้หรือเปล่า
1: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่าไง
2: ผมเรียกเจออะไรไอ้ผมมันมันละมากแล้วทีนี้เป็นเดือนก่อนเลยผ่าตัดมาใช่ไหมเป็นนิติดวงทวาร
1: เป็นนิติดวงทวารครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะ
2: ตอนนี้เข้าไปหาหมอเขาก็ยอมผ่าตัดให้เขาต่อยมาก
1: ใช่ใช่
2: แล้วมันก็ออกนิดมันบวมไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เขากลัวติดเชื้อไงนะมีทั้งตัวกินนะตัวกินแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นนะใช่มีทั้งภายในภายนอกเลย
2: เอาไม่ได้เอามาผมก็ของทดลองของผมได้ป่ะ
1: เอาเป็นชุดไหมล่ะชุดมันก็จะมีตัวกินด้วยแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นด้วยนะ
2: อะไร
1: เอาเป็นชุดไหมชุดละ1,900
2: เลย
1: ใช่มีทั้งตัวกินนะตัวกินจะได้2กล่องนะ
2: สองกล่องกินได้กี่วัน
1: กินได้ประมาณเดือนนึงนะ
2: แล้วต้องพอ1,900นะ
1: แล้วก็มีตัวสเปรย์ก้นให้อีกขวดนึงนะ
2: ครับ
1: เอาชุดนี้ไหมล่ะ
2: เอาเลย
1: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับหมู่7ตำบลอำเภอจังหวัด

คเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช0832218 2828ประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพรสามสหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟเช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสต์เนื้องอกอันนี้ก็กินกาแฟสามสหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟสามสหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟสามสหายหนึ่งกล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่0832481828ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าผู้ใหญ่ลีจากการขับร้องของศักดิ์ศรีศรีอักษรต้นฉบับขอบคุณครับรับฟังเลยครับ

0: คอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยด์

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลีนซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการโลกใบใหญ่ดำเนินรายการโดยอาจารย์วีรวัฒน์สายทิพย์ค่ะ

0: คุณผู้ฟังครับในช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงบ้างครับมีบ้านไหนบ้างที่มีสัตว์แปลกๆเข้ามาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นงูพิษแมงป่องถ้าเกิดว่าเราเจอด้วยตัวเองเราจะทำยังไงครับหลายคนบอกว่าอ้าวตีให้ตายสิครับจะนั่งมองเฉยๆหรือนะครับผมก็พอดีจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผมเป็นเรื่องราวที่ชายคนหนึ่งนั้นเคยนอนร่วมกรงกับงูพิษแมงป่องนับพันตัวแล้วก็โดนกัดมานับร้อยครั้งครับจนประมาทครับผมสุดท้ายแล้วต้องเสียชีวิตเพราะว่าไปเจอพิษของงูจงอางฉกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงวัย8ขวบที่สูญเสียทั้งขาแขนนิ้วมือแต่กลับมีพลังและลูกฮึดมาจากไหนไม่รู้เดินเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งแต่ไม่ใช่ฐานะของผู้ป่วยนะครับแต่เป็นคุณหมอเฉพาะทางครับคุณผู้ฟังและจะนำเรื่องราวความภาคภูมิใจของเด็กมัธยมไทยจากเชียงรายเชียงใหม่นะครับเอามาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังในรายการโลกใบใหญ่วันนี้ครับ
1: โลก

ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านสู่รายการโลกใบใหญ่กับผมดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์นะครับแน่นอนว่ารายการของเรานั้นออกอากาศหลากหลายสถานีทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสถานีคลื่นหลักประจำจังหวัดหรือว่าจะเป็นเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน TCRN นะครับไม่ว่าจะคลื่นไหนนะครับ FEBC Christian Media เราร่วมมือกันกระจายความสุขไปถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่ครับแล้วก็สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการขาประจำขาจรทุกท่านนะครับขอส่งความรักความคิดถึงความปรารถนาดีมาถึงทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบังออนคุณบรรจงนะครับรวมไปถึงวันอาทิตย์แบบนี้ก็ต้องนึกถึงคุณลำไยคนสวยด้วยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าแฟนๆรายการของเราอยู่ในภูมิภาคต่างๆอยู่ในจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากน้ำจากฝนมากน้อยแค่ไหนเล่าสู่กันฟังบอกกันหน่อยนะครับอย่างน้อยๆขอให้ได้มีส่วนร่วมในการอธิษฐานขอพรเพื่อคุณผู้ฟัง0865229688ครับ0865229688คุณผู้ฟังครับเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังในช่วงต้นของรายการนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ฟังไปที่มาเลเซียด้วยกันนะครับไปฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาได้ฉายาว่าราชาแห่งอสรพิษครับผมเขามีชื่อว่าอาลีนคานซับมุนดิมครับชายคนนี้เป็นนักแสดงโชว์สัตว์พิษระดับโลกที่สร้างสถิติสุดผาดโผนนะครับเขาเคยเข้าไปนอนใช้ชีวิตในห้องกระจกแคบๆกับงูจงอางงูเห่าพิษร้ายแรงกว่า40ตัวติดต่อกันนานถึง40วันครับผมแถมยังเคยขังตัวเองอยู่ในกรงที่มีแต่แมงปอกพิษอีกกว่า 6,000 ตัวนานถึง21วันแล้วก็รอดชีวิตกลับมาได้โอ้โหและตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาครับคุณอาลีนี้เขาก็เปิดเผยว่าเขาเคยถูกงูฉกถูกแมงป่องกัดมาแล้วกว่า99ครั้งจนร่างกายเนี่ยมันเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันพิษได้ในระดับหนึ่งครับสิ่งนี้เองครับทำให้เขานั้นย่ามใจคลายความระมัดระวังลงและคิดว่าพิษงูธรรมดามันทำอะไรเขาไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับแต่แล้วครับคุณผู้ฟังวันหนึ่งในการแสดงโชว์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ครับเขาพลาดท่าคุณผู้ฟังครับถูกงูจงอางยักษ์แหวงกัดเขาที่ข้อมือในตอนแรกเขาก็ยังฝืนแสดงจนจบนะครับเพราะคิดว่าร่างกายทนพิษได้เหมือนทุกๆครั้งนั่นแหละนะครับแต่ในวันต่อมาครับพิษงูกลับแล่นเข้าทำลายระบบประสาทแล้วก็เนื้อเยื่ออย่างรวดเร็วจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในวัยเพียงแค่48ปีเท่านั้นเองและหลังจากการเสียชีวิตของเขาครับผมอามจัดคานลูกชายของเขานะครับที่เห็นพ่อเขานั้นเล่นกับงูมาตั้งแต่เด็กก็ตัดสินใจครับตัดสินใจยังไงเหรอปล่อยทั้งหมดเหรอเปล่าครับตัดสินใจสืบทอดกิจการการแสดงงูพิษต่อเพื่อเลี้ยงชีพครับผมแล้วก็เพื่อรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลแม้ว่าจะรู้ดีนะครับว่าอาชีพนี้ชีวิตต้องแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาเลยก็ตามนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังเรื่องนี้ได้เตือนสติอะไรเราไม่น้อยเลยนะครับผมไม่ว่าจะในความย่ามใจความประมาทความแน่ใจแล้วเกินว่าฉันได้เชี่ยวชาญแต่คุณผู้ฟังครับช่วงเวลานั้นแหละคือช่วงเวลาที่ชีวิตของเราอยู่ในอันตรายนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรักษาชีวิตดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยรอบคอบมากที่สุดเป็นดีแล้วครับคุณผู้ฟัง

ลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบใหญ่ครับคุณผู้ฟังย้ายจากกัวลาลัมเปอร์แล้วก็มาฟังเรื่องราวแรงบันดาลใจระดับโลกจากสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเคลลี่ลิมครับผมคือถ้าเกิดว่าเราย้อนไปตอนที่เธออายุ8ขวบนะครับเธอคนนี้แคลลี่ลิมเนี่ยนะครับป่วยหนักด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียครับและเพื่อรักษาชีวิตของเธอเอาไว้นะครับหมอจำเป็นต้องตัดขาตัดแขนสองข้างตัดแขนขวาตัดนิ้วมือนิ้วซ้ายอีก3นิ้วโอ้โหคุณผู้ฟังเด็กหญิงวัย8ขวบครับต้องสูญเสียอวัยวะเกือบทั้งหมดแต่สิ่งที่ทำให้เธอฮึดสู้นั่นก็คือความรักในครอบครัวครับคุณผู้ฟังครับผมคุณพ่อของเธอคอยอุ้มเธอเข้าบ้านซึ่งคุณแม่นั้นก็เป็นหญิงพิการตาบอดตั้งแต่วัยรุ่นนะครับฝึกช่วยลูกสาวแต่งตัวแล้วก็ใส่ขาเทียมได้ในทุกเช้าครับผมส่วนพี่สาวแล้วก็น้องชายล่ะทำยังไงพวกเขาคอยสนับสนุนครับไม่มองว่าเธอนั้นเป็นคนน่าสงสารและระหว่างที่เธอเข้าออกโรงพยาบาลนั้นภาพของคุณหมอและภาพของพยาบาลที่ดูแลเธอนั้นทำให้เด็กหญิงมีเป้าหมายครับผมว่าวันหนึ่งฉันจะกลับมาที่นี่ในฐานะของคุณหมอฮะอะไรนะแม้ว่าจะมีนิ้วมือซ้ายหรือเพียงแค่ไม่กี่นิ้วครับแต่แคลลี่นั้นก็ฝึกซ้อมฉีดยาแล้วก็เจาะเลือดด้วยมือข้างเดียวนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งในปี2007ครับเธอเรียนจบแพทยศาสตร์จาก UCLA มหาลัยนี้ดังนะคุณไม่ใช่มหาลัยแบบตึกแถวนะนะครับแล้วก็เรียนต่อเฉพาะทางด้านภูมิแพ้จนสำเร็จในปี2013ครับปัจจุบันเธอเดินกลับเข้ามาในโรงพยาบาล UCLA อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะของคนไข้ที่เป็นเด็กน่าสงสารครับแต่ว่ากลับมาในฐานะของอาจารย์หมอเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์นะครับผู้มอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆอีกหลายต่อหลายคนโอ้โหคุณผู้ฟังครับผมถ้าเกิดว่าเราเจอสถานการณ์เดียวกันกับแคลลี่ลิมคุณผู้ฟังจะมีแรงใจมีกำลังใจแบบเธอหรือเปล่าหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปเจอความทุกข์ยากขนาดนั้นหรอกไอ้ที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยมีมากกว่าเขาตั้งเยอะใจนี่ท้อเหลือแค่ปลายประติ๋วแล้วเออนะครับผมคุณผู้ฟังครับเห็นไหมครับว่าโลกของเรานั้นมีคนที่เขาแบบมีอะไรน้อยกว่าเราอีกตั้งมากมายแต่เขาไม่ถอดใจและเขายังคงพยายามต่อความฝันยังคงพยายามต่อเป้าหมายของเขาอย่างไม่ลดละและเมื่อเขาไม่ลดละครับคุณผู้ฟังความสำเร็จมันจะวิ่งหนีเขาไปไหนได้ล่ะในเมื่อเขาวิ่งไล่ความฝันวิ่งไล่ความสำเร็จของตัวเองอย่างไม่ลดละขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่าคู่ควรมากๆกับตำแหน่งที่ได้รับนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนครับผมที่อยากจะประสบความสำเร็จแต่รู้สึกว่าสิ่งที่กำลังเผชิญนั้นมันยากเหลือเกินถ้าคุณไม่ถอดใจคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้คล้ายๆกับอาจารย์หมอเคลลี่ลิมคนนี้

เอาละครับคุณผู้ฟังกลับมาถึงรายการโลกใบใหญ่ในวันนี้นะครับผมก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ก็คาดหวังเหลือเกินนะครับว่าข่าวสารบ้านเมืองเรื่องราวสถานการณ์น้ำต่างๆนั้นมันจะไม่ไปกระทบชีวิตแล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังนั้นขาดซึ่งความสุขมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับคุณผู้ฟังและถ้าเกิดว่าวันนี้คุณผู้ฟังมีเรื่องราวน้อยใหญ่ที่อาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดทำให้เรารู้สึกแบบกดดันทำให้เรารู้สึกแบบอยากจะแบบระบายออกบ้างโทรมาเลยนะครับ0865229688ครับ0865229688ทีมงานรายการโลกใบใหญ่ครับเราไม่ได้นำเสนอแค่เรื่องราวสาระประโยชน์ให้คุณผู้ฟังฟังเพลินๆเท่านั้นเราได้เปิดพื้นที่นี้ให้เป็นเหมือนกับห้องของครอบครัวนะเรามีอะไรแล้วก็มาคุยกันเรามีอะไรแล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันกันบางเรื่องนะครับผมเราคิดว่าเราทำถูกแต่พอมาพูดคุยกันเนี่ยเราอาจจะเห็นข้อบกพร่องแล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนเพื่อชีวิตของเรานั้นจะปลอดภัยแล้วก็รอบคอบมากที่สุดด้วยนะครับผมคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังสามารถตำหนิติชมสะท้อนความคิดเห็นต่อรายการของเราได้นะครับแล้วก็กิจกรรมนะฮะกิจกรรมสำหรับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับมาชวนคุณผู้ฟังสำรวจตัวเองนะครับผมคือเมื่อวานเนี่ยผมพูดเรื่องของพลังพิเศษใช่ไหมครับเออนะครับมันสืบเนื่องมาจากเรื่องราวของผู้หญิงน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาประดิษฐ์ไฟฉายโดยที่ไม่ใช้ถ่านใช่ไหมครับโดยใช้พลังงานที่เกิดจากอลูมิเนียมแล้วก็แค่กำไว้อะนะครับความร้อนอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วคนที่คิดประดิษฐ์น่ะเมื่อก่อนเคยเป็นเด็กแต่ปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญกันไปแล้วนะครับผมเห็นไหมครับว่าความพยายามความตั้งใจนั้นมันคือพลังพิเศษในตัวของเราทุกคนก็เลยชวนคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีความอะไรไม่ใช่มีพลังพิเศษอะไรในตัว หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอะไรพลังพิเศษมันจะมีอยู่กับทุกคนเหรอผมเชื่อว่าพลังพิเศษนั้นมีอยู่ในคุณผู้ฟังทุกคนครับผมแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ไปใส่ใจมันไงเราไม่ค่อยได้ไปจัดกลุ่มมันว่าเอ้ยไอ้นี่มันคือพลังพิเศษพลังพิเศษของการให้กำลังใจผู้คนพลังพิเศษของการให้ความช่วยเหลืองานการต่างๆในบ้านนะครับพลังพิเศษที่บางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นอ่ะเขาทำไม่ได้เราเกิดทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรคือพลังพิเศษของคุณผู้ฟังแต่ละคนนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเขียนมาบอกกันได้นะครับผมในรายการโลกใบใหญ่ตลอดทั้งเดือนตุลาคมเลยนะครับผมมีของขวัญเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิอ่ะนะครับใช้ได้ทั้งกับน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะครับผมเพื่อจะมอบให้เป็นที่ระลึกผ่านกิจกรรมนี้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะครับตอบกันเข้ามาครับผมว่าคุณผู้ฟังมีพลังพิเศษอะไรแล้วคุณใช้พลังพิเศษนั้นเพื่ออะไรบ้างนะครับตอบกันเข้ามาตลอดทั้งเดือนนะครับ0865229688และที่ LINE OA ครับ @febcthailand มีเครื่องหมายแอดด้วยนะครับผมกลับมาสู่ช่วงของรายการโลกใบใหญ่ครับคุณผู้ฟังครับผมเอาล่ะอยากจะเล่าเรื่องที่ต้องบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจอีกครั้งแล้วของเด็กและก็เยาวชนคนไทยครับผมไปดูเรื่องราวความเก่งของเด็กไทยครับสวทช.ครับผมได้ร่วมมือกับองค์การอวกาศญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศผลโครงการ Space Hours Ideation นะครับซึ่งคัดเลือก2ทีมเด็กไทยส่งผลงานการวิจัยปลูกพืชในอวกาศไปลุ้นทดลองจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS แล้วก็ที่ดวงจันทร์ในปี2027ที่กำลังจะมาถึงครับคุณผู้ฟังในระดับมัธยมต้นครับผมทีมเดอะเจ๋งเชียงรายนะครับผมก็มาจากโรงเรียนเถิงวิทยาคมจังหวัดเชียงรายครับเสนอการปลูกมันเทศพันธุ์ไทฉางนะครับพืชหัวที่มีโภชนาการสูงครับผมแล้วก็ปลูกง่ายในพื้นที่จำกัดนะครับใบและยอดนั้นสามารถเอามาต้มกินเติมวิตามินให้กับนักบินอวกาศได้ทันทีนะครับส่วนในระดับมัธยมปลายครับผมทีม Kiss Hood to the Moon นะครับจากโรงเรียนฮอดพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาก็ได้นำเสนอการปลูกอากาเว่นะครับผมพืชทนแล้งแห่งอนาคตบนดวงจันทร์ในโครงการ
Artemis ของ NASA ครับที่ให้ทั้งพลังงานแล้วก็สามารถนำไปสกัดเส้นใยเอาไปทำอุปกรณ์ทางการแพทย์และซ่อมแซมฐานทัพบนระบบปลูกลดการสูญเสียน้ำที่สุดล้ำมากๆนะครับผมซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆครับผมคุณผู้ฟังนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆคนรุ่นใหม่ถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนได้รับการชี้นำอย่างเหมาะสมนะครับผมว่าประเทศไทยเราไม่ขาดเด็กเก่งเลยคุณผู้ฟังนะครับผมเราต้องช่วยกันครับส่งเสริมแล้วก็ให้พื้นที่เขาเยอะๆนะครับอย่าปล่อยให้พื้นที่เป็นพื้นที่ของการกระจายข่าวร้ายมากเกินไปนักเลยนะครับผมเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกแบบเหนื่อยล้าใจเหลือเกินแล้วก็ต้องมันทำให้เราเครียดอะเวลาต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวของชาวบ้านแล้วก็มันไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกับเรามันเอาจริงมันไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วก็มันไม่ได้สร้างสรรค์จะลงใจเราเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารับรู้เรื่องราวของเด็กๆเหล่านี้ครับผมมันทำให้เรารู้สึกชีวิตมีความหวังนะความหวังว่าอนาคตของโลกอนาคตของชาติมันกำลังจะดีขึ้นนะคุณนะครับผมอ่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่จะไม่หยุดฝันไม่หยุดคิดนะครับผู้ใหญ่เองก็จะไม่หยุดในการที่จะให้การสนับสนุนไม่หยุดในการที่จะให้โอกาสพวกเขานะครับได้ค้นหาวิธีการรูปแบบทางออกใหม่ๆสำหรับการดำเนินชีวิตในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ของพระเจ้านะครับทั้ง3เรื่องราวนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องราวที่คอยเตือนเราไม่ประมาทนะครับเรื่องราวของการที่เรานั้นต้องรักษาใจให้แข็งแกร่งแบบหมอแคลรี่ให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของความเก่งของเด็กไทยนะครับเราจะนำเรื่องราวเหล่านี้เอามาตกผลึกแล้วก็ให้เกิดปัญญาตามที่พระคำของพระเจ้าได้สอนยังไงบ้างเดี๋ยวเบรกหน้ามาฟังกันครับ

คุณผู้ฟังครับเรื่องราวในโลกใบใหญ่วันนี้นะครับกำลังให้บทเรียนทางจิตวิญญาณของเราที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ครั้งอื่นๆเลยนะครับผมอย่างแรกเลยครับเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้มันช่วยเตือนสติเราครับผมไม่ให้เรานั้นประมาทยามใจเรื่องราวของราชาแห่งงูนั้นเตือนใจเราตรงกับหนังสือพระคัมภีร์เลยนะซึ่งมีอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์โครินธ์บทที่10ข้อที่12ครับผมบอกว่าเหตุฉะนั้นให้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วระวังให้ดีกลัวว่าเขาจะล้มลงในชีวิตอย่าให้ความคุ้นเคยหรือว่าความย่ามใจมาทำให้เราประมาทต่อสิ่งล่อลวงหรือว่าอันตรายที่เข้ามาในชีวิตนะครับคุณผู้ฟังอย่างที่สองครับผมการที่หัวใจของเราไม่ยอมแพ้มันจะทำให้เรานั้นก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆตัวอย่างของดร.เคลลี่ลิมที่ในวัยเด็กนั้นเธอสูญเสียอวัยวะแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้มันเตือนให้เรานั้นตระหนักรู้สอดคล้องกับในพระคัมภีร์นะครับในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ครับผมบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญหน้ากับทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเวลาที่เราเจอกับความยากลำบากในชีวิตอย่าพึ่งมองที่ข้อจำกัดของตัวเองนะครับคุณผู้ฟังแต่มองไปที่พระเจ้าที่สร้างคุณผู้ฟังมาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงพระปัญญาลองคิดดูสิว่าพระเจ้าสร้างบางสิ่งบางอย่างมาและพระเจ้าจะไม่สร้างวิธีการให้สิ่งนั้นอยู่รอดแล้วเฉิดฉายจริงๆหรอพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเพอร์เฟกต์นะพระเจ้าจะมองข้ามเรื่องนี้ไปได้ยังไงแล้วชีวิตของเรามันจะไม่ประสบความสำเร็จมันจะเป็นไปได้ยังไงครับผมสุดท้ายครับผมเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการให้ความหวังและมองไปยังอนาคตน้องๆมัธยมไทยที่คิดค้นวิธีการปลูกพืชในอวกาศกำลังบอกเราว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนยากลำบากแค่ไหนก็ตามมนุษย์เราถูกสร้างให้มีสติปัญญาในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆเสมอเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่รักทุกคนครับและสิ่งนั้นเป็นเหมือนของขวัญพิเศษสำหรับผู้ที่รักและวางใจในพระองค์ด้วยครับคุณผู้ฟังก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันนี้เรื่องราวที่เราพูดคุยนั้นจะเป็นประโยชน์ให้กำลังใจให้กับคุณผู้ฟังได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังรายการนะครับผ่านแอปพลิเคชัน LINE OA นะครับที่ @FEBC Thailand ครับผม @FEBC Thailandขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับขอบคุณทุกสถานีวิทยุที่ช่วยกระจายความสุขไปถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่ครับสัปดาห์หน้าครับผมกลับมาพบกับดีเจอเล็กซ์วิรวัฒน์สายทิพย์ได้ใหม่สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรประทานสติปัญญาประทานกำลังใจให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านประทานการปกป้องคุ้มครองความช่วยเหลือนะครับมาถึงคุณผู้ฟังที่อาจจะเจอกับความทุกข์ยากลำบากในตอนนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมประชาคุ้มครองอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
1: ่
2: ะ
1: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลิมค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะคุณหมอคะเรื่องเข่าเสื่อมปวดเข่าอะไรพวกนี้ปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวมีมากมายเลยท่านผู้สูงวัยนะคะให้คุณหมอแนะนำเชิญหมอค
3: ่
2: ะ
3: ในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดเหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดเหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนนี่นะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป อย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆนะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำแล้วก็อักเสบได้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยพวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแล้วก็ในรายท่านที่มีข้อจะมีอาการบวมแดงนั้นแล้วก็ร้อนด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเจ็บบริเวณที่เราเคลื่อนไหวนะคะซึ่งส่วนนั้นก็คงจะเป็นส่วนของอักเสบนะคะก็จะมีกรดยูริกมาทำให้ส่วนนั้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนนั้นอักเสบนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะส่วนใหญ่นะคะคือน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็กว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะ
4: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
5: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณค่ะจึงสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
4: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
5: ทีมงานสมุนไพรของเรา ได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ย่าสวัสดีจ้า
6: แนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
7: ป้าชื่อสมัยไปเจริญจ้ะ
6: คุณสมัยอายุเท่าไหร่ละคะตอนนี
7: ้อายุ72จ้ะ
6: 72คุณป้าสมัยตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
7: ป้าไม่ได้ทำงานอยู่บ้านทำงานบ้านเนี่ยจะอยู่คนเดียวมา
6: อ๋ออยู่จังหวัดไหนคะ
7: จังหวัดชลบุรี
6: ชลบุรีแล้วคุณป้าสมัยรู้จักสมุนไพรในรายการของเราได้ยังไงมีใครแนะนำไหม
7: ป
6: ้
7: าฟังวิทยุ
6: ค่ะ
7: ฟังวิทยุที่คุณหมอหนูพูดหมอหลิงพูดแต่แหละก็ฟังเอ๊ะที่พูดมาแล้วอาการเรามันจะเป็นแบบว่าเหมือนที่หมอพูดอะไรเงี้ยมั้ง
6: ค่ะ
7: จะกินสมุนไพรของคนอื่นมามันเยอะแยะมากเลยไหนดีกินมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยมาก็ฟังมาก็ลองเปลี่ยนดูเนี่ยเปลี่ยนดูแบบว่า
6: อาการที่เป็นเนี่ยที่คุณป้าสมัยประสบปัญหาอยู่เนี่ยอาการเป็นอะไรบ้าง
7: มันเป็นแบบว่าท้องมันเป็นเสาดานน่ะไปที่ไอ้กรุงเทพมาไปโรงพยาบาลคลินิกเขาบอกปวดท้องป้าเขาบอกว่ามันเป็นกระใสเสาดานอะไรเงี้ยมาเป็นกระใสเสาดานอ่ะทีนี้เขาก็ให้ยาหอมเดิมมากินมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีมาข้างอยู่ๆมันจุกมันแน่นมันอะไรขึ้นมาแยกป้าก็กินขมิ้นชันก็กินอยู่อะไรอยู่มันก็ไม่ค่อยจะดีทีนี้ป้าก็ฟังรายการของคุณหมอหลิงพูดก็เลยเอ๊ะก็ใส่เส้นมันแก้เถาดานก็เลยสั่งมากินพอกินแล้วสังเกตว่าตอนเรานอนเราก็สบายแล้วไม่ค่อยเหมือนก่อนเมื่อก่อนนี่มันไม่สบายมันจุกมันแน่นขึ้นน่ะบอกน้องว่ากินตัวนี้มันก็นอนสบายนะมันไม่ค่อยเตะไม่เต็มนะเติมก็ดีนั่นแหละก็กินมา
6: ค่ะไม่เป็น
7: แก้ปวด
6: ตอนนี้ขับถ่ายเป็นยังไงบ้าง
7: ถ่ายมันถ่ายทุกวันแต่ไม่ถ่ายป้ากินตัวนี้อยู่ตัวระบายอ่ะยังกินอยู่วันละ2เม็ดตอนนอน
6: ตัวระบาย
7: 2เม็ดตอนนอนแต่ว่ามันถ่ายทุกวันวันนี้ก็ถ่ายไปแล้วแต่ตอนเช้าอ
6: ่ะ
7: ไม่ถ่ายบางวันจะถ่ายวันก็ไม่ถ่ายจะไปถ่ายหลังอาหารจะถ่ายทุกวัน
6: แล้วก็
7: มาจะ2ครั้งแล้วแต่บางวันจะ2ครั้งก็มี3ครั้งอะไรเงี้ย
6: แล้วอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยังไงบ้างคะ
7: เมื่อมา2วันก่อนน่ะที่ป้าบอกหนูก่อนนู้นว่ามันปวดเนาะปวดหลังปวดอะไรเนี่ยกินกระต่ายเส้นได้ประมาณสัก2กระปุกแต่เข้ากระปุกที่3มันปวดแล้วหนูก็เลยให้ตัวมันมีไอ้อะไรนะปลาไหลเผือกอ่ะ
6: ค่ะค่ะ
7: อ่านตรงนี้ปลาไหลเผือกก็กินไปกินไปพอกินก็กินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มันยิ่งปวดหนักนะมันใช่เป็นขัดหรือเปล่าเราไม่รู้อ่ะ
6: คุณป้าสมัยเนี่ยมีอาการปวดร้าวลงไปที่ขาแล้วก็ชาด้วยใช่ไหมที่โทรมาหาหนูว่าใช่ไหมคะ
7: ใช่มันชาจะไม่มากเท่าไหร่หรอกมันจะไม่มากเท่าไหร่มันจะปวดจากเอว
6: รับทาน
7: เอว
6: ทานไปกี่กระปุกแล้วคะตอนนี้
7: ก็ใส่เส้นนะกิน3กระปุกแต่ยังไม่หมด
6: ค่ะ
7: ยังไม่หมดสั่งมาหลายกระปุกเยอะเลยลูกเลยสั่งมาอุ้ยสั่งมาเยอะ
6: คุณป้าสมัยสั่งของคุณหมอเยอะเลยเนาะสั่งสมุนไพร
7: เกือบ 20,000 แล้ว 20,000 ปลายแล้วมั้ง
6: ค่ะ
7: ที่แรกมันก็ราคาเท่าไหร่แล้วอีกก่อนมันก็จะหนักเยอะไม่ใช่เหรอ
6: แล้วคุณป้าสมัยสั่งให้ตัวเองทานยังไม่พอยังสั่งให้ลูกให้หลานทานอีก
7: ใช่
6: เนาะ
7: พอดีลูกโตมาเขาบอกว่าให้แม่สั่งเขาให้จะให้แม่สั่งตลอดป้าก็เลยบอกว่าให้ลองเปลี่ยนยาบ้างไหมเนี่ยแม่กินกระใสเส้นอยู
6: ่ค่ะแล้วตอนนี้ลูกทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาการคุณป้า
7: ลูกเพิ่งมาเอาไปเมื่อวันที
6: ่
7: 19เขาเพิ่งจะเริ่มกินไง
6: ค่ะ
7: เขาเพิ่งจะเริ่มกินแล้วเขาอ่านฉลากดูเขาบอกมันก็ใช้ได้นะแม่ว่าแม่ก็อ่านดูอ่ะเนี่ยบอกอ่านดูเองแม่บรรยายไม่ถูกเขาก็เอาไปแต่ลูกคนเล็กยังไม่ได้มาเอาเดี๋ยวก็จะมาในวันที่ที่แหละ
6: ลูกสองคนนี้คุณป้าสั่งให้ทานหมดทั้งสองคนเลย
7: ลูกกิน
6: ลูกมากเลย
7: แต่หลานบอกว่าหลานเขาปวดทำไมตะบักอะไรก็ถามว่ากินแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกก็ดีนะยายเขาบอกที่ปวดมันก็เลยดีขึ้นหรือว่างั้นอ่ะ
6: ค่ะ
7: เขากินได้ยังไม่ถึงสองกระปุกเลยเพราะว่าอายุเขาไม่ได้มากอายุก็แค่30อะไรเงี้ย
6: อ๋อค่ะ
7: ก็ดีนะที่ปวดมันก็เลยดีขึ้นเพราะงั้นแต่ก็ยังกินไม่ถึง2กระปุก
6: ค่ะแล้วก็
7: กินกระปุกที่2ก็ยังเพิ่งจะเริ่มเปิด
6: ค่ะแล้วก็คุณป้าสมัยก็ถามถึงยาหอมหนูก็แนะนำตัวชนะโรค108ให้ทานเนาะท้ายนี้หนูอยากได้คุณป้าสมัยเนี่ยฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังรายการเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่คุณป้าประสบปัญหาอยู่ค่ะคุณป้ามีอะไรจะบอกถึงท่านผู้ฟังไหม
7: จะใครปวดเมื่อยก็แหละลองกินกระต่ายเส้นดูว่ากระต่ายเส้นตัวนี้ก็ดีอ่ะป้าก็ว่าดีนะเออลองกินดู
6: คุณป้าสมัยว่ามันมีเยอะแล้วเนาะทาน
7: ใช่ทานเนี่ยสามกระปุกจะหมดสามกระปุกแล้วเนี่ยก็จะลองกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆดูไปเออดีก็กินตลอด
6: ค่ะ
7: นั่นแหละใครปวดใครเมื่อยเอวหมดอะไรก็แล้วแต่ลองกินดูกระใสเส้นตรงนี้มันจะมีตัวยาดีๆนะเห็นหมอหลิงพูดนะฟังดูป้าก็รู้เหมือนกันนะฟังเอ๊คุณป้าเป็นระหว่างด้วย
6: เพราะว่าคุณป้าปกติแล้วเนี่ยตรวจสุขภาพร่างกายกับแพทย์แผนไทยตลอดเนาะใช่ไหมคะ
7: ใช่
6: แต่ไม่ต้องเอ่ยถึงคลินิกเนาะไม่ต้องเอ่ยชื่อ
7: ป้าไม่ไปแล้วป้าไม่ได้ไปคลินิกที่คลินิกเนี่ยป้าจะไปตรวจเบาหวานน่ะ3เดือนนี่4เดือนที่เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยที่นาจำเพียนเนี่ย
6: ค่ะ
7: ที่ไปป้าไปคลินิกครั้งนั้นน่ะป้าที่บอกรายทั้งว่ามันแน่นมันอะไรเนี่ยจะกินมานานแล้วมันไม่ยอมมันจะดีมั่งไม่ดีมั่งเนี่ยมันไม่เคยกินกระใสเส้นเนี่ยรู้สึกว่าดีอ่ะ
6: ค่ะ
7: รู้สึกว่าไอ้จองที่ว่าเป็นเสาดานมันดีอ่ะมันไม่ตีขึ้นอ่ะ
6: ค่ะ
7: นั่นแหละกินอยู่แล้วยังคิดในใจทุกวันนี่ว่าเอ๊ะก็ดีนะคิดในใจอ่ะ
6: ขอบคุณ
7: ได้ยินหมอหนิงพูดว่ามันแก้เสาดานเออแล้วก็สั่งมากินไง
6: ค่ะ
7: นี่ก็ดีว่าดีนะ
6: โอเคค่ะคุณป้าสมัยขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของคุณหมอนะคะแล้วก็ทางทีมงานสมุนไพรก็จะพัฒนาสมุนไพรดีๆออกมาให้ท่านผู้ฟังได้มีสุขภาพดีๆกันอีกเนาะ
7: จ้าจ้า
6: ค่ะขอบคุณมากเลย
7: บอกป้ากินทั้งฮอร์โมนกินทั้งตากินทั้งโอ้ยหลายอย่างกันนะป้าไอ
6: ้เออใช่ใช่เอาเดี๋ยวลืมบอกท่านผู้ฟังว่าคุณป้าสมัยเนี่ยทานตัวบำรุงสายตาทานตัวฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วก็ทานตัวกระใสทานตัวระบายเถาดานด้วยทาน
7: แล้วก
6: ิน
7: ตัวไอ้ที่นี่ไอ้อะไรไอ้ปลาไหลเผือกอีกตัวป้ากินเยอะนะปลาไหลปลุกเลยตัวเดียว
6: คุณป้าสมัยเนี่ยทานแทบจะทุกอันที่เรามีเลยนะเนี่ย
7: นั่นแหละนั่นแหละ
6: ล่าสุดที่โทรเข้ามาเนี่ยถามหายาหอมใช่ไหมคะหนูก็เลยแนะนำตัวชนะโรคให้เดี๋ยวครั้งนี้ล่ะค่ะส่งยาหอมไปให้นะคะ
7: จ้า
6: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณป้าสมัย
7: จ้าจ้า
6: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: ในตัวยากระสายเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะยากระสายเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุให้ดีขึ้นหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลสมบูรณ์แบบและควรที่จะแยกสูตรตำรับในการรักษาโรคแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง 2-3 เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะ วิธีรับประทานนะคะครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นหากลืมทานก่อนอาหารก็สามารถที่จะทานหลังอาหาร2ชั่วโมงได้นะคะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างและสุดท้ายนะคะการทานสมุนไพรไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
5: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
4: 064251426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064251426จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะท่านผู้ฟังช่วงต่อไปของรายการเราก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์กันเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็เตรียมปากกาดินสอเอาไว้นะคะเพราะว่ามีคุณลุงคุณป้าโทรศัพท์กันเข้ามามากเลยค่ะว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยคุณป้าคุณลุงจดไม่ทันนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการเราก็จะมีการบอกเบอร์กันอีกครั้งค่ะสำหรับตอนนี้เข้าสู่เรื่องสุขภาพกันต่อนะคะ
9: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
6: ค่ะแม่ระเบียบสายตาเป็นอะไรคะที่สั่งสายตาไปเนี่ยค่ะ
10: มัวค่ะมัวมันมัวเฉยๆ
6: เป็นต้อเป็นอะไรไหม
10: เขาว่าต้อกระจกทีแรกว่าจะไปผ่าแล้วหมอว่านะนัดแล้วให้ไปผ่าเราก็หลบหาลิ้นยาก่อน
6: อ๋อแล้วแม่ระเบียบก็เลยสั่งสมุนไพรไปทานใช่ไหมคะ
10: พอดีหมดกล่อง
6: ทานไปหนึ่งกล่องแล้วอาการเป็นยังไงคะแม่ระเบียบ

0: ตอนนอนก็ดี
1: ค่ะ
0: ตื่นมาตาสว่างดีแค่นะฮะขาดี
1: ค่ะราคากล่องละเท่าไหร่คะแม่ระเบียบจำได้ไหม
0: เอ๊จะลืมนะมันเท่าไหร่คะ
1: ค่ะแพงไหมแม่ระเบียบ
0: ไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะ
1: ไม่แพงเนาะค่ะ
0: ไอ้ดิไม่ต้องผ่าแล้วก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างช่วยกัน
1: ช่วยกันสวดมนต์ด้วยเนาะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ
0: ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระอาทิตย์นะมองจ้องรักษาด้วย
1: ค่ะก็ขอให้แม่แบบหายไวๆนะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: 80แล้วนะ
1: 80แล้วเนาะ80แล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
0: ขาเนี่ยไม่ค่อยดี
1: ขาไม่ดีต้องทานตัวกระใสเส้นเนาะ
0: ขัดเขา
1: ค่ะแม่ระเบียบเคยทานแล้วยังกระใสเส้น
0: ยังไม่เคยค่ะนานๆจะปวดสักทีจะขัดเดินไกลๆไม่ได
1: ้ลองสั่งกระใสเส้นไปดูนะคะแม่ระเบียบนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เรียกว่าไม่ได้จดด้วยจดด้วยพอดี
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ระเบียบค่ะ
0: เรือดานิสา
2: ความสำคัญของสายตานะคะตาจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิดโรคตาเป็นโรคพบได้บ่อยในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุนะคะที่พบได้ในผู้หญิงและผู้ชายนั้นใกล้เคียงกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวก็ได้พบบ่อยก็จะได้แก่อายุสูงขึ้นนะคะจะพบโรคตาบางชนิดทั้งนี้เกิดเพราะสาเหตุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะซึ่งรวมไปถึงเนื้อเยื่อของลูกตาเพราะว่าสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะโรคต้อกระจกตาค่ะโรคต้อหินโรควุ้นตาเสื่อมพวกนี้นะคะส่วนการติดเชื้อซึ่งมักเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นโรคตาแดงจากไวรัสโรคตากุ้งยิงโรคลิซิดวงตาพวกนี้นะคะหรือว่าจากตาได้รับแสงแดดเรื้อรังมานานนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้งซึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยจากสาเหตุนี้ก็คือโรคต้อกระจกตานะคะโรคต้อเนื้อต้อลมพวกนี้นะคะการรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
3: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
4: 0642514226ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642614267
5: มีคำพูดที่ว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดของมนุษย์นะคะคือความเป็นคนธรรมดาในยามปกติที่เรายังนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายได้ตามปกตินะคะเราอาจจะยังไม่เห็นค่าของความเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อใดก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะในยามที่เราเจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียอวัยวะหรือว่าระบบการทำงานใดๆเราจะรู้ได้ว่าชีวิตที่ปกตินี้เองนะคะ

0: เป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆค่ะร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์สามารถปรับตัวและรักษาเองได้ยาหรือวิธีรักษาของหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนใดก็ตามเป็นเพียงลูกมือช่วยร่างกายให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองค่ะแต่สิ่งที่มหัศจรรย์กว่าร่างกายของคนเราก็คือจิตใจค่ะซึ่งมีอิทธิพลทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วยนะคะช่วยให้มีความสุขก็ได้ทำให้มีความทุกข์ก็ได้จิตใจที่เข้มแข็งของผู้ป่วยนั้นนะคะอาจทำให้ชีวิตมีความสุขกว่าจิตใจที่อ่อนแอของคนปกติก็เป็นได้ค่ะนอกจากนี้จิตใจที่เป็นทุกข์ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยในขณะที่จิตใจที่สงบสุขเป็นพลังขับเคลื่อนในการรักษาที่ดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: ดิฉันสุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสะตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์
4: 064256514

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500580800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

ทีนี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระบารมีแผ่ไพศาลค่ะ

0: บอลบอลนี
1: ่อ้าวก้องเอกตามหาอยู่พอดีเลยจะชวนไปดูคุ้มน้ำมันไบโอดีเซลของห้องม.5 ทับ 3กัน
2: น้ำมันไบโอดีเซลเหรอไปสิน่าสนใจดี
0: งานนักประดิษฐ์ปีนี้คือคาดหน้าดูเลยซุ้มกังหันน้ำใช้พัฒนาของห้องเราคนเยอะไม่แพ้ผู้อื่นเลยล่ะ
1: ซุ้มน้ำมันไบโอดีเซลก็คนแน่นตลอดเลยล่ะเห็นเขาว่าเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
3: การแวะชมพลังงานสะอาดพลังงานประหยัดน้ำมันไบโอดีเซลพลังงานใหม่ที่แปรรูปจากปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ราคากำลังสูงขึ้นในขณะนี้เชิญแวะชมแวะศึกษากันก่อนค่ะ
4: ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในเขตภาคใต้เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตในดินเปรี้ยวได้และทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันและในด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจึงมีพระราชดำริให้คณะทำงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการจัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำผลผลิตจากปาล์มน้ำมันมาแปรรูปในเชิงการศึกษาอย่างครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของปาล์มน้ำมันว่าสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างโดยให้เริ่มจากการสกัดน้ำมันปาล์มในระดับครัวเรือนก่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกปร.และได้ดำเนินการสนองพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เป็นต้นมาโดยสามารถก่อสร้างระบบสูญญากาศกลั่นน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2533และได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจนสามารถสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้เป็นผลสำเร็จในปีพุทธศักราช2539
0: กว่าจะได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับ
5: ดูตามผังกระบวนการสกัดตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากปาล์มน้ำมันในรูปของทลายปาล์มสดที่ได้จากต้นค่ะก็จะนำมาแปรรูปโดยการฝักทลายเป็นช่อกิ่งและส่งไปยังเครื่องแยกทลายจนได้ส่วนลูกปาล์มที่แยกออกจากส่วนของทลายปาล์มค่ะหลังจากนั้นก็จะส่งผ่านไปยังห้องทอดเสร็จแล้วก็จะนำมาสู่ขั้นตอนของการสกัดหรือหยิบเอาน้ำมันออกจากเปลือกผลปาล์มและจากเมล็ดปาล์มจนได้ออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบแล้วนำไปสู่การกลั่นบริสุทธิ์ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
1: แล้วน้ำมันปาล์มที่ได้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างล่ะคะ
5: ก็ใช้ได้ทั้งปรุงอาหารทำไอศกรีมคอฟฟี่เมล์สบู่แล้วก็ยังมีอีกมากค่ะดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้านโน้นได้เลยค่ะ
2: แล้วน้ำมันไบโอดีเซลได้มายังไงครับ
4: เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดลองใช้น้ำมันพืชจากปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลการเกษตรโดยได้ดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2544และนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้มาทดลองใช้กับรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน5ชนิดแตกต่างกันคือรถ6ล้อรถแทรกเตอร์จอร์เดียรถแทรกเตอร์ลากพ่วงคูโบต้ารถเลดองหรือรถอีแตนและรถไถเดินตากคูโบต้าผลตอบรับจากการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากการสอบถามตามพนักงานขับรถได้ผลเป็นที่น่าพอใจเครื่องยนต์ไม่มีอาการกระตุกขนาดใช้งานกลิ่นไม่เหม็นไม่ดำกำลังรถแรงเท่ากันเมื่อเทียบกับใช้น้ำมันดีเซลและแรงดีกว่าเมื่อใช้กับรถ6ล้อนอกจากนี้เสียงของเครื่องยนต์ขนาดใช้งานยังเบากว่าน้ำมันดีเซลอีกด้วยสำหรับในเรื่องการติดเครื่องยนต์นั้นถือว่าปกติเพียงครั้งถึง2ครั้งเท่านั้น
5: ฟังดูแล้วน้ำมันไบโอดีเซลที่ว่านี่
2: คุณภาพดีกว่าน้ำมันดีเซลด้วยซ้ำนะคะ
1: แถมต้นทุนการผลิตต่อลิตรก็ถูกอีกด้วยเพียงลิตรละ8บาท78สตางค์เท่านั้น
0: โอ้โหเทียบกับราคาน้ำมันดีเซลในท้องตลาดปัจจุบันถังลิตรละ14-15บาทแน
2: ่ดีกว่าถูกกว่าแล้วทำไมไม่เอามาใช้แทนน้ำมันดีเซลเลยล่ะ
5: ดีกว่าถูกกว่าก็จริงค่ะแต่ขณะนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการผลิตทั้งเรื่องขั้นตอนและกำลังการผลิตสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตบางชนิดไม่มีในพื้นที่ใกล้เคียงต้องสั่งซื้อจากกรุงเทพทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าขนส่งซึ่งรวมในต้นทุนการผลิตค่ะอีกประการก็คือกลีเซอรีนซึ่งเป็นส่วนที่ได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขณะนี้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ค่ะเพื่อจะนำกลีเซอรีนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนอกจากนี้การวัดค่ามาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตก็ยังไม่มีเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะวัดค่าน้ำมันได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องรออีกหน่อยนะเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยก็จะมีโอกาสได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์และประหยัดนี้อย่างทั่วหน้าซึ่งในอนาคตน่าจะพัฒนาไปสู่การส่งออกในตลาดโลกแน่ๆเลย
0: ฉันไปไกลเลยนะปอนเราว่าพอเพียงเรามีพอใช้ไม่ต้องคอยพึ่งจากคนอื่นดังแนวพระราชดำริพอเพียงก็ดีแล้วล่ะ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

ที่5สิงหาคม2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับที่ดินจำนวน252ไร่36ตารางวาที่นางพะเยาและนางสาวปุษณาคชาชีวะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยรับสั่งกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปร.ในขณะนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรศูนย์แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาแล้วของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ศูนย์ให้เป็นต้นแบบทางวิชาการและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการเกษตรให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์และผู้สนใจทั่วไปนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดสินใจประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไปศูนย์บริการทางวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2544โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานพระราชพิธีเปิดศูนย์นี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งจัดระบบชลประทานและจัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยประสานงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอาทิกรมชลประทานซึ่งได้จัดระบบชลประทานพร้อมทำถนนภายในและล้อมรอบศูนย์กรมพัฒนาที่ดินได้สำรวจและวิเคราะห์ดินเบื้องต้นซึ่งมีกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นหน่วยงานหลักนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานอำเภอเกษตรกรผู้เช่านาดั้งเดิมรวมทั้งผู้อยู่อาศัยในที่ดินแปลงนี้เพื่อไม่ให้ราษฎรที่เช่าที่ดินทำนาอยู่เดิมเดือดร้อนให้จัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่แล้วนำราษฎรทั้ง8รายเข้ามาอยู่และทำกิน

ชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้สนองพระราชดำริและจัดรูปแบบการเกษตรที่หลากหลายจากพื้นที่252ไร่36ตารางวามาเป็นแปลงนาข้าวอินทรีย์จำนวน10ไร่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่เน้นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แปลงนาข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรจำนวน10ไร่เนื่องจากเกษตรกรทั่วไปขาดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีซึ่งข้าวที่คุณภาพไม่ดีไม่สามารถนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ผลผลิตต่ำทำให้ถูกโรงสีตัดราคาแปลงนาข้าวเพื่อการประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจำนวน10ไร่เนื่องจากในฤดูนาปรังพบว่าน้ำมีการขาดแคลนมากยิ่งขึ้นเกษตรกรที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปผลิตพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยได้วิธีทำนาแบบประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แปลงไม้ผลแบบผสมผสานจำนวน31ไร่เพื่อให้มีไม้ผลที่หลากหลายชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนโดยการปลูกไม้ผลหลักไม้ผลแซมไม้ผลเสริมและพืชผักเสริมแปลงผักปลอดภัยจากสารพิษจำนวน15ไร่ทำการทดสอบและพัฒนาพืชผักปลอดภัยจากสารพิษปลูกพืชผักต่างๆกว่า20ชนิดเช่นถั่วฝักยาวแตงกวาแตงไทยแฟงฟักทองข้าวโพดเป็นต้นโดยปลูกหมุนเวียนกันไปไม่ซ้ำแปลงมีการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยพืชสดและใช้สมุนไพรในการกำจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืชแปลงไม้ดอกไม้ประดับจำนวน7ไร่โดยประสานงานกับสถานีทดลองพืชสวนปางกอกน้อยและได้พิจารณาปลูกไม้ดอก4ชนิดคือดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกสร้อยทองและดอกคัตเตอร์แปลงเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่16แปลงจำนวน102ไร่และอีกประมาณ67ไร่เป็นพื้นที่สิ่งก่อสร้างอาคารถนนและคลองชลประทาน

จากการทดสอบพัฒนาพืชและระบบการปลูกพืชเป็นเวลากว่า5ปีพบว่ามีรายได้ที่มั่นคงและสามารถหมุนเวียนตลอดระยะเวลาการดำเนินงานปัจจุบันมีเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากนับว่าศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเลือกนำไปพิจารณาใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีและมีความยั่งยืนต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

0: คุณแม่ดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพหน่อยนะคะ
1: ใช้ขมิ้นและผิวพรรณผุดผ่องไม่แพ้เครื่องสำอางราคาแพง
2: น้ำสะเดานี่นะฆ่าแมงได้ดีไม่มีสารตกค้างด้วย
1: ไม่เป็นไรลูกน้ำร้อนลูกนิดเดียวแม่จะเอาว่านหางจระเข้มาใส่ให้เดี๋ยวเดียวก็หายจ้ะ
3: ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและใช้สมุนไพรมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆได้ทำการวิจัยเพื่อสมุนไพรอย่างต่อเนื่องและประชาชนทั่วไปก็ได้หันมาใช้ยาสมุนไพรและปลูกพืชสมุนไพรอย่างแพร่หลาย
4: คุณย่าดื่มน้ำอะไรล่ะคะ
5: น้ำต้มขาจะหลานมาติ๊กมาก็ดีแล้วมาจิบกับย่าสักถ้วยนะ
4: เอ๊น้ำต้มขาทานทำไมคะอร่อยนะคะ
5: น้ำต้มขาเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรจ้ะเราเอาเง่ามันมาต้มน้ำดื่มสรรพคุณก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อและจุกเสียดแน่น
4: ติ๊กเห็นแม่ในป๋องเอาเง่าสดทารักษาจากเปื้อนให้ในป๋องด้วยค่ะ
5: สมุนไพรของพื้นบ้านไทยเรามีสรรพคุณมากถ้าเราใช้เป็นย่าดีใจที่ติ๊กสนใจเรื่องสมุนไพรเห็นต้นมะขามป้อมหน้าบ้านนะผลสุกก็เอามาคั้นน้ำดื่มแก้ไอละลายเสมหะเป็นยาบำรุงแก้หวัดช่วยระบายและแก้เลือดออกตามไรฟันด้วยจ้ะ
4: โอ้โหมะขามป้อมลูกเดียวแก้นู่นแก้นี่ได้เยอะแยะเลยคุณย่าเล่าให้ติ๊กฟังเยอะๆเลยค่ะติ๊กจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังต
3: ่อยาสมุนไพรเป็นทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นปลอดภัยกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันอีกทั้งสามารถส่งเสริมให้ผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและธุรกิจชุมชนได้อันจะทำให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพอนามัยของคนในชาติลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศและการปลูกพืชสมุนไพรยังมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นอีกด้วย
4: คุณย่าคะติ๊กซื้อชาใบหม่อนแล้วก็ชากระชายแดงมาฝากค่ะ
5: น่ารักจริงๆหลานย่าเอานี่จ้ะสมุนไพรทอดกรอบย่าฝากไปให้ทานที่บ้านนะ
4: น่าอร่อยจังเลยค่ะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
5: มีใบมะกรูดใบกระเพราขิงข่าตะไคร้หอมแล้วก็กระเทียม
4: คุณย่าเอามาจากไหนล่ะคะ
5: กลุ่มแม่บ้านเขาทำขายที่ตลาดนะจ๊ะรสชาติเขาทำอร่อยก็เลยขายดีเนี่ย
4: กรอบหอมอร่อยจริงๆได้ค่ะ

ในปีพุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พื้นที่15ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดสร้างสวนป่าสมุนไพรขึ้นเพื่อรวบรวมและปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้ศึกษาวิจัยทางวิชาการเผยแพร่การใช้ประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจและนำไปปลูกเป็นยาประจำบ้านและพืชสวนครัวเพื่อช่วยเศรษฐกิจของครอบครัวสวนป่าสมุนไพรแห่งนี้เน้นปลูกพืชสมุนไพรชนิดที่มีความสำคัญของไทยหรือชนิดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษปัจจุบันมีพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ประมาณ400กว่าชนิดอาทิขี้เหล็กรากแก้ไข้บำรุงธาตุรักษาโรคเหน็บชาลำต้นและกิ่งเป็นยาระบายแก้นิ่วดอกเป็นยาระบายลดความดันช่วยให้นอนหลับจำปีไปต้มน้ำดื่มระงับไอรักษาหลอดลมอักเสบสเลดพังพรตัวผู้ใบสดตำผสมกับเหล้าใช้เป็นยาทาถอนพิษอักเสบจากแมลงกัดต่อย

0: คมความต้องการทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนั้นไปของทีมที่รับฟังรายการยินดีตรงเข้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยาค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: กายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลใช้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนคูข่าวเกี๊ยวคู่หลานเพชรนิ้วจืดทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057167และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกา

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะฮะกับรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมจักรสิริยศคิดว่าวันนี้ก็เดี๋ยวรถติดก็เรียกว่าจะเป็นอุปสรรคอีกแล้วไม่สามารถต่อโทรศัพท์ได้ปิดโทรศัพท์ได้แล้วก็พอดีมันมีรถชนกันมีน้ำท่วมมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างก็ผ่านอุปสรรคมาเรียบร้อยตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฟังรายการตามปกติก็ว่ากันไปก็กรุงเทพตอนนี้ก็อากาศร้อนนะครับแล้วก็พูดถึงโดยทั่วไปก็น้ำยังไม่ลดบางที่ก็ยังท่วมเหมือนเดิมบางที่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการจราจรขับขันบางที่ก็โอ้น้ำขังเยอะยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็ต้องสู้กันไปเพราะว่าเดือนนี้มันมีวันหยุดเยอะนะวันหยุดเยอะวันไหนมันมีปัญหาคนก็หนีการไปกลับบ้านกลับเมืองกันไปเยอะต่างจังหวัดนะเพราะว่ามันเป็นเทศกาลเดือนตุลาเนี่ยนะมีวันหยุดเยอะเพิ่มเยอะท่านก็เลยกลับไปต่างจังหวัดกลับไปบ้านกลับไปเยี่ยมก็ถือโอกาสหยุดไป5วันอะไรเงี้ยแล้วก็รถลาไปทางอีสานทางเหนืออะไรพวกเนี้ยก็จะไปกันเยอะนะพอมันหยุดยาว5วันเลยก็มีวันเพิ่มมีวันลดมีวันนี้ก็ท่านผู้ฟังก็ที่ไปต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพก็ต้องรับชะตาเกี่ยวกับรถติดในกรุงเทพบ้างอะไรบ้างเรื่องจากน้ำท่วมบางที่บางอะไรต่างๆก็ขอบคุณนะท่านผู้ฟังครับเมื่อวานไปอยู่ชลบุรีนะครับได้รับการต้อนรับมากๆใหม่ๆนะครับแฟนเก่าแฟนใหม่ลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเยอะมากเมื่อวานก็เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดก็คือว่าได้ทำบุญไปทำบุญได้สร้างกุศลด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินยาบ้างอะไรบ้างนะรถแรกแจกแถมตามสภาพของผมที่ผมทำตามใจของคนผู้สูงด้วยอายุนะอายุมากก็ยังขับรถไปนู่นไปนี่เมื่อวานเขาขับรถหลายร้อยกิโลสู้ได้อยู่ครับยังแข็งแรงนะฮะท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลนะเอาเรื่องสุขภาพร่างกายของผมจะถดถอยหรือว่าจะเหนื่อยล้าเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามียาดีแล้วเราก็ดูแลสุขภาพทานยาก็ให้เป็นยาสมุนไพรแนะนำให้คนอื่นเขากินอะไรต่างๆเขาก็ดีขึ้นนะฮะฉะนั้นเรียกว่าผมก็ยังแข็งแรงยังสู้อะไรตรงนี้อะไรได้เยอะนะท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลตรงนี้ท่านก็ต้องดูตัวอย่างของท่านด้วยว่าท่านมีโรคประจำตัวอะไรไหมแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันกินยาอะไรอยู่แล้วก็ยาที่กินไปเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมมันหายไหมกินมากี่เดือนของใครบ้างยาสมุนไพรแบบไหนยาหลวงแบบไหนแล้วก็ท่านก็ต้องดูให้มันชัดเจนอย่าไปเชื่อคนรุ่นเชื่อคนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเชื่อกันยากเกี่ยวกับตลาดนะตลาดในเรื่องของการทำสมุนไพรทำยาอะไรต่างๆอาหารการกินทุกอย่างนี้ตอนนี้มันก็มีปัญหาเยอะมากก็คือว่าคนจีนมันบุกรุกเข้ามามากมายแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างก็รู้สึกว่าจะสกปรกแล้วก็มีสารปนเปื้อนเยอะหมดแม้กระทั่งผักอะไรต่างๆนะอาหารต่างๆอาหารสำเร็จรูปอาหารที่ทำด้วยลูกชิ้นทำด้วยไส้กรอกทำด้วยหม่าล่าทำด้วยผลไม้รากไม้หรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้ออะไรต่างๆที่เอามาทำลูกชงลูกชิ้นอะไรพวกนี้มันละไม่มีความปลอดภัยหลายอย่างทุกอย่างหมดกินเข้าไปมากๆก็จะเป็นสารก่อมะเร็งคนพวกนี้ไม่รู้จักกลัวบาปกลัวกรรมครับเพราะว่าเขาเป็นคนต้องการเงินคือเงินแล้วก็ที่สำคัญคือว่าคนที่ทำผิดทำชั่วทำเรื่องไม่ดีเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าบ้านเมืองของเรามันอ่อนกฎหมายบางคนเป็นกฎหมายบางคนไม่เป็นกฎหมายคนโง่ก็เยอะคนฉลาดก็มีดังนั้นคนโง่ก็ต้องเป็นเหยื่อคนฉลาดเขามีความพลิ้วในเรื่องของการทำมาหากินขยันในเรื่องทำมาหากินแต่ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเอง
ฉะนั้นคนมัวแต่ซื่อๆซ่าๆโง่ๆเง่าๆอยู่ในโลกออนไลน์โซเชียลพวกนี้บางทีโดนเขาหลอกเยอะอาหารก็โดนหลอกสารปนเปื้อนเอาไปชุบสารเคมีเอาไปชุบอะไรต่างๆฟอร์มาลีนต่างๆแม้แต่ว่าน้ำดื่มอะไรพวกนี้ท่านต้องระวังน้ำให้มากเพราะตอนนี้คนป่วยคนเจ็บคนพิการเยอะมากขึ้นทุกวันแล้วคนที่เขาเป็นคนแก่คนชราหรือคนพิการเนี่ยเขาไม่สามารถจะมองเห็นเขาก็ไม่รู้สั่งไอ้นั่นเอาไอ้นี่สั่งไอ้นี่ไปนั่นท่านเอาอะไรไปให้เขากินเขาก็ต้องกินเพราะว่าความหิวของเขาความอดของเขาความจนของเขาดังนั้นท่านอย่าไปซ้ำเติมคนที่พิการหรือคนแก่คนชราถึงพาลูกหลานไม่ได้ครับทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังข่าวสารอะไรต่ออะไรบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างประเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาเรื่องคนโกงคนไม่ซื่อสัตย์ต่อบ้านต่อเมืองแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์พระเจ้าหรือว่าจะเป็นนักร้องที่ไปร้องให้คนนู้นเสียหายไปร้องให้คนนี้เสียหายก็บอกตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยคนที่ไม่มีรายได้มากหรือว่ามีรายได้เยอะหรือว่าล่มสลายหรือว่าร่ำรวยเนี่ยแต่คนที่ทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะรวยไม่เหมือนในพวกบางคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยรวยมหาศาลรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่มีสองอาชีพนะครับอาชีพที่มันไม่ต้องเรียนก็ได้นะอาศัยเป็นนักร้องนักร้องไม่ได้ร้องเพลงตามไนท์คลับหรือตามร้านคาราโอเกะนะไอ้นี่ไปร้องไอ้คนนู้นแจ้งไอ้คนนี้เสียไอ้คนนี้ร้องไอ้คนนี้ไอ้ที่ร้องไอ้คนนี้แล้วก็ปรับเบิกเงินเขาปองเงินเขาแล้วก็หักหลังกันไปหักหลังกันมาไอ้นี่มีกฎหมายไอ้นี่มีทำผิดกฎหมายไอ้นี่ไปหลอกลวงเขามาเป็นคอร์เซ็นเตอร์อะไรต่างก็ไปร้องนักการเมืองคนนี้โกงนักสสคนนี้โกงรัฐมนตรีคนนี้โกงก็ร้องอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรครับจะเรียกร้องเท่าไหร่พอจับได้ก็ เรียกเงินนะครับเรียกเงินคนละ10ล้านคนละ50ล้านแต่ไอ้นั่นนี้ข้อมูลเรียบร้อยไอ้นี่โกงจริงไอ้นี่โกงไม่จริงนะครับก็เนี่ยร้องอย่างเดียวไอ้พวกนี้ไม่ต้องทำอะไรครับใช้สมองสติปัญญาเล่ห์เหลี่ยมต่างๆพวกทนงทนายแล้วเนี่ยท่านต้องระวังให้มากนะครับยิ่งรู้มากมั่งไม่รู้มากมั่งบางทีรู้แล้วรีบไถเขาก็เยอะทนายก็เหมือนกันอาชีพพวกเนี้ยประเดี๋ยวนี้ก็ขัดแย้งกันเยอะท่านจะฟังใครมีคดีความอะไรท่านต้องระวังให้มากนะครับอย่าไปเชื่อมง่ายๆพอคนอัปรีจังไรมาในลูกของนักการเมืองมาในลูกของนักกฎหมายนะอะไรพวกเนี้ยมันก็เยอะไอ้คนที่เขาซื่อสัตย์คนที่เขาทำมาหากินซื่อๆก็มีเยอะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะติดตามมีคดีความต่างๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีประสบการณ์แล้วเนี่ยโดนโกงมาแล้วโดนหลอกมาแล้วโดนสารพัดเรื่องหมดเป็นล้านๆมาแล้วเนี่ยนะสดๆร้อนๆเรื่องบ้านเรื่องอะไรพวกนี้นะฉะนั้นก็ต้องจดจำไว้ว่าทนายที่ดีๆท่านก็ต้องศึกษาให้ดีๆว่าดีจริงไหมเขาซื่อสัตย์ไหมเขาต้องการช่วยหรือว่าเขาจะเชื่อกระทืบเราให้เราหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าเอาแต่เงินอย่างเดียวรีดไถอย่างเดียวต้องการแต่เงินอย่างเดียวนะครับฉะนั้นท่านก็ต้องระวังเมื่อมีคดีความต่างๆเพราะว่าทุกวันนี้คนมันอยู่กันแบบไม่ซื่อสัตย์ก็เยอะมากทุกอาชีพหลายอย่างนะครับก็ว่ากันไปครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานผมขับรถทั่วไปหมดเลยนะครับไปชลบุรีไปนู่นไปนี่นะครับมาไปแล้วก็ไปเพิ่งกลับมาจากสระบุรีนะเนี่ยดูสิเห็นไหมมาเจอรถติดมาเจอรถชนมาเจอรถอะไรต่างๆมาเจองานโอ้สารพัดเรื่องมาถึงบ้านเกือบไม่ทันเหมือนกันนะครับเกือบไม่ทันจัดรายการแต่ว่าก็เรียกว่าความที่เราชำนิชำนาญขับรถมา 5-60 ปีแล้วเราก็รู้ทางลัดรู้ทางหลบเลี่ยงอะไรต่างๆก็ถือว่ายังเก่งอยู่ยังคล่องแคล่วว่องไวอยู่นอกจากแก่แล้วชราแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องกินยาหาหมอแล้วก็ยังจะมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยเลยอะไรต่างๆท่านต้องหมอมองเป็นกระจกได้นะครับว่าคนอายุ80กว่าเนี่ยจะมาเก่งขนาดนี้จะขับรถไปดูดไปนี่จะไปขายตรงนู้นจะไปทำตรงนี้เดี๋ยวจะออกสินค้าตัวนั้นจะออกยาตัวนี้หรือจะกาแฟตัวนู้นตัวนี้ข้าวอะไรต่างๆที่มันมีประโยชน์ผมอยากทำเมื่อวานเนี่ยได้ไปเยี่ยมสถานีด้วยเมื่อวานเนี่ยเข้าไปที่สถานีเนี่ยที่ผมออกอากาศอยู่เนี่ยนะครับคนได้เห็นคนเก่าๆนักจัดรายการเก่าๆละครคณะเกียรติทิพย์สมัยเก่าๆเพื่อนผมก็เป็นดาราละครเยอะนะครับแล้วก็สถานีวิทยุแห่งนี้ก็เป็นน้ำเลี้ยงให้กับผู้ที่เป็นนักจัดรายการทั้งหลายได้ทำมาหาเก็บทำมาหากินกันไปนะครับแต่ว่าความต่างๆเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามสภาพสถานีโทรทัศน์ก็เสื่อมหมดแล้วแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือก็น้อยมากก็เหลือช่องสองช่องเท่านั้นส่งวิทยุบุกชุมชนนี้ก็จอดไม่ต้องแก่คือแจ้งหมดแล้วแล้วก็วิทยุปกตินะครับเอ็มเรียกก็เรียกว่าตอนนี้ก็มีพระมีชีมีนักการเมืองมีอะไรมาขายของออนไลน์กันเยอะหมดแหละในวิทยุเชื่อได้บ้างไม่เชื่อได้บ้างนะครับประเดี๋ยวนี้ท่านก็คิดดูแล้วกันใครเขาอยากมาทำ
ดาราเนี่ยเหรอพระเอกนางเอกมาทำออนไลน์กันเยอะขายนู่นขายนี่ทุกอย่างของตัวดีหมดนะแล้วมันก็แวะไว้เรื่องของไม่ซื่อสัตย์ก็คือว่าสินค้าไม่มีคุณภาพสินค้าไม่ตอบโจทย์สินค้าไม่ตรงปกท่านซื้อไปเห็นมันเป็นพระเอกเห็นมันเป็นนางเอกเห็นมันเป็นดาราเห็นไหมครับออกพึ่งออกจากคุกมาบ้างกำลังจะเข้าคุกบ้างอะไรต่างๆสารพัดเรื่องก็ล่มสลายกันหมดอาชีพดาราตอนนี้ก็ไม่มีงานไม่มีหนังไม่มีละครแล้วโลกมันเปลี่ยนไปผมก็แล้วก็ไม่ได้เล่นมานอกจากละครสั้นๆเล็กๆน้อยๆผมก็ยังรับเล็กๆเอาไว้สนุกเอาไว้เจอเพื่อนเกี่ยวกันนะครับนอกนั้นผมก็ไม่เล่นแหละผมขายสมุนไพรของผมไปจัดการกระป๋องกาแฟวันนี้ก็มีหลายเจ้านะครับขนาดวันหยุดเนี้ยผมก็ยังไม่หยุดครับชีวิตผมเดินไม่มีหยุดเหมือนนาฬิกาเดินหน้าตลอดไม่มีหยุดและไม่ยอมนะครับเพราะว่าเรามีลูกค้าขายกาแฟวันนี้ก็ขายได้เยอะ5-6-7-9นะครับส่วนยาสมุนไพรโบปานพลัสโบปานเบาหวานความดันไขมันท่านกินยามานาน5-10-20 ปีไม่หายนะเดี๋ยวนี้ก็บางคนก็ใช้แล้วดีขึ้น3-6 เดือนเขาก็ไปตรวจดูแล้วเขาก็ดีขึ้นเยอะไม่ต้องไปอาศัยกินยาเคมีอย่างเดียวยับยั้งได้ป้องกันได้เมื่อวานผมก็เลยได้รับอาสากับเจ้าหน้าที่สถานีว่าไม่ต้องไปกินยาหลวงแล้วแหละนะเพราะว่าผมมาตรงนี้แล้วผมจะดูแลท่านคนหนึ่งเป็นเบาหวานมานานตั้งนานแล้วกินแต่ยาคุมยาคุมยาคุมบอกไม่เป็นไรคุมได้ต้องระวังครับไอ้คุมได้แต่มันสะสมนานๆเราจะแก่มากตับไตไส้พุงมันจะแย่หมดผมก็เลยมอบเอายาเบาหวานโบบานเฮิร์บเนี่ยให้ไปอีกท่านหนึ่งก็เอาเป็นความดันไขมันนะครับอายุน้อยๆกับผมนะแต่ว่าหน้าตาหรือว่าสีเลือดอะไรต่างเนี่ยกินแต่ยาเคมีเคมีมันบอกว่าหน้าไม่สดใสเพราะยาเคมีมันไปสะสมในร่างกายเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านมองไม่ออกแล้วไม่เข้าใจยาเคมีเนี่ยจำไว้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับมันรักษาได้ในบางเรื่องเช่นแผลภายนอกนะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยมันมองเห็นรักษาได้ง่ายๆใช้เข็มฉีดยาใช้กินยาใช้ทายาอะไรก็ถ้ามันจะหายง่ายแต่ไอ้ข้างในเนี่ยตับไตหัวใจปอดเนี่ยถ้ามันเสื่อมสลายมันมองไม่เห็นยิ่งเราไปเชื่อคนพูดเป็นยี่แล้วไปหาหมอนะครับหมอก็ยังเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันในเรื่องของที่ร้องหายใจจากนี่เพื่อนผมน่ะเนี่ยหมอที่ผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกไปเจอหมอที่ชื่อหมอณรงค์ลิ่มสกุลท่านเชื่อไหมครับจากมีทุกอย่างเป็นนายกสมาคมเลเซอร์โลกมีความรู้มีความอ่านเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับแพทย์ท่านรู้ไหมครับตอนนี้ท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยโรงพยาบาลอะไรต่างที่เคยใหญ่เคยโตเคยเป็นนายกสมาคมเลเซอร์โลกแห่งประเทศปฐมของโลกนะเป็นต่อจากอิสราเอลนะแล้วญี่ปุ่นส่งไปเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของคนไทยเลยนะเนี่ยเป็นคนไทยที่เก่งในเรื่องเลเซอร์แล้วเป็นคนแรกที่เอาเลเซอร์เข้ามาทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องใช้มีดเนี่ยก็คือหมอณรงค์คนเนี่ยท่านก็กินแต่น้ำหวานท่านก็กินแต่อาหารหอมั่งอาหารสั่งตามสั่งมั่งไปย้ายมาอยู่จากเมืองไทยครอบครัวที่ญี่ปุ่นล้มสลายก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยมาอยู่เชียงใหม่บ้านเกิดของท่านนะครับผมก็ไปมาหาสู่อยู่บ่อยแต่ก่อนนี้นี่เพิ่งทราบข่าวเมื่อวานซื้อนี่เองว่าตอนนี้หมดแล้วสถานภาพในการเป็นร้านเป็นหมอนะก็ล้มสลายหมดนะโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยทำมาหากินในการเป็นแพทย์เป็นหมอเนี่ยเอาตัวไม่รอดเลยตอนนี้เจ็บป่วยป่วยถึงขนาดก็ต้องติดเตียงเอาด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับอายุก็พอๆกับผมเป็นหมอเป็นแพทย์ที่มีความรู้เยอะนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเลเซอร์โลกแบบมีเขาคนเดียวเท่านั้นในประเทศไทยเรียนมาขนาดไหนก็สู้เขาไม่ได้หมอนี่อิจฉาเขามากหมอด้วยกันเองนะครับเพราะว่าถ้าก่อนที่มันผ่าตัดก็ใช้มีดใช้หมอใช้อะไรพวกนี้ใช้ผ่าตัดเดี๋ยวนี้ก็เป็นเลเซอร์หมดแล้วแล้วทำสวยความงามทำหน้าทำจมูกทำก็ใช้เลเซอร์หมดแล้วเลเซอร์ไม่ใช่ของเครื่องตัวถูกแล้วเครื่องละ5 ล้านเป็นอย่างน้อย10 ล้าน20 ล้านผมไม่เห็นหมดแล้วครับแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยใช้เลเซอร์ทำตรงตาเนี่ยแอบขนตาตกหรือว่าตามันย้อยมีน้ำเขาเรียกว่าไขมันใต้ตาเนี่ยหมอเลเซอร์ทำไม่ถึง10 นาทีครับผมยังเลยเป็นหนุ่มอยู่ทุกวันเนี่ยคือไม่ห้อยแต่หมอณรงค์ทำให้แล้วไม่คิดตังค์ผมด้วยนะเพราะว่าเรารู้จักกันมานานตั้งแต่อยู่ท็อกกะเดโลตั้งแต่อยู่สีลมย้ายมาอยู่ตรงแถวดุสิตแล้วก็เลิกล้มไปแล้วก็ย้ายไปอยู่อายุมากขึ้นนะครับบ้านช่องของหอที่ช่วยเขาทำนู่นทำนี่ถูกยึดไปอะไรต่างๆแหมมาอันนี้ด้วยอาชีพศักยภาพที่เก่งกาจยังเอาตัวไม่รอดแต่ไม่ใช่หมอบุญนะครับเจ้าของหมอบุญที่โกงไปเป็นพันล้านเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียให้ติดคุกเนี่ยอันนี้หมอบุญในโกงเล่นการพนันอันนี้หมอบุญที่ดังมากแม้กระทั่งโรงพยาบาลพระรามเกล้าเนี่ยก็ของเขานะสมัยก่อนอ่ะ
เก่งมากครับแต่ว่าไปเล่นการพนันไปติดการพนันแล้วก็หมอบุญนี่ใครก็รู้จักหมดในวงการแพทย์บอกว่าหมอบุญเนี่ยโหดเดอะเบสเทียบยอดแต่ตอนนี้ติดคุกแล้วครับติดคุกอยู่ในยังไม่ได้ครับไม่นี่ไม่ติดหนีติดหนีคุกไปแล้วหนีไปแล้วโกงคนในประเทศไทยโกงแพทย์ด้วยการโกงหมอด้วยการโกงคนรวยด้วยกันแล้วก็เอาเงินเข้ามาลงทุนแล้วก็เล่นการพนันแล้วก็เสียแล้วก็อยู่ไม่รอดก็เลยต้องหนีไปอยู่น่าจะไปอยู่ประเทศจีนแล้วหมอบุญนะใครก็รู้จักนะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้เมียได้รับโทษรับเคาะเซ็นใบนั้นเซ็นใบนี้ตอนนี้เมียกับลูกติดคุกฟรีอีกกี่ปีไม่รู้เนี่ยนี่หมอก็มาทำธุรกิจแล้วก็ขี้โกงนะครับอันนี้ก่อนนำมาเล่ากันให้ฟังว่าอะไรในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นผมนึกบอกว่าเดี๋ยวนี้เลเซอร์นะครับอย่างหมอณรงค์ตอนนี้หน้าสงสารนี่ผมอยากจะขึ้นไปเยี่ยมนะครับเพราะว่าเป็นหมอที่ทำให้ผมได้ไปแต่งชุดหมอในญี่ปุ่นอะที่โรงพยาบาลโตไกโรงพยาบาลโตโฮนั่นโรงถ่ายโตโฮของสมโภชแสงเดือนฉายแล้วก็โรงพยาบาลโตไกนี่ในเมืองเนี่ยหมอเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับจะบอกให้อยู่ในญี่ปุ่นนะครับพูดภาษาญี่ปุ่นนี่แป๊บเลยเขาเคยมีเมียมีลูกไปญี่ปุ่นแต่ก็ล่มครอบครัวก็ล่มหลายมันมีเมียในประเทศไทยก็สรุปแล้วเมียเป็นมะเร็งตายอีกแล้วก็มาอยู่ประเทศไทยเพื่อไปอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ก็เป็นโรคอัลไซเมอร์เห็นไหมครับไปไหมเป็นแล้วครับจะติดเตียงแล้วครับแล้วที่เรียนมาเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วแต่ก่อนทำประโยชน์ได้เยอะเนี่ยผมจะยกตัวอย่างว่าคนจะเก่งขนาดไหนแล้วถึงเวลาโรคแก่เข้าแล้วกินอาหารไม่ระวังเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปผ่าตัดเดี๋ยวก็วิ่งไปทำเลเซอร์เดี๋ยวก็วิ่งไปจ่ายยาอาหารการกินก็กินไม่ตรงเวลาเวลากินอาหารตามสั่งมั่งกินอาหารตามห่อตามอะไรต่างๆเห็นไหมแม้กระทั่งหมอยังต้องรีบกินแต่น้ำโคกน้ำโคกกินแต่น้ำขวดสรุปแล้วอยู่ไม่ถึงเท่าไหร่เป็นโรคอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้เวลานี้ต้องติดเตียงด็อกเตอร์นายแพทย์ณรงค์นิ่มสกุลนะฮะเป็นคนเหนือเนี่ยยกตัวอย่างให้ผู้ฟังครับแม้กระทั่งหมอยังเอาตัวไม่รอดดังนั้นอย่างเราเนี่ยหมอบ้านเราเป็นหมอสมุนไพรแม้ทำไมเราถึงแข็งแรงเพราะเราคุมอาหารว่าคุมอาหารเราไม่กินมั่วเราไม่กินเดี๋ยวนี้สัตว์ปีกอะไรต่างๆแล้วผมไม่กินจงกินเจผมไม่เคยกินหรอกแม้กระทั่งเคยเป็นลูกเขยคนจีนผมไม่เคยกินครับผมไม่เคยทำอะไรที่คนอื่นเขาทำแบบเขาทำๆกันผมจะทำกับตัวที่ผมเห็นแต่ผมอยู่กับวัดมาผมรู้ว่าวัดมีอาหารแบบไหนกินอาหารแบบไหนเด็กวัดทำยังไงลูกศิษย์เป็นยังไงในวัดเป็นยังไงแต่ก่อนมันไม่เหมือนแบบนี้นี่มันไม่ได้แล้วครับมันติดไปหมดแล้วแม้กระทั่งวงการสงฆ์วงการศาสนามันก็เละเทะไปหมดแล้วนั้นเราก็อย่าไปติดยึดติดจะต้องไปพึ่งนู่นพึ่งนี่อะไรต่างๆนะครับพึ่งใครไม่ได้ครับต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวกินอาหารต้องระวังคุมไว้อะไรไว้นะครับสารปนเปื้อนนี่เยอะมากโดยเฉพาะอาหารที่มาจากจีนผมเป็นห่วงทุกท่านอยากให้คนไทยอายุยืนนะครับโดยไม่ต้องพึ่งยาหาหมอแต่ว่าท่านก็ไม่มีตัวเลือกอย่างเมื่อวานนี้ขากลับมาจากชลบุรีเนี่ยจะมาแวะที่โรงพยาบาลใกล้ๆบางนา2ก็มีคนตาบอดอันนี้ก็เคยซื้อยาซื้อสมุนไพรโบราณอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ผมลงไม่ได้ครับหาที่ลงไม่ได้แล้วลงแล้วก็ไม่ต้องขึ้นเลยก็คือน้ำท่วมไอ้ตรงตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่นะครับเพราะมันมาจากบางประกงนะครับแถวตั้งแต่บางบ่ออะไรพวกเนี้ยดังนั้นใครที่อยู่แถวนั้นนะครับยาไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งสั่งยาเพราะยังไงบางทีเขาไปส่งไม่ได้นะก็อย่างที่ชลบุรีเนี่ยมีอยู่รายนะครับส่งกาแฟไปให้เรียบร้อยแล้วบังเอิญทางผมเนี่ยเป็นผู้ผิดก็คือว่าใส่เลขบ้านผิดนะใส่เลขบ้านผิดที่หมู่บ้านที่พนัทนะครับหมอนบ้านพนัทนิคมซื้อกาแฟแค่ไม่กี่ตังค์พันกว่าบาทชื่อมันตรงที่อยู่มันตรงแต่ว่าเลขบ้านจากเลขที่3กับเลขที่5เนี่ยมันผิดกันแค่นั้นเนี่ยแล้วโทรศัพท์ไปเจอเขาแล้วไปทันทีเจ้าหน้าที่ไปทันทีเนี่ยโทรศัพท์ไปเจอเขาแล้วเอากลับไปให้เขาก็ได้กินกาแฟแล้วแต่นี่มันอัปรีจังไรเจ้าหน้าที่ไปทันทีประเทศไทยก็มีอย่างนี้แทนที่โทรไปแล้วได้ติดตัวบ้านเลขที่ผิดรู้แล้วเคยส่งทุกวันแค่นั้นนะครับไม่เอาไปให้เขาตีกลับไปผมเมื่อวานนี้ผมก็นำกาแฟไปด้วยแต่ไม่เจอนะครับของแม่ยุอะไรนามสกุลสาธุภาคนะครับก็ต้องขออภัยด้วยตอนนี้กาแฟมันกลับมาที่หาผมแล้วก็แค่บ้านเลขที่อันนี้แล้วโทรศัพท์คุยกับคุณแม่แล้วนะครับว่าโอเคเลขบ้านมันผิดนะอยู่ตรงนี้ซอยนี้พนัสนิคมนะแต่มันไม่ส่ง
ไอ้ความชั่วของคนเนี่ยนะเป็นเจ้าหน้าที่แทนที่ว่าได้คุยกันแล้วว่าบ้านเลขที่ผิดนะเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ใหม่นะอะไรก็ว่าไปแต่นี่ไม่ทำครับเอาความอับรีของคนเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐของรัฐฉะนั้นก็ฟ้องกันตรงนี้เลยว่าแค่คุณติดต่อเขาได้แล้วแล้วคุณจองอยู่ทุกวันแทนที่คุณจะเอาไปให้เขาหรืออะไรต่างๆคุณก็นิสัยเสียก็คือไม่ไปเลยเจ้าหน้าที่สายนี้นะปลายทางต้นทางอยู่บางบัวทองแต่ปลายทางอยู่ป่าพนัสนิคมผมก็ไม่อยากจะไปสอบชื่อเสียงเรียงใดแต่ว่าผมว่าคนก็อาจจะเจอน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างก็เลยอาจจะเลยไม่ไปเฉยๆแต่ท่านรู้ไหมว่าท่านก็ทำให้คนแก่เสียความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับของเขาก็อยากกินกาแฟท่านไปยังไงบางที่บางทางใช้เรือไปเขายังไปได้เลยแต่นี่มันแค่ขับรถยังตรงนั้นยังไม่ท่วมเลยทั้งไปแต่ท่านไม่ไปเฉยๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับมันมีปัญหาอย่างนี้ขอไม่เป็นปัญหาแล้วครับคนดีมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีอยู่ในสังคมทุกวันเนี่ยคนมันเอาแก่ได้ผมแก่ตัว

ตามอารมณ์ของนายกถ้าจะย้ายแล้วใครจะมาฝังกูเห็นไหมครับหาว่าเขาเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่แต่คนชาวบ้านเขารู้ว่าอำเภอคนนี้เก่งที่สุดดูแลชาวบ้านดีที่สุดแต่ในสายตานายกไม่พอใจก็เลยย้ายไปแล้วอาจจะไปอยู่ลพบุรีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อำเภอบ้านสร้างอย่างเงี้ยคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีนะไม่เป็นธรรมโดนผู้มีอำนาจนะผู้บังคับบัญชาใหญ่เหลือเกินย้ายเลยไม่ฟังเสียงคาเสียงอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าท่านรังแกประชาชนตัวน้อยๆคนไทยด้วยกันข้าราชการด้วยกันอย่างน้อยก็สอบสวนส่วนความลึกซะก่อนว่าจริงไหมยังไงไหมไปถามประชาชนบ้างเพราะประชาชนไม่ได้หัวหลักหัวตองนะครับฉะนั้นก็อย่างเนี้ยมันมีปัญหาก็คือว่าผู้ใหญ่เองระดับสูงๆระดับนายกเองเคยเป็นมหาไทยมาแล้วเคยเป็นอะไรมาแล้วเนี่ยจะทำอะไรอำเภอตามใจตัวเองมันไม่ได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเลยแต่เรื่องน้ำท่วมบ้านสร้างน้ำท่วมที่นู่นที่นี่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านไม่ค่อยเอาใจใส่จะไปฉลองวันเกิดให้กับทีเนวินแล้วก็ไปให้พรกันโอ้ขออยู่ไว้หลายสมัยนะอยู่ไปนานๆนะแค่นี้เขาก็พอแล้วเขาด่าไม่มีเขายกเขาแต่ด่ากราบเสียเทเสียแล้วล่ะครับไม่มีนายกคนไหนโดนด่ามากขนาดนี้แต่ถ้าอนุทินนะครับก็ให้ท่านระวังฉี่หนูให้ดีนะน้ำท่ามันมาเยอะแล้วก็อันตรายมากๆก็ไม่เป็นปัญหาหรอกครับไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะครับเขาจะใหญ่เขาจะโตเขาต้องตายเหมือนกันนะโรงก็ไม่ใหญ่กว่าเราหรอกนะตายก็ต้องจะรวยขนาดไหนถึงเวลาตายถึงเวลามีปัญหาฉะนั้นหลักการเมืองตอนนี้มันระดับระสายมากเกี่ยวกับธรรมชาติฝนฟ้าตกนะหน้าฝนปีนี้ฝนตกมากกว่าแล้วท่วมกรุงเทพมากที่สุดในอนาคตอาจจะต้องย้ายเมืองหลวงเร็วๆนี้ดูที่ว่าเขาจะเอาเรื่องยังไงนะครับอยู่ที่ภูมิอำนาจอยู่ที่อนุรักษ์นิยมหรือว่าอยู่ที่นักการเมืองหรืออยู่ที่อะไรตรงไหนนะครับเขาจะจัดการยังไงว่าดูแล้วเนี่ยกรุงเทพต้องย้ายแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วเขาจำนายแล้วว่ามันจะเป็นเมืองล้างไปเรื่อยๆพอน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมปัญหาเรื่องคนในกรุงเทพร้อยพ่อพันแม่เข้ามาอยู่แล้วตอนนี้จีนก็มาอยู่เยอะพม่าก็มาอยู่เยอะลาวก็มาอยู่เยอะเขมรก็มาอยู่เพียบเลยนะครับเดี๋ยวนี้พม่าเป็นเจ้าแก่กันเยอะแหละแล้วเพราะว่าเขาไปคนจีนมันจ้างคนจีนมันจ้างหมดโรงงานถ้าไปดูได้เลยบางบ่อบางที่บางประกงพวกเนี้ยโลกใหญ่ๆเนี่ยคนจีนทั้งนั้นอมตะนครทั้งนั้นแม้ว่าจะอยุธยาเหมือนกันนะครับตรงนั้นอ่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพม่าหมดอ่ะเดี๋ยวนี้พม่าเป็นเจ้าแก่เยอะเป็นเจ้าของร้านเยอะเพราะว่าพม่าเขาต่อสู้เขาอดทนคนไทยเขาบอกทำไมจะไม่เอาคนไทยไปล่ะคนไทยมันขี้เกียจคนไทยมันชอบลาชอบไปหาญาติไม่ทำงานไม่ขยันไม่เหมือนพม่าเห็นไหมเขาก็ว่าคนไทยสันหลังยาวเนี่ยแล้วถ่ายมาให้เขาดูถูกเหยียดหยามเห็นไหมแต่ที่โกงบ้านโกงเมืองได้เป็นนักการเมืองเอานักเลงเอาหัวนักเลงหัวไม้เอานักเลงเอาเจ้าพ่อเจ้าแม่เอามาเป็นรัฐมนตรีเอามาเป็นใหญ่เป็นโตขับบ้านขับเมืองเห็นไหมครับทำได้อย่างนี้ไม่อายนะครับพอถึงว่ายุคนี้คนอภิรีของเมืองนะครับเราจะเห็นว่าสินค้าขาวมันมากไปด้วยฝรั่งมันมากไปด้วยปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะฉะนั้นเราจะอยู่กันยากก็ใครที่มีสวรรค์มีในใจว่าอยากอยู่บ้านติดน้ำติดแม่น้ำติดคลองอะไรต่างๆแล้ววันนี้ความคิดนั้นก็ล่มสลายหมดแล้วเพราะน้ำมันท่วมมันขึ้นก่อนคนอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำคนที่อยู่ริมคลองเนี่ยไปก่อนคนอื่นครับนอนอยู่ขาตกไปจมตกไปในน้ำเห็นไหมครับท่านคนที่ไม่เคยเจอก็อาจจะไม่มีประสบการณ์เหมือนอย่างจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดที่บ้านช้างอย่างเงี้ย70กว่าปีเขาไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนเห็นไหมครับแล้วมันก็เป็นยังไงมันก็ต้องท่วมมันก็ต้องท่วมเพราะท่วมเที่ยวนี้แล้วยังไม่ลดนะครับที่อื่นยังพอลดป่ะนะเพราะว่าฝนมาน้อยแต่นี่มันก็ขังอยู่งั้นแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่สูบน้ำไม่มีไม่ป้องไม่เคยป้องกันคือคนไทยเนี่ยวัวหายแล้วล้อมคอกแหละเยอะมากทั้งวัวทั้งควายหายเนี่ยล้อมคอกลำบากฉะนั้นการเมืองประเทศไทยถ้าหากว่ายังอยู่ภายใต้แบบนี้ปกครองกันแบบนี้พวกใครมากลากไปใครจะเอาคนชั่วมาเป็นใหญ่ว่าเป็นรัฐมนตรีหรือจะเป็นส.ส.หรือจะเป็นอะไรต่างๆก็ต้องติดคุกกันเรื่อยๆเห็นไหมครับโอ้โหระดับอธิบดีสำหรับเราคุกกันส.ส.เสียบบัตรแทนกันติดคุกติดตารางอะไรต่างๆสารพัดมันมีทุกเรื่องอ่ะคือคนที่เอาเปรียบแล้วก็ไม่ได้เรียนกฎหมายมานักการเมือง

องถิ่นก้าวมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วทางอีสานตอนนี้เยอะมากแต่เนวินเนี่ยเป็นใหญ่ครับฟ้านะเนวินนี่คือใหญ่มากแล้วคือสามารถตั้งรัฐบาลได้ปลดรัฐบาลได้ปลดนักการเมืองได้ไม่ชอบใครไม่เอาก็ได้เพราะว่าเขามีวิธีการปรเมศเด็ดไลน์แล้วก็มีกำแพงพิงอย่างหรูหราฉะนั้นเนี่ยอนุทินจึงอยู่ได้อย่างสบายเพราะว่ามีเนวินนะเป็นผู้หนุนหลังนะครับก็ถือว่าพบผู้ใหญ่บ้านใหญ่บุรีรัมย์เนี่ยแต่ในเมืองบุรีรัมย์เนี่ยมีความอับปีจังไรเยอะหลายเรื่องหลายอย่างทั้งเรื่องคดีพระทั้งเรื่องคดีศรีกาอะไรต่างๆทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องอะไรต่างๆบุรีรัมย์เนี่ยเยอะมากผมถืออะไรต่างๆเยอะมากแต่แก้ไม่ได้อยากจะทำอย่างเดียวคือที่แข่งรถที่สนามกีฬาที่เรื่องกีฬาซึ่งก็ดีไอ้เรื่องนี้ทำให้มันดังอ่ะมันดีแต่ว่าทำระดับดังระดับในจังหวัดแต่ว่าที่อื่นเขาแยกกันหมดเราก็ต้องว่าอย่าไปเอาจังหวัดในจังหวัดหนึ่งอย่าเลือกที่รักมักที่ชังทุกจังหวัดก็เหมือนกันหมดเพราะคนทั้งนั้นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตที่พลงพลังมีจีนมีต่างๆหรือจะเป็นเกาะพะงงพะงันอะไรต่างๆที่ปลายที่ไปอ่างสอนหรือจะเป็นในกรุงเทพเนี่ยครับคุณให้ไอ้ฝรั่งตัวขาวๆหน้าขาวๆมันมาขุดอิสราเอลไอ้อิหร่านอ่ะมาขุดที่ดินลงไปเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเมตรแล้วมาสร้างโบสถ์ใต้ดินเนี่ยแถวสีลมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วรัฐบาลอยู่ที่ไหนเขตอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับดินแดงแข็งเนี่ยมีทั้งคำพม่ามีทั้งเขมรมาอยู่กันเนี่ยแล้วเป็นถูกต้องด้วยบางคนมีบัตรมีแรงต่างมาสวมสิทธิ์แรงต่างเนี่ยเขตเนี่ยสำคัญเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถึงจะชัดชาติหรือให้พ่อชัดชาติตอนนี้ก็แก้ไขไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นมานานเกินไปแล้วฉะนั้นการเป็นผู้ว่าเนี่ยผมไม่เห็นผู้ว่าคนไหนจะเก่งสักคนเดียวนอกจากสมัครคุณตระเวนอยู่คนเดียวที่ว่ามาทำแล้วดีขึ้นแต่ว่าท่านก็ได้รับใช้สังคมน้อยมากเบื้องหลังท่านก็น่าสงสารพอสมควรแล้วท่านก็เสียชีวิตด้วยการติดเลือดในกระแสเลือดนะก็เสียดายคนที่ดีๆก็อยู่ไม่ค่อยได้ถึงบอกว่านายกแค่มีทั้ง33คนมาแล้วเราจะเดี๋ยวหาสักคนที่ดีไหมมีไหมทำเพื่อสังคมเด็ดรถเด็ดเดียวอย่าจอมพลสฤษดิ์เราจะจำได้เพราะเกิดทันนะครับสามารถที่จะสั่งประหารชีวิตสั่งนู่นสั่งนี้ได้เพราะอำนาจทำได้หมดจอมพลสฤษดิ์ที่คือเด็ดขาดนอกจากนั้นก็หน่อมแนมมาแล้วไปมาแล้วตายมาแล้วโดนติดเชื้อในกระแสเลือดบางคนก็ป่วยบ้างบางคนก็มีปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี้นะครับป่วยตายบ้างกินข้าวเหนียวมะม่วงตายบ้างอะไรต่างๆนั้นรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ทั้งระดับในคนต่างๆเห็นไหมครับสรุปแล้วไม่ได้ทำความดีให้กับประชาชนเห็นเลยนะครับก็ตกอยู่ภายใต้อนัตของอนุรักษ์นิยมอะไรต่างๆก็สารพัดเรื่องไม่สามารถที่จะพูดได้อธิบายได้ก็พอบางคนได้เป็นใหญ่เป็นโตในเส้นสายต่างๆก็ว่ากันไปครับท่านผู้ฟังครับนะนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้าท่านจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับวันนี้ก็ผมรับมาหลายสายแล้วมา10สายเนี่ย10สายนี่คือซื้อยาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ตอนมานั่งจัดแล้วก็จะส่งไปตามสไปซีวันนี้ก็ไปสไปซีเขาจะปิด1ทุ่มนะครับเดี๋ยวใครอยากจะสั่งยาอยากจะสั่งกาแฟนะครับก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะเดี๋ยววันนี้ผมไม่ไปไหนอ่ะเพราะว่าร้อนแล้วก็รถติดแล้วก็น้ำท่วมอะไรเงี้ยผมก็จะจัดยาลงกล่องลงภาชนะอะไรต่างเดี๋ยวก็จะเอาไปส่งทีเดียวเลยแล้วพรุ่งนี้ท่านก็อาจจะได้รับคนที่โอนตังค์มาแล้วนะครับหรือไม่ก็บางที่ติดน้ำบ้างอาจจะท้าไปอีกวันหนึ่งเพราะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับขอบคุณที่ท่านติดตามรายการยิงให้ตรงเป้านะครับเมื่อวานนี้พี่เล็กก็โอ้ดันโดนน้ำมาจากป่าแตงแต่ละกิ่งแก้วนั่งรถไปเอากาแฟนะครับหลายๆท่านนะครับอุตส่าห์ไปหาอุตส่าห์ไปอุดหนุนเพราะว่ากาแฟหมดมั่งอะไรมั่งแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับมาไปรับของรับอะไรต่างๆนะครับพอวันนี้เมื่อวานนี้แจกทั้งแก้วแจกทั้งช้อนทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรต่างๆทั้งว่านเบิร์นอะไรต่างเมื่อวานนี้ผมก็แจกไปเยอะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราแบ่งกันไปปวดเมื่อยเจ็บปวดกินยาอะไรไม่ตรงเป้าไม่หายนะครับผมก็ดูแลให้นะครับผมก็ทำให้ท่านได้รู้ว่าเออยาดีๆสมุนไพรดีมันยังมีอยู่ในสังคมไทยแต่เราไม่เชื่อกันเองเราก็ไปเชื่ออย่างไรก็ไม่รู้ไปเชื่อหมอไปเชื่อแพทย์ไปเชื่อยาเคมีไปเชื่อยาหลวงไปเชื่อยาเคมีอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่มีปัญหาหรอกครับท่านอยู่ที่ความพอใจของท่านชีวิตของท่านนะครับท่านจะเดินไปทางไหนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใครก็มาห้ามท่านไม่ได้ถ้าท่านเชื่อท่านจะขายของจะซื้อของจะซื้อออนไลน์จะกินยาหลวงจะกินยาเคมีจะกินยาสมุนไพรจะกินอาหารเสริมมันเป็นสิทธิ์ของท่านส่วนจะหายหรือไม่หายก็ให้ท่านได้วิจารณญาณที่ท่านมีอยู่เนี่ยท่านก็ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครจะอยู่ค้ำฟ้าค้ำโลกนะทุกคนต้องตายทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องป่วยแต่ทุกวันนี้มันป่วยเยอะเพราะว่าอาหารสารปนเปื้อนมันเยอะอุบัติเหตุอุบัติภัยมันมาก
แล้วเราก็ช่วยทำอะไรไม่ได้อย่างน้ำท่วมเนี่ยไม่เคยท่วมมาก่อนเนี่ยแล้วจะไปทำยังไงน้ำไหลเราไม่ใช่ไม่ใช่เขตเราไม่ใช่ในอำเภอเราไม่ใช่อบต.เราไม่ใช่อสม.เราจะไปช่วยได้ไงพวกเหล่านี้ที่เป็นขึ้นมาเนี่ยมีแต่คนกองทักเสร็จทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวนี้นะคือใครก็ตามจะเป็นหน่วยงานราชการก็สวาปามแล้วก็โกงกินกันเยอะมากเกินไปบ้านเมืองเราถึงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านอย่าไปพึ่งใครมากเอาตัวเองเป็นตัวตั้งก่อนทำไมเราถึงป่วยถ้าเราเจ็บกินยาเราไม่หายก็กินแต่ปูสมุนไพรบางทีสมุนไพรดีๆก็มีตั้งเยอะท่านก็ไม่สนใจท่านไปกินแต่ยาหลวงยาหลวงยาฟรียาฟรียาฟรียาฟรียาฟรีมีดีที่ไหนของฟรีมีดีที่ไหนใช่ไหมครับฉะนั้นท่านที่กินของถูกท่านต้องระวังด้วยว่าชีวิตท่านถูกขนาดนั้นเหรอเป็นเบาหวานตั้ง3ปีแล้วตั้ง5ปีแล้วความดันไขมันตั้ง40ปีแล้ว20ปีแล้วท่านก็ยังทนกินยาฟรีอยู่นั่นแหละมันกั้นได้คุมได้ก็จริงอยู่แต่ว่ามันทำร้ายไตเห็นไหมทำร้ายไตเพราะไตเสียทีนี้ตับเติมก็ไปด้วยข้างในท่านเสียทุกอย่างชีวิตท่านก็เหลือน้อยแล้วแต่อายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกวันนี้60ก็เก่งแล้วนะแต่ผมอยู่มาได้81ปีแล้วผมก็ถือว่าผมไม่ธรรมดานะครับฉะนั้นก็อยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าทำใจสบายๆหายใจลึกๆผมยังมีของดีๆอีกหลายอย่างเช่นข้าวสารนะครับเป็นข้าวสารอันนี้ก็เนี่ยตอนนี้สั่งมาแล้วเยอะอยู่นะครับใครอยากจะมีชีวิตที่ปลอดภัยแพงนิดนึงก็ไม่แพงมากหรอกแต่ว่ามันเป็นข้าวออร์แกนิกนะชาวบ้านชาวนาเขาทำกันสีเองอะไรเองเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องอะไรพวกนี้นะครับกินแล้วก็ชีวิตปลอดภัยแล้วก็มีคุณต่อประโยชน์อันนี้ก็เป็นข้าวสารส่วนกาแฟรอนิดนึงนะครับว่าเขาเพิ่งโทรมากาแฟกำลังทดลองให้มันชัดเจนก่อนมันยังไม่เหมือนกาแฟดาราสตาร์เขาพี่มันไม่เหมือนกาแฟนกขาวขันซึ่งมันติดลมบนแล้วหรือกาแฟบำรุงร่างกายนะครับมันมีสามแบบก็คือว่าหนึ่งสายตาผ้าสายตาบัวอะไรต่างๆกินอะไรแล้วไม่หายนะครับกินอะไรแล้วไม่ดีขึ้นกินกาแฟก็ไม่ได้อะไรก็ตามไม่ได้ไปเจอกาแฟผมไปเจอกาแฟคาเฟอีนเยอะแล้วก็คอฟฟี่เมดปลอมอะไรพวกนี้ท่านก็อันตรายมันอาจจะไม่ตรงจริตของท่านแล้วท่านไม่รู้จะกินของหวานคนไทยแพ้หวานแพ้อาหารรสจัดแล้วจึงป่วยอะไรต่ออะไรกันเยอะนะครับก็ให้ท่านได้เข้าใจว่าเราตามใจปากมากเกินไปชีวิตของเราก็เลยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาอะไรต่างก็เมื่อวานนี้ก็ขอบพระคุณหลายๆท่านนะครับที่มาดูแลกันท่านก็ได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยนะมันมีปัญหาก็เราก็ต้องแก้ไขเก่าให้มันโดนนะกินอะไรก็แต่ให้มันรักษาได้นะครับให้มันหายจะใช้เวลานานเวลาอะไรก็ดีกว่าไปกินนานๆแล้วก็ไม่หายแล้วก็ร่างกายเราก็ลำบากเมื่อวานนี้คุณแม่ยุพรัตน์สาธุภาคนะก็เนี่ยอยู่ตรงนี้เองนะครับก็ของส่งมาคืนแล้วพอมาให้ผมเมื่อวานก็จะไม่ดูนะท่านอยู่หนองซ้ำซากนะแค่หมู่มันผิดซะเองอะเลขบ้านกับหมู่มันผิดก็เลยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอากลับมาตอนนี้ของอยู่กับผมแน่ๆนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็อยู่หนองซ้ำซากนะครับบ้านบึงชลบุรีอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะส่งกลับคืนไปใหม่เดี๋ยวให้น้ำรถก่อนนะแม่นะแสดงว่าไปสถานีหลังยาวไปสถานีขี้เกียจติดต่อได้แล้วได้คุยกับแม่แล้วแต่ปรากฏว่าการที่มันจะบอกว่ายังไงยังไงมันตีกลับเลยตอนนี้ของอยู่ที่ผมนะแม่ยุพรัตน์สาธุภาคอยู่น้องซ้ำซากบ้านบึงชลบุรีนะครับก็มีลูกค้าเยอะนะครับที่บ้านบึงชลบุรีเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะส่งกลับไปใหม่หลังจากน้ำรถหรือว่ายังไงก็แม่ขอโทษด้วยนะครับก็คืออย่างเงี้ยมันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในการส่งในการบริการของหน่วยราชการหรือรับผิดชอบกิจอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่บางคนก็ดีบางคนก็มีตั้งใจแต่เด็กรุ่นใหม่บางคนอัปเดตจังไรก็มีเยอะเหมือนกันก็เขาไม่มีปัญหาแต่ผมเนี่ยผมไม่เคยทำให้ใครเสียใจผมไม่เคยทำให้ใครเสียหายผมมีแต่ช่วยนะครับเพราะว่าผมรู้เวลาผมก็ไม่จะหยุดมากๆเดี๋ยวผมก็ตายแล้วตั้ง80กว่าคนที่ไปซื้อยาคนที่ไปดูแลนะที่ผมดูเนี่ยอายุน้อยกว่าผมทั้งนั้นท่านก็ดูเอาแล้วกันคนอายุ80กว่าขับรถไปเองนะแล้วก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่เคยอาศัยใครเลยแม้กระทั่งการทำยาแม้กระทั่งติดต่อโฆษณาจัดรายการพักเพื่อต่างๆนะครับวันแมนโชว์จริงๆท่านผู้ฟังครับไม่มีหรอกครับแค่ที่จะมานั่งพูดมานั่งจัดยานะครับอย่างเดียวคือทำไม่ได้คือผลิตเท่านั้นเองแต่เรามีฐานผลิตของเราอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราก็มีฐานเรามีสวนออร์แกนิกซึ่งมันเป็นสวนที่ไม่มีสารปนเปื้อนผักเผือกอะไรต่างๆไม่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาพยายามเน้นทุกอย่าง
จะขึ้นรั้วจะปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆแล้วชาวนาที่เขานำข้าวมาเนี่ยเขาก็เอาชาวนาที่เป็นอาชีพที่ว่าไม่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรต่างๆเอาอาจจะของดีๆท่านถากว่าท่านได้รายการนี้เป็นเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันว่านดาราหรืออะไรต่างๆหรือจะเป็นกาแฟนะครับที่ผมมีอยู่แล้วกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่เราก็ขายดิบขายดีทำไม่ทันอยู่แล้วเพราะผมมีความสุขอยู่ตรงนี้ฉะนั้นท่านจะอยู่ตรงไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านเข้าใจนะครับท่านเข้าใจในเรื่องของการกินยาในเรื่องของบริโภคในเรื่องของอาหารต่างๆท่านจะไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะเราตายกับอาหารเราตายเพราะยาเราตายเพราะอาหารเนี่ยมากที่สุดเพราะว่าอาหารสารปนเปื้อนจากจีนมันเยอะมากมันมีสารเคมีนะครับแล้วมันก็เอาของปลอมมาผมก็เหลือเชื่อแล้วครับไข่ปลอมข้าวสารปลอมนะปูอัดก็เป็นปลอมแล้วก็ยังจะมีมะเขือเทศมันทำมาเหมือนเลยครับของปลอมแล้วก็กะหล่ำปลีก็มันปลอมอีกแหละมันทำมาเป็นชิ้นเอามาทำมาชุบให้มันดูเป็นผักติดทีละอันเป็นหัวกะหล่ำปลีแล้วก็ผ่าเผือกเหมือนหมดเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อไอ้จีนนี่มันอย่างไรมากๆเลยเขาเก่งเราเรียกว่าเขาเก่งแต่เขาเอาปลีฉะนั้นใครจะกินของจีนจะใช้ของจีนท่านก็ต้องระวังนึกดีๆครับอะไรที่เป็นของจีนเนี่ยมันไม่น่าใช้ไม่น่าครบนะเหมือนกับเขมรเนี่ยครบไม่ได้เลยผู้นำของมันอับปลีจังไรนะแล้วตอนนี้มันก็เป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะไอ้มาอังเคิลของมันเอาทองอะไรไปฝากไว้ที่อเมริกาหรือไปฝากไว้ไปฝากไว้ที่จีนมันจะโดนจีนยึดหมดตอนนี้ประเทศมันล่มสลายน้ำท่วมบรรลัยไว้วอดหมดแล้วครับบ่อนเบือนที่ผมเคยไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปอยเปรตไม่ว่าจะเป็นที่ช่องจอมช่องชะงำช่องแม็กช่องอะไรต่างๆที่ผมไปมาไปเที่ยวหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันล่มสลายหมดแล้วเป็นสแกมเมอร์หมดแล้วเป็นสแกมเมอร์หมดเลยแต่ที่ปอยเปรตเนี่ยตอนนี้ก็หมดแล้วครับอันนั้นก็หมดไม่มีอะไรแล้วเป็นแก๊งสแกมเมอร์กันหมดแล้วนะครับเขมรตอนนี้แย่หมดแล้วก็ที่ช่องจอมเนี่ยนะครับช่องจอมเนี่ยมันก็เป็นฐานปฏิบัติการผู้หญิงไปอยู่โดนข่มขืนผู้หญิงไปอยู่ไปหลอกไปทำงานเงินเดือน 20,000 30,000 มันก็ใช้ให้หลอกประเทศไทยให้ส่งจดหมายไปหาญาติส่งจดหมายไปแล้วก็รีดไถมาเป็นแก๊งสแกมเมอร์นะหลอกลวงเงินอยู่ในธนาคารก็โดนหลอกได้ฉะนั้นคนไทยเนี่ยที่ไปทำงานในสแกมเมอร์หรือวิชาชีพเนี่ยอยู่ที่ช่องจอมเยอะมากแต่ตอนนี้เขาล่าเป็นพนาศูนย์หมดแล้วครับก็เข้าไปไม่ได้ตัดขาดหมดแล้วนั่นคำเห็นกับเราเนี่ยชาตินี้ไม่ต้องคุยกันนอกจากว่ามันมีข้าราชการของไทยที่ไปเปิดด่านว่าอยากจะเปิดอย่างเดียวเพราะว่ามันรับสวยมาจากคำเห็นมันรู้ไอ้อังเคิลมันรู้นะไอ้พวกนำเฮงซวยของมันน่ะรู้ตัวคุณเซนมันรู้ว่าประเทศไทยทหารคนไหนในพลคนไหนน่ะกินสวยเท่าไหร่กินสวยเท่าไหร่แล้วมันรู้หมดฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันแก้ยากแล้วเพราะมันปล่อยไว้จนกระทั่งนานเหมือนเราจะไล่ฝรั่งไปมันไล่ยากไล่คนจีนออกไปมันไล่ยากนะพม่านี่ไล่ไม่ได้แล้วเพราะพม่ามันมีหุ้นส่วนชีวิตกับคนไทยไม่ใช่น้อยเขมรก็เหมือนกันเด็กผู้หญิงเขมรยังไล่ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆมันมาสวมสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็สักวันหนึ่งคนไทยก็เริ่มไหวตัวทันในบางคนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนเขาก็เริ่มรู้ปัญหาของเราว่าเราเจอกับอะไรระดับล่างๆและระดับบนๆมันแก้ไม่ได้เพราะว่าคนรวยคนเป็นในพลคนเป็นระดับพลเอกกับพวกเนี้ยนะแล้วเขามีตำแหน่งแห่งหนแล้วเขายังจะมีอำนาจอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายซึ่งคนไทยก็รู้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นถึงบอกว่าเราเนี่ยชีวิตลำบากก็เพราะราชการเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่เป็นคนโง่เยอะมากกว่าคนฉลาดไอ้คนที่เขาเข้ามาเขาฉลาดเขาเฉลียวเขาโกงเขาทำได้ทุกอย่างแต่เราทำเขากลัวตำรวจกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นต่างๆเราไม่กล้าทำเราก็เลยกลายเป็นคนจนเป็นคนไม่มีความรู้ถูกคนร่ำรวยคนมีเหล่เล่อะไรต่างๆนะเราไปไหว้พระดูสิครับเนี่ยว่าอารมณ์กดเนี่ยดูที่วัดพระบาทน้ำพุติดคุกตั้ง 400-500 ปีแล้วก็ลูกศิษย์เขาด้วยไอ้หมอเออะไรเนี่ยไอ้300กว่าปีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องติดอย่างนั้นอย่างน้อยคงก็ติดตลอดชีวิตอยู่แล้วเพราะว่ากติกามันไหลเป็นร้อยพันเป็นหมื่นคดีไงก็เป็นไปตามกรรมนั้นกรรมนี้กรรมนี้ต้องคิดดูที่ตอนนี้ก็เหลือทรัพย์สมบัติคือผ้ากำมา1ผืนและขันน้ำติดอยู่ในคุกครับทั้งอารมณ์กดก็เหมือนกันนะครับพระเห็นไหมครับของดีๆคนดีๆอับปรีจังไรกันทั้งหมดใช้พอเหลืองธรรมะเก็บธรรมะกินนั้นท่านจะไหว้พระเดี๋ยวนี้ท่านไม่ค่อยสนิทใจไอ้โจรสมีชอบก็ไปอีกเป็นไงครับรวยเป็นพันล้านมีทองเป็นโอ้โหเป็นกุลุดนะอีนางคู่เดทของเขาเนาะก็เห็นไหมครับจากผู้หญิงมีลูกมีผัวมาแล้วไม่รู้จะไปทางไหน
มาเจอพระเห็นไหมครับวัดดังๆจังหวัดอยุธยาแท้ๆเนี่ยเมืองหลวงของเราแท้สมัยก่อนเนี่ยทุกวันนี้ล่มสลายหมดแล้วนะจังหวัดอยุธยาเนี่ยหลายเรื่องหลายอย่างมีแต่ปัญหาสมิโชตนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ว่ากันไปฉะนั้นท่านเดี๋ยวนี้ท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์พระเจ้ามาทำสมุนไพรกันเยอะมารับรองรับไปเป็นพรีเซนเตอร์กันเยอะอันเนี้ยมันดูไม่ดีนะครับท่านจะระยะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่าการที่เป็นพรีเซนเตอร์โดยคนมีสตังค์ให้เงินให้เงิน10ล้านเนี่ยแต่เขาไปหลอกคนเงิน100ล้าน1000ล้านเนี่ยแล้วแค่บอกว่าอาตมาว่ายานี้มันดีอาตมาลองแล้วอาตมาอย่าพวกเนี้ยเหมือนดาราพระเอกนางเอกอ่ะฉันกินแล้วผมกินแล้วผมดีแล้วเยอะตอนนี้เยอะมากครับฉะนั้นท่านจะซื้อของจากออนไลน์จะซื้อของจากโลกโซเชียลเนี่ยท่านต้องคิดหนักๆผมให้ท่านคิดสัก3เดือนก็ได้ให้ท่านกินก่อน3เดือนถ้ามันหือมันอือก็แสดงว่าใช้ได้แต่มันไม่หือไม่อือเอาแค่เดือนเดียวพอแล้วก็ท่านก็ต้องเปลี่ยนอย่าไปหลงเป็นเกมของเขาฉะนั้นทุกวันนี้เห็นไหมหมอใหญ่ๆก็มาเป็นทำเป็นพรีเซนเตอร์มาพูดมาสาบานให้ผมเป็นอย่างนั้นให้ผมเป็นอย่างนี้ถ้าผมแพทย์ของผมรักษาไม่ได้ขอให้ผมตายในกี่วันเจ็ดวันมันใช้คำสาบานกันหมดแล้วถอยหลังเข้าป่าเข้าคลองกันหมดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นทุกวันเนี่ยของดีไม่ต้องไปสาบานให้เขากินก่อนให้เขากินก่อนเอาหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอย่างผมเนี่ยผมบอกเลยเบาหวานความดันไขมันถ้า3เดือน6เดือนไม่หายนะท่านไม่ดีขึ้นไม่เคลื่อนไหวเลยท่านเอาขวดเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วท่านเอามาคืนผมท่านเสียไปเท่าไหร่ผมจะคืนให้ท่านหมดเลยไม่ต้องเสียทักบาทนี่คือรายการที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่ายามันมีคุณภาพมันตอบโจทย์ได้ผมถึงขายดีไปไหนครับขายดีขายยาทำให้ทันฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานมานานนะครับแล้วก็รักษาไม่เคยหายเนี่ยบางคน20บางคน25ปีบางคน30ปีที่อยู่ถ้าไปโง่กินอยู่ได้เอา6เดือนพอฉะนั้นหมอจะว่ายังไงแพทย์จะว่ายังไงท่านก็อย่าไปใส่ใจเยอะชีวิตของเราเราเป็นเจ้าของลูกมันไม่เอาเราลูกมันไม่ออกเงินให้เราลูกมันก็ไปอยู่กับผัวมันไปอยู่กับเมียมันไปอยู่มันก็ทิ้งเราให้เราไปอยู่บ้านคนจราบ้านบางคนมีลูกมีเงินมีทองพ่อแม่ยกสมบัติให้มันละลายหมดเห็นไหมครับมันไปเชื่อเมียมันก็พาออกนอกลู่นอกทางหรือบางคนไปเชื่อผัวมันเห็นไหมครับมันทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้ไปอยู่ในกรงหมาก็เป็นข่าวเห็นไหมดูดิครับพ่อแม่เลี้ยงมันมาทั้งตดทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเช็ดตูดเช็ดหน้าเช็ดก้นมันอ่ะทำได้ทุกอย่างพ่อแม่แต่มันพอมันโตขึ้นมันได้ดีแล้วมันเอาพ่อแม่ไปทำเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายเป็นแมวเห็นไหมมันไม่ได้ครับสายตาของคนไทยดูแล้วมันช้ำใจฉะนั้นอย่าไปยกสมบัติหรือว่าอย่าไปเห็นว่าลูกมันจะต้องเลี้ยงเราลูกมันจะดูแลเราลูกมันจะมาตอบสนองเราตอนหลังอะไรต่อมันไม่มีแล้วครับโลกมันเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้มันเห็นหมาเป็นพ่อเป็นแม่มันเห็นคนเลวเป็นพ่อเป็นแม่ก็ว่าไปคนทุกช่วงก็มีคนดีก็เยอะแต่สังคมทุกวันนี้มันไม่มีแล้วมีความอับรีความจังไรทั้งนั้นทุกอาชีพท่านไปดูนักการเมืองในอันดับที่หนึ่งนักการเมืองเนี่ยท่านไปดูดิเดี๋ยวนี้เขาพยายามทำทุกอย่างที่จะเอาชนะไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาที่คาถาท่านดูแล้วกันครับมันไปรวยกันอยู่มันก็ไปรวยจากสแกมเมอร์มันก็ไปรวยจากร้านงบอะไรต่างๆนกสร้างสะพานงบสร้างฝายงบสร้างเขื่อนงบอะไรต่างๆมันก็เอาเงินมาไปจ่ายแจกกันสุดท้ายปลายชีวิตเห็นมันติดคุกกันหมดอ่ะมันรวยจากไหนอ่ะก็มันรวยจากการโกงไงฉะนั้นบางทีกระดาษถุงยางชีพเนี่ยมันยังโกงเลยใช่มั้ยถุงยางชีพเนี่ยมันยังโกงฉะนั้นเราไปฟังใครไม่ได้เราไปเชื่อใครไม่ได้ฉะนั้นกราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งปวงนะครับว่าถ้าว่าท่านเข้าใจชีวิตท่านก็จะเหมือนผมคือดูแลสุขภาพรักตัวเองเยอะๆดูแลตัวเองเยอะๆไม่มีใครเขารักเราเท่าตัวเราเองฉะนั้นท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพศไหนก็แล้วแต่นะครับเกิดมาเป็นคนแล้วท่านต้องใช้ความเป็นมนุษย์ของท่านอย่าให้เขาหลอกครั้งเดียวก็สองพอแล้วสองครั้งก็ยิ่งเจ็บใหญ่ฉะนั้นบางคนถูกหลอกทั้งชีวิตหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกท่านก็ยังให้เขาหลอกอยู่นั่นแหละพอนะครับผู้ฟังที่เคารพครับป่วยเจ็บมีปัญหารักษาได้โดยสมุนไพรธรรมชาติจากรายการยิงให้ตรงเป้าที่ผมทำมาจากปริยนคนนี้แหละครับอายุ81ปีไม่ต้องกินยาหาหมอเห็นไหมครับไปนู่นไปนี่ขับรถได้ไปนู่นไปนี่ทำได้หมดเลยไม่ต้องแล้วก็ยังจะช่วยสังคมด้วยเพราะวันนี้แจกเสื้อผ้าวันนี้เมื่อวานนี้หมดรถเลยนะครับทั้งเสื้อผ้ามีอาหารมีเต้าน้ำเต้าหู้มีแก้วมีถ้วยอะไรต่างๆแล้วมีขนมนมเนยอะไรต่างๆมีมาม่าของเอาเมื่อวานไปเอามาม่าไป2ถุงใหญ่ก็แจกคนละ5ถุง3ถุงก็ว่ากันไปนะครับก็
บางคนไม่มียามอดอยากเนี่ยน้ำท่วมมาปามากช่วยได้นะครับก็ว่ากันไปขอแห้งมันใส่น้ำกินได้เลยเนี่ยกินมากๆมันก็ไม่ดีนะครับเพราะมันมีเกลือเยอะมันมีโซเดียมเยอะมันจะเป็นโน่นเป็นนี่ดังนั้นอะไรก็ตามของกินเนี่ยท่านก็ต้องระวังเหมือนกันอะไรถ้าเราเสพไปเยอะๆกินไปเยอะๆเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อตัวเราฉะนั้นก็ให้ท่านระวังสักนิดนึงในการกินอาหารแล้วก็กินสารปนเปื้อนต่างๆที่มันติดเข้าไปในสิ่งเหล่านี้นะครับครับท่านผู้ฟังครับหมายเลขโทรศัพท์มี2เบอร์นะครับหมายเลข089057 1670นะครับ089 057 1670อีกเบอร์หนึ่งก็062 258 8478นะครับมี2เบอร์นะครับท่านจะโทรเบอร์ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันจะใช้ทั้งทางโซเชียลก็ได้ใช้ทางสารทางไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น ID ไลน์ทั้ง2เบอร์ท่านสามารถที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้ด้วยความมั่นใจว่าของดีๆยาดีๆมันมีอยู่แต่เราไม่เชื่อกันเองฉะนั้นถามว่าใครอยากหายเป็นเบาหวานความดันไขมันโรงพยาบาลไหนเขารักษาท่านไม่ได้เขาให้ท่านกินยาคุมยาคุมยาคุมก็จะบอกว่าคุมได้แล้วคุมได้แล้วมันไม่ใช่หรอกครับคุมได้แล้วแต่ว่าสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนมันไปทำร้ายตับไตหัวใจม้ามปอดทำให้เราอ่อนแรงทำให้เราหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็ทำให้เราเกิดโรคซับซ้อนขึ้นมาหลายเรื่องและหลายอย่างฉะนั้นก็บอกกันตรงๆพูดกันตรงๆนะครับว่าชีวิตของเรามันมีค่าแต่เราอย่าไปสร้างให้มันไม่มีค่าตักตัวเองนะครับดูแลตัวเองกินอาหารนะจะทำอะไรก็แล้วแต่รักษาโรคนะครับกินยาจะกินทุกอย่างอ่ะเราต้องระวังหมดเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเราอยู่กับคนหลายชาติหลายภาษาฝรั่งบางค่าตอนนี้มันเข้ามาอยู่บ้านเราสินค้าขาวเนี่ยมันน่ากลัวผมพูดอยู่มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าชีวิตของคนเราแล้ววันนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าคนอีกแล้วครับฉะนั้นถ้าเราไว้ใจคนมันก็จะจนใจตัวเองผมพูดตลอดเวลาแล้วพูดมานานเกินเหตุละว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าเราประมาทนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่ามันจะต้องเจอเข้าสักวันหนึ่งนี่ตอนนี้เขาก็บอกแล้วว่ากรุงเทพจะต้องล่มสลายกรุงเทพจะต้องเปลี่ยนเมืองหลวงกรุงเทพจะต้องน้ำท่วมมากกว่านี้แล้วไม่ถึงพวกเราเนี่ยมันเราก็จะไม่ได้เห็นมันอาจจะล่มสลายหายไปจากน้ำท่วมจากธรรมชาติดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต่างๆมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นผมเคยบอกแล้วว่าสังคมยุคนี้มันเปลี่ยนไปความเสื่อมโทรมอะไรต่างๆมันเสื่อมหมดแล้วครับนะวัดจะล้างนางจะพยองเงินทองจะเป็นพระเจ้าคนแก่จะกำพร้าจอมพระราจะหม่นหมองพี่น้องจะฆ่ากันครูจะกลัวสิทธิ์นะผิดจะเป็นถูกลูกจะเป็นคนล้างผลาญไอ้คนพาลก็จะอาหังขาคนบ้าก็จะเด่นดังคนรวยคนมีสตังค์ก็จะเป็นเทพเจ้าไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นในยุคที่สังคมมันเสื่อมโทรมผมพูดตลอดเดี๋ยวนี้มันมีฝรั่งเข้ามาบ้านเรามีเยอะมากหลายชาติด้วยไม่ใช่ชาติเดียวแล้วพวกที่น่ากลัวพวกอิสลามพวกตะวันออกกลางพวกนี้นะครับนี่นะครับมันเสื่อมโทรมแล้วภัยจากโรคภัยจากคนภัยจากอาหารเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยไหมลูกชิ้นหมูปิ้งหมูย่างหมูกระทะหมูจุ่มท่านรู้หรือว่าเขาเอาเนื้ออะไรมาทำหมูอะไรมาทำเรียบร้อยสวยงามใส่รสหวานเข้าไปใส่รสเผ็ดเข้าไปนิดนึงใส่เค็มเข้าไปหน่อยนึงท่านก็รู้ว่าอร่อยกินแล้วถูกปากมันอาจจะเป็นเนื้อเหี้ยอาจจะเป็นเนื้องูอาจจะเป็นหมูอาจจะเป็นตัวอัปปีจังไรเท่าไหร่นะครับฉะนั้นมันไม่ใช่ของจริงๆเหมือนอย่างที่เราคิดฉะนั้นอาหารสารปนเปื้อนไส้กกไส้กรอกอะไรต่างๆที่ท่านกินเข้าไปต้องระวังให้มากๆนะครับท่านผู้ฟังครับพอมันเสียไปแล้วมันเจ็บไปแล้วมันป่วยไปแล้วเนี่ยยารักษาไม่หายเนี่ยเราคือรอความตายแล้วทุกทรมานอาหารทั้งนั้นครับที่มันมีตรงนี้ฉะนั้นอย่าไปกินแล้วถ้าเปื้อนนะอย่าไปกินกินง่ายๆกินผักผักก็ต้องผักที่เราไปซื้อแล้วเดี๋ยวนี้ผักแพงมากนะครับแต่แม้กระทั่งผักบุ้งนะผักบุ้งจีนอะไรต่างๆโลตั้ง30 40นะแล้วเขาไปกินผักบุ้งนาเขาสีแดงๆอ่ะเอามาล้างให้สะอาดใช่ไหมครับนั่นแหละครับวิตามินก็เยอะกินแล้วก็อร่อยผัดกับไข่ก็ได้แกงส้มก็ได้เนี่ยผักบุ้งอ่ะไม่ต้องไปกินผักบุ้งจีนที่มันฉีดปื้ดลงไปในน้ำหรือผักกระเฉดฉีดปื้ดเข้าไปเนี่ยล้างไม่หมดหรอกครับนั่นเราลมหายใจจากกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราดื้อเราประมาทตายเพราะยากับตายเพราะอาหารนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่ท่านไม่เจอมาก่อนคือน้ำท่วมน้ำหลากน้ำไหลเห็นไหมครับน้ำท่วมปีนี้ทำให้คนหลายจังหวัดหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวพอน้ำ
แล้วก็ที่เขาจะบอกว่าจะชดเชยให้เท่านั้นเท่านี้ท่านจะไปฝันกลางวันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะนักการเมืองมันโกงหมดแล้วมันกินหมดแล้วมันแบ่งกันหมดแล้วเราจะไม่ได้เลยฉะนั้นท่านผู้ฟังจะไปฟังใครมีเงินเก็บไว้ดูแลตัวเองให้ได้มีข้าวสารดีๆมีอาหารดีๆนะครับแล้วก็กินเข้าไปในนิดเดียวก็อิ่มแล้วอยู่ได้ทั้งวันนึงใช่ไหมไม่จำเป็นต้องกิน3มื้อกิน10มื้อไม่ต้องกินโต้รุ่งกินยันเช้ากินทั้งเหล้ากินทั้งสูบทั้งบุหรี่อะไรต่างๆเนี่ยร่างกายเราไม่เอาแล้วที่เราไปนั่งกินกันยันโต้รุ่งโต้รุ่งโต้รุ่งจะตายหมดไม่นานแล้วครับตายหมดไอ้โต้รุ่งนี่แหละอาหารตามสั่งนี่แหละตายหมดเพราะมันร่างกายเขาต้องการพักผ่อนนะครับบุหรี่เหล้าอะไรต่างๆเขาไม่เอาแต่เราไปดันทุลังกันเองยิ่งหน้ากินเจเพราะคนอาจจะไม่กินไม่ได้กินเจแต่บางคนก็อาจจะกินเจเพราะบางคนก็เกิดมาในสังคมของเขาเป็นแบบนี้ก็ต้องว่ากันไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์สุริยนะครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็หลังจากจบนี้ท่านโทรมาได้เลยเดี๋ยวผมจะมีเวลาแล้วครับจะจัดยาให้ท่านจะเอากาแฟซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือยังไงหรือจะว่ากู้ละเท่าไหร่นะครับแล้วก็ว่าไปผมลดราคาให้ว่าน108ตอนนี้มีเยอะมากเลยตอนนี้สั่งมาเพียบเลยครับนะครับปวดขาลุกโอยนั่งโอยกินไอ้นุ่นกินไอ้นี่กินยาปวดกระดูกทับเส้นไม่หายก็ใช้ทาด้วยแล้วกินยาเกี่ยวกับทับเส้นไปด้วย2อย่างคู่กันเดี๋ยวที่ท่านปวดท่านเจ็บท่านก็จะค่อยๆหายคือรักษาทั้งภายนอกสู่ภายในและภายในสู่ภายนอกกินได้ทายดีสมุนไพรดีๆมีเยอะๆท่านต้องเชื่ออย่าไปดื้ออย่าไปประมาทนะครับนี่คือรายการยิงให้ตกเป้าหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089-057-1670นะครับจับจดไปเลยครับ089-057-1670อีกเบอร์หนึ่งก็062-258-8478นะครับ062-258-8478ทุกโรคมีทางรักษาทุกปัญหาแก้ไขได้ท่านเป็นโรคอะไรแล้วแต่ถ้าท่านไม่ดื้อจริงๆท่านกินยาท่านกินแต่อาหารควรแก่โรคควรแก่อายุนะครับมันตรงกันไปตรงกันมาท่านจะค่อยๆดีขึ้นแล้วชีวิตของท่านก็จะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บเป็นทุกคนป่วยทุกคนตายทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่การที่เราทุกข์ทรมานทุกวันนี้เพราะว่าเราเกาไม่ถูกที่คันหัวแล้วท่านเกาตูดไม่ได้รถยางไม่ดีก็ต้องซ่อมที่ยางเครื่องไม่ดีก็ต้องซ่อมที่เครื่องนะครับรถมันจะใหม่สวยงามแต่ว่าเครื่องไม่มีเครื่องวิ่งได้ไหมไม่ได้น้ำมันเครื่องหมดไม่ได้ครับนะครับน้ำมันเบรกขาดไม่ได้ครับเบรกไม่อยู่ไม่ได้ครับฉะนั้นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องท้ายทุกอย่างมันต้องไปพร้อมกันหมดฉะนั้นกราบเรียนท่านผู้ฟังด้วยความเคารพว่าอย่าดื้ออย่าประมาทและอย่าขี้เหนียวจนเกินไปชีวิตท่านจะปลอดภัยและอายุยืนเหมือนอย่างผม80กว่ายังอยู่ไปได้อีกยาวเพราะเราไม่ดื้อและเราเข้าใจโลกอะไรที่ไม่ดีแล้วก็หลีกหนีให้ห่างไกลที่สุดวันนี้หมดเวลาจากรายการนะครับมีอะไรก็โทรมาคุยกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหมายเลขโทรศัพท์089-057-1670นะครับวันนี้ไปก่อนขอบพระคุณครับเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตามปกตินะครับวันนี้หมดเวลาขอบคุณและสวัสดีครับ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: ลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
4: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: PNสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดรถสุขภาพมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับเนื่องจากหลายท่านได้รอวันเวลาในช่วงของจอดรถสุขภาพจะมานะครับได้สแตนบายขึ้นวิทยุคือหมุนไว้ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อจะฟังรายการจอดรถสุขภาพกับผมกิตติกรกัญจนาเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิตติกรแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังเนี่ยเยอะมากนะครับที่รอฟังรายการจอดลึกสุขภาพเพราะว่ารายการของเราได้ออกอากาศไปนะครับก็มีประโยชน์สำหรับท่านที่โทรมาพูดคุยรายการไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของคาตามินหรือเป็นสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับในรายการในแต่ละวันสะสมตอนนี้เป็นแสนๆนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับเวลาเนี่ยในการเดินทางของชีวิตเนี่ยคุณติ่งนะครับเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เรากำลังหลงลืมไปมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจก็คือสุขภาพนะครับคือสุขภาพ
1: คือ
0: จะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่หลายๆคนนะชอบพูดถึงก็คือเรากำลังหลงลืมสุขภาพเพราะว่าเรามุ่งแต่เรื่องทำมาหากินพูดง่ายๆ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนก็ได้ยินคำพูดว่าเราหาเงินมาตลอดชีวิตแล้วมาเพื่อรักษาตัวเอง
1: ตอนจะบอกบ้านปลายก็เดี๋ยวนี้ไม่บ้านปลายชีวิตแล้วนะ
0: มันคือผมได้ฟังนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นักร้องศิลปินต้องขอเอ่ยนามเพราะว่าท่านเป็นคนให้สัมภาษณ์ก็คือน้ำหมูพงเทพกระโดนจำนาน
1: ค่ะ
0: แกบอกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนตัวเองเนี่ยหาเงินสะสมมาตลอดชีวิตแต่ว่ามาใช้เงินก้อนหนึ่งเพื่อรักษามะเร็งนะครับแต่ว่าแกก็บอกว่าโชคดีที่การรักษาเนี่ยจะได้รับการเมตตาจากโรงพยาบาลและก็คุณหมอที่ดีๆทำให้แกนี่มีชีวิตอยู่ได้แล้วก็เงินก็ยังมีบางส่วนก็จะฝากถึงว่าบางช่วงของชีวิตเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตจนหลงลื
1: ม
0: นะและเราไม่ได้ถึงคำนึงว่าการรักษาสุขภาพเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินคนเดียว
1: ค่ะ
0: นะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเลยว่าการรักษาสุขภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดิน
1: ใช่
0: การเหมือนกันการออกกำลังกายคือการได้เผาผลาญไปในตัว
1: ค่ะ
0: เรื่องที่สองอีกอย่างหนึ่งคือการพักผ่อนท่านได้อยู่ที่บ้านบอกก็พักก็นอนอยู่แล้วนะครับบางทีนอนไม่หลับนะครับท่านต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยนี่ 6-8 ชั่วโมงในต่อวันเพราะการพักผ่อนเนี้ยจะเป็นโอสถชนิดหนึ่งที่ทำให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับการพักผ่อนการทานอาหารการออกกำลังกายก็มีไม่มากหรอกครับแต่ที่สำคัญคือสุขภาพจิต
1: อันนี้สำคัญนะ
0: ครับเป็นสุขภาพจิตเพราะว่าโลกยุคการแข่งขันนะครับสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากท่านมีความสุขอายุก็ยืนถ้าท่านเครียดโรคก็มาคุณง่าย
1: ๆไปไวเหมือนกัน
0: โรคก็มานะครับโรคก็มาเดี๋ยวก็ความดันเกิดขึ้นการพักผ่อนไม่พอก็ภาวะความดันนะครับความดันโลหิตท่านต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับจากใจรายการจดลึกสุขภาพนะครับเช่นเคยสำหรับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะคาตามินนะคะคาตามินเนี่ยประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้เรื่องของคาตามินเนี่ยมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะคะโทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0844386644ค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยระยะเวลาเป็น10ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: เราแสดงถึงความมั่นคงเราแสดงถึงความจริงใจที่เราจะรับใช้สังคมไทยในตลอดระยะเวลาที่ยาวนานนะครับ
1: ค
0: าตามินนั้นคุณผู้ฟังตอนนี้เราเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านเช่นเคยนะครับไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรืออยู่ปริมณฑลก็คาตามินก็เปิดส่งบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านในทุกๆวันไม่มีค่าจัดส่งนะครับท่านจะซื้อชุดทดลอง ือจะซื้อเป็นชุดของขวัญหรือจะซื้อเป็นชุดโปรโมชั่นโปรดีโปรดังตอนนี้6กระปุกแถม2กระปุกนะครับผมย้ำในรายการโปร6กระปุกแถม2กระปุกหรือโปรครึ่งโหลนะ
1: ค่ะ
0: ครึ่งโหลแถม2กระปุก
1: ราคาเดิมนะ
0: ในราคาเดิมนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สนใจสั่งซื้อนะครับซึ่งตอนนี้สายของเราเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าคาตามินตอนนี้เรายังเปิดโปรอยู่นะครับยังไม่ปิดนะครับก็รีบโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับเราจะจัดส่งของให้ท่านได้อย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้พี่น้องต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ในภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกตากกำแพงเพชรตอนนี้เรามีลูกค้าอยู่เกือบทุกจังหวัดนะครับเราส่งบริการเคอรี่หรือจะส่งแฟตเอ็กเพรสหรือบริการไปรษณีย์ไทยบางที่คนเด่งที่ไปมานะครับตอนนี้เรามีครอบคลุมอยู่ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นบริการอื่นๆนะตอนนี้ซึ่ง
1: ก็ค่อ
0: นข
1: ้
0: าง มากนะครับ
1: นะไปรษณีย์ไทยเองตอนนี้ก็มีบริษัทลูกด้วยนะ
0: ครับ
1: ส่งรวดเร็ว
0: ส่งรวดเร็วนะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันนะครับเป็นการแข่งขันซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคพูดง่ายเราจะติดต่อได้ถึงกันได้อย่างรวดเร็วในโลกยุคใหม่นะครับเป็นข้อดีนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้องการพูดคุยนะครับบริการสั่งซื้อกับคาตามิน0843856644นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณติ่งวันนี้เรามี
1: เรื่อง
0: อ
1: ะไรดี
0: เราพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายต่อสักนิดหนึ่งนะครับสั้นๆนะครับในช่วงเบรกนี้ก็คือการออกกำลังกายเนี่ยคุณผู้ฟังอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการการออกกำลังกายนี่มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับการออกกำลังกายนี่การเป็นการลดความเครียดอย่างหนึ่งไปในตัวเช่นการเดินหรือการยืดเส้นยืดสายการแกว่งแขนพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านท่านต้องอารมณ์ดีนะครับการอารมณ์ดีเนี่ยมันเป็นงานวิจัยอยู่ข้อหนึ่งก็คือการอารมณ์ดีเนี่ยเป็นการทำให้เลือดเนี่ยการสูบฉีดการเดินการวิ่งหรือเป็นการที่ทำให้ภาวะกรดต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องไขมันโดยเฉพาะในเรื่องการเผาผลาญนะครับเพราะว่าการแสดงการอารมณ์หมายถึงการสุขภาพจิตนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะครับโดยส่วนใหญ่จากงานวิจัยคนเด็กเราจะสังเกตเห็นว่างานส่วนใหญ่ที่วิจัยเนี่ยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ร้อยปีร้อยปีนะอายุร้อยปีเนี่ยจะมีสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือ 1. อารมณ์ดี
1: จริงค่ะ
0: 2. การทานอาหารจะเป็นการทานผักพื้นบ้านนะเป็นการทานอาหารพื้นบ้านเป็นการทานอาหารเขาเรียกว่าปฐมภูม
1: ิ
0: ก็คือไม่ต้องดัดแปลงมากไม่ต้องดัดแปลงมาก
1: บางคนก็ทานสดเลยก็มี
0: ใช่โดยการผักจิ้มน้ำพริกนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งระยะหลังๆเนี่ยในคนเมืองเนี่ยในคนในตัวเมืองในเมืองหลวงเนี่ยนะครับการทานผักเนี่ยเราจะทานผักที่นึ่งต้มหรืออยู่ในตู้เย็นระยะเวลานานนะครับงานวิจัยข้อนี้นะครับคุณฟังครับเพียงแต่ได้แร่ธาตุหรือโปรตีนแต่เพียงแต่ว่าการทานผักผลไม้ที่ดีนอกจากปลอดสารพิษแล้วท่านต้องทานสด
1: ๆ
0: นะไม่เก็บไว้นานนะครับ
1: จะได้วิตามินเอ่ยแคลเซียมเอ่ยอะไรต่างๆนี่แหละนะครบถ้วน
0: ครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสุขภาพจิตหรือการทานอาหารหรือการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ครบนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านการพักผ่อนนะครับการมีอารมณ์ที่ดีการมีสุขภาพจิตที่ดีไม่วิตกกังวลนะครับไม่ท้อแท้สิ้นหวังนะครับมีความสุขในสิ่งที่เป็นอยู่กับการใช้ชีวิตนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังฟังรายการจดหรือสุขภาพนะครับก็ติดตามรายการเรามีเรื่องดีๆมาเล่าเยอะแยะนะครับในแต่ละตอนในแต่ละวันผมคุณติ่งพยายามที่จะสรรหามาเล่านะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับค่อยมาเล่าในอีกตอนนึง

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็พักฟังเพลงกันมานะครับก็มีเรื่องดีๆเนื้อหาสาระที่จะมาพูดถึงนะครับเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งคุณติ่ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผมพูดโดยไม่ต้องเตรียมสคริปต์มาก็คือประเทศที่มีสุขภาพจิตดีนะครับผมพูดวันนี้ไปไกลถึงประเทศศรีลังกา
2: โอ้
1: ที่เคยไปมา
2: คือตอนแรกคิดว่าเนี่ยแหละไทยแลนด์เนี่ยแลนด์ออฟสมาย
1: ครับ
2: อารมณ์ดีแน่นอน
1: แต่ว่า ผมจะพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับประเทศศรีลังกาสั้นๆเพราะว่าคุณผู้ฟังไม่อยากจะเกินนานศรี ลังกาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับอินเดียเนปาลภูฏานพวกนี้นะ
2: ค่ะค่ะ
1: ศรีลังกานี่บางท่านไม่ได้เดินทางไปศรีลังกานี่เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องเป็นเมืองพุทธมากที่สุด
2: ค่ะ
1: ของโลกนะ
2: ค่ะ
1: ของโลกนะครับเพราะว่าคนอย่าไปคิดว่าอินเดียไม่มีนะพูดไม่เยอะอินเดียนะครับส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาพราหมณ์ไทยก็มีปะปนนะครับแต่ศรีลังกาเนี่ยเขามีเยอะนะครับเป็นพุทธเยอะศรีลังกาเนี่ยที่ผมนำมาพูดวันนี้คือว่าศรีลังกาเนี่ยมีคุณสมบัตินอกจากเมืองที่เป็นเมืองพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเป็นประเทศหนึ่งที่เขาสำรวจมาว่าความวิตกกังวลของประชากรเนี่ยน้อยเป็นเมืองที่สุขภาพจิตค่อนข้างดี
2: ค่ะ
1: เพราะว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของเขาไม่มากคนหนึ่ง
2: อ๋อน้อยอยู
1: ่น้อยอยู่ที่ผมไปมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว
2: ์
1: และทีนี้เป็นเมืองที่เขาเรียกมีความเชื่อนะเรื่องการเข้าไปอยู่ในวัด
2: ค่ะ
1: เช่นวันพระหรือวันมีพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ย
2: เขาจะ
1: น
2: ิยมวัดกัน
1: ไปทั้งครอบครัว
2: อ๋อ
1: ผมก็ถามเขาว่าวันนี้นี่รถไม่ติดนี่เพราะอะไร เขาบอกว่าในโคลัมโบหรือในแคนดี้เนี่ยนะ เขาจะนิยมไปเข้าวัดเนี่ยคือเขาบอกวันนี้คนไปนอนวัดไปถืออุโบสถศีลไปอะไรนี่นะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งเรามองว่าแล้วเรื่องการทำมากินเขาบอกต้องหยุด
2: อ๋อคือให้ความสำคัญก่อน
1: ให้ความสำคัญแล้วต้องหยุดแล้วเราไปสวดมนต์ไปอะไรพวกต่างๆอันนี
2: ้
1: นะครับลึกซึ่งการแข่งขันก็ไม่มากแล้วแล้วก็การขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของศรีลังกาก็คือเรื่องชาคนเด็ก
2: ชา
1: ชาดื่มชาต้มเลยนะเป็นน้ำชาพูดง่าย
2: ๆ
1: เหมือนกับจีนเนี่ยแต่ศรีลังกาเนี่ยเขาเป็นเมืองปลูกชาโลกก็คือมันเป็นเหมือนกับเราเห็นเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะที่ปลูกชาเนี่ยนะครับก็ชาเขาก็จะมีหลากหลายเป็นการต้อนรับโดยชาแล้วก็ชานี่มันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือช่วยลดไขมันนะคุณฟังที่อยู่ที่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเราไปแล้วก็จะได้ดื่มชา
2: ตอนคุณกิติกรไปนี่ได้ชิมชาอะไรบ้างคะ
1: ซึ่งชาเนี่ยเขาจะมีชาตั้งแต่ซีลอนแล้วก็ไปจนถึงชั้นสูงที่หายากปลูกยากเก็บฤดูกาลชาใบอ่อนใบอะไรพวกนี้นะซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่เน้นก็คือเขาเน้นในเรื่องของการดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งเขาบอกว่าเขาคุยกับผมน
2: ะ
1: ซึ่งกายเขาบอกว่าคนที่นี่เนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยมีน้
2: อ
1: ยแล้วก็ไขมันก็น้อย
2: เนื่องจาก
1: ผมเดินทางไปไม่รู้ว่าเขาเป็นในช่วงนั้นหรือเปล่าน
2: ะ
1: ผมถามเขาว่าไม่ค่อยเห็นคนที่เขาขายเนื้อสัตว
2: ์พ่อค้าหมูพ่อค้าเนื้ออะไรพวกนี้ไม่มี
1: หมูนี่ไม่มันก็ไม่เยอะเนื้อก็ไม่มีนะเท่าที่เห็นนะครับแต่ที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่อง ศาสนาคือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะมีความเชื่อลดการแข่งขันเรื่องเศรษฐกิจลงไป อย่างเช่นว่าประชากรเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องการเข้าไปอยู่ในวัดเข้าไปบูชาเข้าไปนั่งเข้าไปนอนนะซึ่งตอนนี้ไทยเราเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจคนเข้าก็เข้าไปไอ้คนทำงานนี่ทำซะเยอะทำทั้งกลางวันกลางคืน
2: จริง
1: ไง
2: ทำโอที
1: ใช่แต่ว่าเพราะเรามันขยับไปเป็นทั้งอุตสาหกรรมทั้งเศรษฐกิจยุคใหม่ส่วนศรีลังกาเนี่ยผมเคยไปวัดหนึ่งที่เขาไปดูคนที่เข้าวัดไปเนี่ยเข้าไปถือโบสถ์ศีลตอนช่วงวันพระเนี่ยมีวัดละ 7,000
2: ฮะ
1: วัดละ 7-8,000 บางวัดเป็นหมื่น
2: โอ้อันนี้คือความจุของคนด้วยไหมคะ
1: คนต้องไปอยู่ไปนอนไปอยู่ไปนอนคือเขาจะสร้างใหญ่เป็นพิเศษคือเป็นศาลาที่อยู่ที่อะไรนะครับ
2: ก็คือนอนรวมกัน
1: ครับแต่ประชากรเขาไม่เยอะหรอกครับ20 กว่าล้านฉะนั้นการขับรถขึ้นไปเราจะเห็นไร่ชาหรือเห็นอะไรนี่คือผมมองอยู่อย่างหนึ่งคือว่าสุขภาพจิตเขาดีพิสูจน์ได้อยู่อย่างในเรื่องการบริการการบริการตามโรงแรมตามอะไรเนี่ยไปหลายที่เนี่ยเราจะต้องมีทิปมีอะไรอันนี้เขาจะทิปหรือไม่ทิปจะทิปเงินให้พนักงานก็ได้หรือไม่ก็ได้แต่ว่าเราต้องเขาจะบริการเราดีตามถนนหนทางอะไรต่างๆเนี่ย
2: ค
1: ือการถามการตอบหรือการขายของที่ไปมานี่จะต่างกับอินเดียเนี่ยที่รับเลยคุณหนึ่งพอนึกออกไหมทุกสิ่งไม่เคยไปก็ได้อินเดียแต่ว่าคนอินเดียที่มาอยู่ประเทศไทยเน
2: ี่
1: ยจะเป็นนิสัยแบบไหนแต่คนศรีลังกานี่คือว่า
2: คนละอย่างกัน
1: คนละอย่างกันมีหน้าตาคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเพราะคนศรีลังกาเป็นพวกพื้นตระกูลสิงหลพวกทมิฬพวกสิงหลแต่ว่าคนในอินเดียเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่คือทำอะไรแบบรวดเร็วคือบางครั้งก็ไม่ดีแต่คนศรีลังกาในการบริการการถือกระเป๋าการให้หรือการบริการพวกนี้
2: เป็นไปด้วยความสุภาพ
1: แต่ผมไม่รู้นะว่าผมไปนี่โชคดีแบบนี้เปล่านะกับทุกคนไหมน
2: ะ
1: แต่ว่าผมไปตามที่ต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับเขาไม่ค่อยรีบร้อนแบบประเทศเราเนี่ยมีความรีบร้อนในเรื่องที่จะทำโน่นทำนี้แต่สุขภาพจิตของเขาเนี่ยเขามีความยิ้ม
2: ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ยิ้มแย้มแล้วก็มันไม่ต้องแข่งขันมากเศรษฐกิจเขาก็ผมว่าขนาดของเศรษฐกิจเขาก็ยังเล็กกว่าเราแต่ว่าการแข่งขันนี่แบบว่าที่คนจะมีเรื่องสุขภาพจิตอะไรเนี่ยผมว่าไม่มากไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยในการแข่งขันมันมาก
2: สูงนะยิ่งในเมืองหลวงยิ่งแบบ
1: ต้องตื่นทำงานแต่เช้า
2: ใช่
1: ใช่แล้วก็ต้อง
2: ไปเวลาเดินทาง
1: ต้องการจราจร

0: เก็บเงินปลายทางนะคะส่งตรงถึงบ้านคุณเลยไม่คิดมูลค่าค่าส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: จอมทองนะครับ
3: ค่ะคุณหมอจำได้
2: ได้ครับ
3: คาตามิน1ค่ะ
2: คาตามิน1ครับ
3: แล้วก็ทวายไลท์2ค่ะ
2: ครับทวายไลท์2นะครับ
3: ทวายไลท์นี่สำหรับตาฮะ
2: ครับครับ
3: ค่ะค่ะแค่นั้นค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: เราจะรีบจัดส่งคาตามินไปให้ท่านถึงบ้านอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้ก็เตรียมการส่งอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
2: สวัสดีครับ
4: ค่ะชื่อคาตามินใช่ไหมคะ
2: อ๋อใช่ครับคุณกัลยาหรือเปล่าครับผม
4: ใช่ค่ะ
2: ครับครับที่บางปะม้าสุพรรณบุรีนะครับ
4: ค่ะค่ะตอนนี้มีโปรอะไรมั้งคะ
2: โปรมีทั้ง3กระปุกยังเหมือนเดิมแต่ส่วน6กระปุกแถม2กระปุกครับเป็น8ตอนนี้ราคาเท่าเดิมครับ
4: เอาไอ้โปร3ก่อนดีกว่าค
2: ่
4: ะ
2: ได้ได้ได้เดี๋ยวส่งไปให้นะ3กระปุกนะครับ
4: ค่ะ
2: ครับครับ
4: ถึงเมื่อไหร่คะ
2: วันอาทิตย์นี่แหละ
4: วันอาทิตย์นะคะ
2: ครับครับครับครับ
4: ที่อยู่ต้องแจ้งไหมคะ
2: ที่อยู่ยังเป็น93หมู่2นะ
4: ค่ะ
2: 93หมู่2ตำบลบางปะม้านะครับ
4: ค่ะ
2: ครับเรียบร้อยครับบางปะม้าสุพรรณบุรีครับผม
4: ค่ะค่ะ
2: ครับครับครับครับ
1: คาตามินยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคุณผู้ฟังในตลอดระยะเวลา10ปีกับสังคมไทยนะครับเราไม่ห่างหายคาตามินนะครับเพราะคาตามินยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องซื้อต้องใช้อยู่เป็นสามัญประจำบ้านนะครับ
0: ค
1: ุณผู้ฟังครับรายการจรุสุภาพหวังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสุขในการฟังรายการนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปนะครับผมมีเรื่องที่ต้องบอกท่านว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องใส่ใจนะครับเพราะว่าหลายท่านที่โทรมาเมื่อวานนะครับมาพูดคุยว่าโอ้โหตอนนี้นะครับเมื่อก่อนไม่คิดว่าจะเป็นนะครับอย่างเช่นปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมปวดหลัง มีอาการมากมายบางคนก็เป็นเบาหวานความดันไขมันบางท่านนี่เป็นพออายุมากขึ้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมานะครับท่านก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับเรายังรับปรึกษายังมีคำแนะนำสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีความวิตกกังวลใจโทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
2: ค่ะฮัลโหล
3: ครับสวัสดีครับคาตามินครับผม
2: ค่ะจะสั่งคาตามินแต่ว่าย้ายที่ใหม่แล้วนะ
3: อ๋อย้าย
2: ย้ายมาเดี๋ยวบอกที่อยู่นิดนึงยังโปเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า
3: ครับครับไปเอาโปไหนครับ
2: สองหรือสาม
3: สามกระปุกได้กล่องเล็กกล่องนึง
2: อ๋อค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะเป็นพรุ่งนี้เนาะ
3: ครับครับอยู่ที่ไหนครับพี่ครับ
2: ค่ะนี่ตรงเยอะพระหล48นี่แหละค่ะนะคะพระหล48
3: ครับ
2: แต่แยก2
3: เรียบร้อยครับ
2: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับครับ
1: โทรเข้ามาพูดคุยที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์084-385-6644นะครับ
4: ค่ะ
1: เป็นเบอร์เดียวซึ่งสามารถตอนนี้รับสายได้หลายโอเปอเรเตอร
3: ์ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
5: วันนี้ได้มาส่งไหมคะศูนย์ธนมินน่ะสั่งไว้เมื่อวาน
3: ที่ไหนจ้าแม่ครับ
5: ที่ดอนเมืองนะคะที่สั่งไว้เมื่อวานตอนเย็น
3: อ๋อร้านประตูร้านประตูร้านประตู
5: ค่ะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงข้างหน้าปากซอยนี่แหละค่ะ
3: ได้
5: แล้วเข้ามาแล้วก
3: ็เดี๋ยวไปส่ง
5: ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงแล้วนะคะ
3: ขอรถกำลังไปสงประพานะ
5: จ้าจ้า
3: ครับครับ
5: จ้าสงประพาสองค่ะ
3: ครับครับ
5: ครับ
3: ครับ
5: ครับ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเรารอสายท่านอยู่ช่วงนี้ว่างช่วงหน้าอาจจะมีสายเยอะนิดหนึ่งก็ค้าๆกันไปพออยู่ในช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็มีสายตลอดนะครับซึ่งท่านไม่ได้จำกัดระยะเวลาการโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับ
4: ถ้าพูดถึงเรื่องของข้อเข่าเสื่อมอะไรต่างๆนี่แหละนะคะมันเกิดจากความเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่าเนี่ยโดยสาเหตุสำคัญก็คือเป็นเรื่องของอายุที่มันมากขึ้นเนี่ยแหละเนี่ย
1: ทุกคนก็ต้องเจอ
4: ใช่เนี่ย
1: เพราะว่าตัวข้อเข่าเนี่ยเป็นการแบกรับน้ำหนักในตลอดระยะเวลาพอมากขึ้นมากขึ้นนะครับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะประสบพบเจอเป็นน้อยมากต่างกันนะครับวันนี้คุณติ่งมาเล่าสั้นๆน
4: ะ
1: เรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าว่าการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นอย่างไรฮะคุณติ่งครับ
4: ค่ะเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ยหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นรู้สึกฝืดที่ข้อเข่าเนี่ยทำให้เคลื่อนไหวบางทีเนี่ยก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะคะรวมไปถึงเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเนี่ยบางทีบางคนลุกยากเหมือนกันนะคะก็อาจจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกฝืดขัดที่ข้อนะคะได้เช่นกันนะคะรวมไปถึงอาการอื่นๆของเข่าเสื่อมด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ย จะได้ยินเสียงลั่นในข้อเนี่ยมีอาการกดแล้วก็รู้สึกเจ็บเนี่ยข่าวอ่อนแรงเนี่ยแล้วก็เสียมวลกล้ามเนื้ออันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางท่านเนี่ยเวลาไปนั่งนะครับอย่างเช่นเรานั่งนานๆเนี่ยเวลาจะลุกเนี่ย
4: โอ้ยากนะ
1: ต้องใช้เวลาเหยียดแข้งเหยียดขานะครับหรือว่าต้องมีคนพยุงให้ลุกขึ้นได้ก่อนคือตั้งตัวก่อนถึงจะเดินต่อไปได้นะครับสาเหตุของเกี่ยวกับข้อเข่าเนี่ยผมสั้นๆนะครับเวลาไปเร็วนะครับเพราะว่า1เป็นเรื่องของอายุนะครับที่มีลักษณะของการเสื่อมนะครับโดยเฉพาะผู้มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปจะเจอในลักษณะของเพศหญิงมากกว่านะครับการบาดเจ็บหรือการเล่นกีฬาก็น้อยนะครับเพศหญิงนี่ที่มีโอกาสเกิดข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าเพศชายโดยเฉพาะอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้ในเรื่องของกระดูกทำให้ภาวะกระดูกพรุนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือภาวะผู้มีน้ำหนักตัวเยอะหรือโรคอ้วนนะครับก็จะแบกน้ำหนักโดยเฉพาะข้อเข่าต้องรับน้ำหนัก 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวนะครับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่านะครับ
4: ค่ะรวมไปถึงเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะผู้ป่วยข้ออักเสบบางรายเนี่ยจะพบว่ามีประวัติของคนในครอบครัวเนี่ยเป็นโรคเข่าเสื่อมเนี่ยก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่าจะเกิดจากโรคข้ออักเสบชนิดอื่นๆเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ที่บ้านที่อยากจะปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนะครับ
4: ค่ะ
1: ก็โทรมาคุยกับทางรายการเราได้เช่นเคยนะครับที่เบอร์นี้เราก็ยังเปิดสายให้ท่านพูดคุยนะครับเบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้นะครับรายการเราเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านครอบครัวของท่านนะครับบางท่านนี้ทุกทรมานลำบากจริงๆนะครับไม่มีทางออกไม่มีกำลังใจโทรมานะครับตอนนี้สายรอท่านอยู่ตอนนี้มีสายโทรเข้ามามากมายนะครับที่เบอร์0843856644ผมพิธีกรรอรับสายท่านอยู่นะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุนะครับที่ผมพูดไปนะครับที่อยู่ที่ตามที่ต่างนะครับวันก่อนเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังเรื่องบางแสนคุณติ่งจังหวัดชลบุรีนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลช่วงนี้รอหน่อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจกำลังดีจะกลับมาน
4: ะ
1: เพราะว่าหลังจากที่โควิดหายแล้วการท่องเที่ยวจะกลับมาดีนะครับคุณผู้ฟังก็เตรียมไว้ในเรื่องของสุขภาพนะครับเพื่อจะได้ไปท่องเที่ยวเพื่อจะได้ขายของทำมาหาเงินนะครับ แต่สิ่งที่อย่าหลงลืมก็คือสุขภาพนะครับผมเตือนไว้เสมอเพราะสุขภาพนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องอยู่กับลูกกับหลานเพื่อรักษาสุขภาพในร่างกายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการพักผ่อนเนี่ยสำหรับการนอนเนี่ยผมขอเก็บความรู้ให้กับท่านสักนิดหนึ่งนะครับบางท่านเนี่ยคุณติ่งผู้สูงอายุเนี่ยนอนประมาณ4ทุ่มไปตื่นตอนตีสองตอนนี้ที่คุยนะครับที่คุยกันมาเนี่ยตื่นประมาณตีสองแล้วทีนี้พอนอนไม่หลับมาเปิดวิทยุเปิดไปเปิดมาฟังไปฟังมานะครับหลับไปอีกก็ไปตื่นมาตอนตีห้าตีสี่ตีห้าตื่นนะครับแล้วทีนี้ผมแนะนำว่าการนอนเนี่ยผมอยากจะให้นอนช่วงกลางวันอีกสักนิดนึงสำหรับผู้สูงอายุนะครับคือนอนช่วงกลางวันนี่ประมาณบ่ายโมงท่านจะนอนบ้างหลับไปบ้างนะครับก็จะทำให้ระยะเวลาการนอนเนี่ยมากขึ้น
4: หรือกับร่างกาย
1: หรือสองคนหนึ่งถ้าท่านที่ไม่ได้ไปไหนช่วงเช้าท่านก็สามารถนอนหลับไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพวกนี้นะครับก็งีบหลับไปก็ทำให้สุขภาพดีนะครับส่วนการออกกำลังกายคนหนึ่งบางท่านถามว่าการเดินเนี่ยจะเดินช่วงเช้าหรือเดินช่วงเย็นดีนะครับถ้าท่านเดินได้ช่วงเช้าก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายช่วงเช้าเนี่ยเป็นการที่เผาผลาญไขมันได้ดีกว่าช่วงเย็นแต่ถ้าท่านทำไม่ได้ก็ไม่เป็นผลเสียสำหรับช่วงเย็น
4: ก็คือช่วงเย็นก็ยังออกกำลัง
1: ช่วงเย็นก็ได้ถ้าทำให้ท่านภาวะการนอนหลับดีนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายช่วงเย็นเนี่ย ผู้สูงอายุออกได้ประมาณ 10-20 นาทีนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ทานอาหารเลย1ทุ่มไปแล้วนะครับท่านทานประมาณก่อนตะวันตกดินเองตัวนี้มีเกณฑ์ของผู้สูงอายุแนะนำมานะครับการทานอาหารช่วงที่ผู้สูงอายุเนี่ยพยายามทานอาหารลดไขมันไม่ไปทานพวกของหวานน้ำอัดล
4: ม
1: ที่เป็นกะทิพวกนี้นะครับ
4: ค
1: ือทานจะเน้นทานพวกผักสดผักปลานะครับพวกนี
4: ้ย่อยง่าย
1: ปลานึ่งจิ้มแจ่วหรือเป็นพวกสลัดผักที่เกี่ยวกับผักนะครับ
4: ค
1: ือทานผัก2ใน1นะครับ3ใน2ใน3ส่วนนะครับคือทานปลามากกว่าทานเนื้อนะครับหรือคุณผู้ฟังตอนเย็นมานี่จะทานเป็นพวกสลัดสลัดผักนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านมีคำถามอีกคำหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์มาในรายการก็คือบางท่านถามผมว่าช่วงเย็นนี้ทานนมสำหรับผู้สูงอายุบางท่านไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทานนะครับท่านทานนมเฉพาะช่วงเช้าเพราะตอนเย็นนี้การย่อยนมเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุอาจจะย่อยยากคุณติ๋งนะครับเป็นงานวิจัยมานะครับท่านทานนมช่วงเช้าช่วงเย็นท่านก็ไม่ต้องทานนมบางท่านไม่ต้องทานเปรี้ยวอย่างเช่นน้ำผลไม้พวกนี้นะครับ
4: ค
1: ุณฟังครับรายการจดลึกสุภาพหวังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ประโยชน์และได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจที่จะกลับไปรักษาสุขภาพของท่านนะครับโทรมาพูดคุยที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับอ่ะตอนนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังเพลงรายการเจาะลึกสุขภาพเลือกเพลงให้กับท่านฟังในรายการเพื่อให้ท่านได้มีความสุขกับบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเก่าๆบทเพลงลูกกรุงนะครับ
2: เพราะๆนะคะ
1: เพราะ
2: ๆเป็นอมตะ
1: เป็นอมตะนิรันดร์กาลนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ยังชอบฟังเพลงกล่อมใจนะครับท่านที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ได้เดินทางผู้สูงอายุนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังที่สถานที่ตากอากาศบางปูเคยไปไหม
2: ไม่เคย
1: คนหนึ่งต้องไปช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุโดยเฉพาะข้าราชการเกษียณมาเต้นลีลาดเยอะมาก
2: ดีครับเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง
1: ครับเป็นการออกกำลังกายและลดความเครียดนะครับซึ่งผมไปทุกครั้งสมัยก่อนก็เจอนะฮะในช่วงที่ก่อนโควิดนะครับเป็นการเต้นลีลาดหลายท่านก็จะไปนะฮะถือว่าเป็นความสุขนะคุณฟังครับหลายท่านที่สอบถามกันมาวันก่อนนะคุณติงบอกเมื่อไหร่จะได้พาไปเที่ยวบ้างนะครับ
2: เร็วๆนี้
1: ได้จัดท่องเที่ยวก็ไม่กล้าบอกนะครับขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วกันนะครับการท่องเที่ยวก็จะตามมานะครับเพราะว่าท่านได้ไปแน่นอนนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการจัดของเราเนี่ยคุณติ๊งผมไม่อยากไปไกลเพราะไปไกลนี่การเดินทางมันไกล
2: โอ้เหนื่อย
1: กันเนี่ยคุณติ๊งเนี่ยชอบไปไกลๆมันต้องไปไกลไปเที่ยวคนสูงอายุเนี่ยต้องไปใกล
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ใครสุดอยุธยานะ
2: ค่ะ
1: ไกลสุดนครนายกเขาใหญ่กันแล้วกันไกลสุดนะ
2: โอ้ไกลจริงอันนั้นถ้า
1: ไปได้อยู่เขาใหญ่แต่ถ้าว่าเลยไปถึงเชียงใหม่เชียงราย
2: โอ้โห
1: ก็ไกลไปนะคร
2: ับนั่งรถโดยสารนี่บางท่านก็แบบโอ้ไม่ไหว
1: ครับส่วนใหญ่เราจะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวที่มีความสุข
2: ค่ะ
1: คือทัวร์บุญนะครับหลายท่านก็ชอบไปไหว้พระทำบุญนะครับไปทานอาหารนะครับซึ่งก็บอกว่าขอให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับเราก็จะพาท่านไปนะ
2: ค่ะ
1: ส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนเดินทางไม่ได
2: ้
1: นะ
2: ฟังรายการเรา
1: เนื่องจากกระดูกข้อเข่าไม่ค่อยดีก็ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพ เดินทางไปไหนไม่ได้บางท่านยังนั่งรถเข็นอยู่ที่รถจักรกับผมนะครับก็ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับตอนนี้ฝากโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ
2: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะก็มีคาตามินทไวไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นสารพิเศษนี้นะคะด้วยการซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดนะคะก็คือโปรที่ซื้อคาตามินครึ่งโหลค่ะแถมไปเลยนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะก็ตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดนะรวมไปถึงกระเป๋าเนี่ยที่ทนทานนะคะ
1: ครับ
2: ก็เรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็เบอร์ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับสั่งซื้อซึ่งช่วงนี้การสั่งซื้อของเราก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับพอเป็นช่วงโปรครึ่งโหลแถม2กระปุกคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านรีบเลยนะครับต้องบอกว่ารีบเลยเพราะตอนนี้ของยังมีนะครับ ของยังมีอยู่เราก็พยายามที่จะจัดส่งให้ท่านไม่ว่าจะใกล้ไกลนะครับ
2: ส่งฟรีหมด
1: ส่งฟรีนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็ต้องฟรีนะครับยังต้องส่งฟรีให้ท่านเนื่องจากว่าท่านที่อยู่ที่ไกลก็ได้รับการบริการเหมือนกับที่ในกรุงเทพมหานคร
2: ค
1: ือต้องส่งถึงบ้านนะครับตอนนี้เมื่อก่อนในสมัยก่อนต้องไปรับที่ไปรษณีย์คุณเด้งสม
2: ั
1: ยยุคแรกๆ คือเป็นพัสดุเก็บเงินนะย่างหลังนี่โลกมันเปลี่ยน
2: ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลย
1: ส่งตรงถึงหน้าบ้านตอนนี้ทุกบริษัทก็มีรถมอเตอร์ไซค
2: ์
1: มีของอยู่ข้างท้ายเพื่อให้ส่งให้ท่านถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในทุกแห่งของประเทศนะครับร่วมรับฟังรายการจอดลึกสุขภาพร่วมเป็นกำลังใจสำหรับผู้ท่านที่มีปัญหาสุขภาพเรามาเป็นสมาคมเดียวกันเรามาเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อบอุ่นนะครับที่ฟังรายการเพราะว่ารายการของเรานั้นออกอากาศมาเป็น10ปีเพื่อรับใช้คุณผู้ฟังนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับรายการของเราจะเป็นสื่อให้ท่านได้มีความสุขและก็ให้ท่านติดตามเราสองคนที่จะพูดเรื่องอาหารการทานปลอดสารพิษนะครับหรือสุขภาพปัญหาสุขภาพท่านก็โทรมาได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเป็นสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพใจหรือปัญหาสุขภาพข้อเข่าก็โทรมาที่เบอร์0843856644นะครับ
2: ค่ะเปิดบริการกันทุกวัน
1: เปิดบริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพอื่นๆท่านก็โทรมาที่เบอร์0843856644ได้เหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้เราสองคนเวลาหมดเวลาแล้วครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสุขและได้ติดตามเราสองคนในรายการจอดลึกสุขภาพขอให้ท่านที่ฟังรายการมีความสุขนอนหลับฝันดีแล้วก็ออกกำลังกายบริโภคอาหารและท่านนอนพักผ่อนเพียงพอรายการของเรายังนึกถึงท่านทั่วประเทศและขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

เจนี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวทองนะครับดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์ที่พิทักษ์นะครับมาพบปะพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็มาพร้อมกับคุณแดงอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศิษฐ์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านด้วยนะคะแม้วันนี้ก็มีหลายเคสกันเลยทีเดียวนะคะที่โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะก็มีคุณสายหยุดนะคะคุณสายหยุดนี่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะคะ
0: อยู่ใกล้ๆนี่เอง
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ปรึกษามาว่าเป็นต้อกระจกนะคะเป็นต้อกระจกก็ปล่อยไว้นานเนาะก่อนหน้านี้ก็กินเป็นมีหลายโรคค่ะ
0: เป็นหลายโรคครับ
1: เป็นหลายโรคนะคะเป็นเบาหวานเป็นความดันก็กินยาเบาหวานความดันมาแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นต้อกระจกแล้วก็เป็นต้อหินตอนนี้บอดไปแล้ว1ข้าง
0: อ๋อบอดไปแล้ว1ข้างด้วย
1: ใช่ค่ะบอดไปแล้ว1ข้างแล้วก็เหลือข้างเดียวนะคะท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านยังไม่กล้าไปลอกอีก
0: กลัวว่าจะข้างที่บอดนี่คือไปลอกมาหรือยังไงฮะ
1: ก็เห็นบอกว่าไปลอกมายังไม่ไปลอกค่ะโทษทีกลัวว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอีกข้างหนึ่ง
0: ข้างจะบอดอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือกินยามานานเพราะข้างนี้ก็จะเริ่ม
0: มัวแล้ว
1: เริ่มจะมองไม่ชัดแล้ว
0: ครับ
1: นะคะก็แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือกินยาเบาหวานกินยาความดัน
0: ครับกินมาตลอด
1: กินมาตลอดค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหลือตาคือบอดสนิทไปแล้วข้างหนึ่ง
0: โอ้โหครับ
1: นะคะตอนนี้เหลืออีกข้างหนึ่งก็บอกว่ามัวแล้วนะคะก็เลยจะลองทดลองกินบำรุงดวงตาไปนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้ก็ยังกินยา
0: ตัวเบาหวานล่ะที่จริงต้อง
1: ไม่มีตังค์นะคะก็เลยบอกว่าจะกินของโรงพยาบาลนะคะนี่แหละค่ะสาเหตุที่เป็นอยู่ก็คือยาปฏิชีวนะนี่แหละค่ะที่มันลงไตลงตาลงตับนะคะทำให้ตาเรามีปัญหาเรื่องของต้อกระจกต้อหินยิ่งกินเท่าไหร่ก็
0: เบาหวานแห้งนะครับถ้ามันลามเร็วอย่างนี้นะครับเนี่ยเบาหวานแห้งนี้น่ากลัวนะครับตาเสื่อมเร็วมากเส้นประสาทเสื่อมเร็วมากแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดตีบเป็นมะเร็งเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ได้นะครับเบาหวานแห้งนี้น่ากลัวมากครับนะนี่เคสนี้น่าจะมีภาวะของเบาหวานแห้งด้วยนะครับถึงได้เป็นหนักกระดานนี้ครับ
1: ค่ะนะคะเอาละค่ะในส่วนของเคสนี้นะคะคุณสายหยุดบอกว่าจะขอทดลองตัวบำรุงดวงตานะคะเพราะว่าตัวบำรุงดวงตาของเราเนี่ย
0: มีผสมตาลายแดงซึ่งแตกต่างจากทั่วไปนั่นเอง
1: ค่ะมีตระกูลเบอร์รี่ตระกูลดอกตระกูลดอกดาวเรืองนะคะทั้งหมดเลยนะคะตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเบอร์รี่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็พิเศษกว่า
0: ทั่วไป
1: ก็คือใส่สาหร่ายแดงซึ่งราคาจะค่อนข้างสูงในเรื่องของสาหร่ายแดงแต่เราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ทานแบบที
0: ่ได้ผลดีที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะนะคะ
0: ก็อย่างน้อยๆก็ได้ปกป้องคุ้มครองนะสายตาที่กำลังเสื่อมอีกข้างหนึ่งไม่ให้หนักไปกว่าเดิมนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าถามว่าแก้ให้จบก็ต้องไปฟื้นเบาหวานด้วยนะครับเพราะต้นตอของการที่ท่อเลือดมันรีบมันเล็กลงมาเลี้ยงดวงตาไม่ได้ก็เพราะภาวะของเบาหวานแก่นั่นเองนะครับแต่เราโชคดีที่เรามีสาหร่ายแดงนะครับไปฟื้นระบบท่อเลือดให้สารอาหารสามารถวิ่งมาที่ดวงตาได้นะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะคะสนใจก็โทรกันเข้ามาปรึกษาสอบถามกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณยายจูนะคะคุณยายจูนี่อยู่ตำบลโนนสำราญอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะฟังรายการของเราอยู่ที่สวพจหโคราชนะคะ990
0: ไปถึงชัยภูมิ
1: AM 990นะคะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้สั่งคาโรฟิน่ามา2กระปุกนะคะขอแถมเป็นดวงตา
0: อ๋อขอแถมเป็นสมุนไพรดวงตา
1: นะเหลือของแถมไม่มากแล้วนะคะจะหมดแล้วนะเพราะหลายท่านก็พอรู้ว่ามีบำรุงดวงตามาก็สั่งกันเยอะพอสมควรนะคะของแถมเราทานได้10วันนะคะเป็นแบบแถมให้ทดลองทานเพราะบางคนพอทานไปแล้วรู้สึกว่าตาที่มันเคยแห้งอ่ะมันดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งมา2กล่องบ้าง4กล่องบ้าง5กล่องแถม1กล่องมา
0: ตอนนี้ก็สั่ง
1: บางคนก็สั่ง10กล่องค่ะอาจารย์คะ
0: แถม2กล่อง
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: นะครับก็คือเราอนุญาตให้ท่านรวมกลุ่มกันได้นะครับสั่งคนใดคนหนึ่งตามจำนวนไปหารกันเองคนละ2กล่อง3กล่องก็แล้วแต่ท่าน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นของทางโรงงานผลิตเขาให้มานั่นเองนะครับ
1: อีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุนันนะคะคุณสุนันนี้อยู่ปีดีพนมยงค์41นี่เองนะคะแขวงคลองตันนะคะเขตวัฒนากรทมกรุงเทพมหานครของเรานี่เองวันนี้สั่งสาหร่ายแดงมาอีก2กระปุกค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวสัตว์ส่งให้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะก็นะอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะอยู่แถวดอนเมืองนะคะบอกว่าเวียนศีรษะนะคะมึนๆความแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความดันด้วยปัสสาวะคืนหนึ่งสองสามครั้งอาจารย์แดงมองว่าอาการอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นกันนะคะทั้งปัสสาวะด้วยแล้วก็ความดันด้วยแล้วก็มึนเวียนศีรษะเลือดเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
0: ช้าไปท่อเลือดเริ่มเล็กลงนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับอ
1: ย่างเคสนี้นะแดงคิดว่าน่าจะนะคะเป็นชุดใหญ่เลย
0: ครับควรจะเป็นชุดใหญ่นะครับใครที่มีการมึนงงนะครับแสดงว่าท่อเลือดเริ่มรีบ
1: แต่ถ้า
0: เริ่มรีบนี่ก็แสดงว่าน่าจะเป็นที่ตับด้วยนะครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นถ่ายปัสสาวะถ่ายปกติค่ะแต่ปัสสาวะบ่อยแล้วก็เวียงศีรษะเนี่ยอันแดงคิดว่าถ้าเป็นชุดเล็กเนี่ยเป็นสารายแดงโพมิกับคอโรฟินา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นชุดเล็กถ้าเป็นชุดใหญ่ก็ควรจะต้องทานชุดปรับปัสสาวะไปด้วยในตัวด้วยนะคะสำหรับเคสนี้โอกาสที่เป็นเส้นเลือดหลอดเลือดสมองตีบสมองแตก
0: มี
1: นะ
0: ค
1: ะเพราะนั้นอย่างเช่นที่แดงพูดไปเมื่อวานเนี้ยที่ว่าพี่ชายของเพื่อนนะที่บอกว่าพี่ชายของเพื่อนแดงที่เสียชีวิต2คน2ปี2คน
0: คือ2ปีคน
1: ใช่4ปีก็เสียไป2คนนะคะเพราะก่อนหน้านั้นพ่อเป็นก่อนไง
0: ครับ
1: นะคะพ่อเป็นก่อนแต่ครอบครัวนี้คือเขาเรียกอะไรนะพ่อเสียก่อนเนื่องจากว่าอาจารย์เคยได้ยินคำว่า3ล้อถูกหวยไหม
0: เคยได้ยินนะ3ล้อถูกหวยเคยได้ยิน
1: ครับคราวนี้เนี่ยมาจากเคสนี้แหละที่ขอนแก่น
0: ครับ
1: เพื่อนแดงอยู่ขอนแก่นนะพ่อเขาจะมี3ล้อให้คนเช่านะคะ3ล้อให้ชนเช่าวันสมัยก่อนนู้นสมัยที่แดงยังเป็น
0: วุ้นอยู
1: ่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะยังไม่เป็นวุ้นน่ะเป็นมานานแล้ว เป็นโตมานานแล
0: ้วบังเอิญท่านก็มี3ล้อแล้วก็ได้ถูกลอตเตอรี่ด้วย
1: 18ล้าน
0: โอ้โหครับยุคนู้นนะ
1: เงิน18ล้านไม่ใช่น้อยๆสมัยก่อนนะจ๊ะแต่สมัยนี้คือไม่เท่าไหร่นะคน60ล้านยังหมดเลยนะคะอันนี้เขาก็เป็นพ่อของเพื่อนนี่แหละพอถูกอาจารย์คนที่เขาบอกว่าเพื่อนแดงเล่าให้ฟังเมื่อคืนหวานคนที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะรางวัลใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่จะมีความสุขนะ
0: ทำไมล่ะ
1: มันเป็นทุกขลาภ
0: ทุกขลาภคือมีลาภและมีทุก
1: มีลาภมามีลาภลอยมาแล้วก็มีทุกเพื่อนสมัยไหนก็ไม่รู
0: ้มากันหมด
1: ของพ่อเนี่ยมากันหมดเลยนะคะคนที่อยู่ละแวกแถวนั้นมากันหมดเลย
0: มาขอกระตังหรือยืมกระตัง
1: ทั้งหมดทั้งยืมทั้งขอทั้งอะไรต่างๆนะคะแล้วเพื่อนก็พาไปนะเที่ยวเอ้ยแก่แล้วเนี่ยถูกหวยแล้วแล้วมีเงินขนาดนี้นะใช้ทั้งปีทั้งชาติก็
0: ไม่หมด
1: นี่ไงพาไปกินเพื่อนก็พาไปคนที่เคยทำมาหากินอยู่เป็นประจำอาจารย์แล้วถูกลอตเตอรี่ปึ้งเดียวขึ้นมาเนี่ยพาไปกินไปดื่มเหล้าเขานารีนะคะ
0: ก็เลยไปติดตรงนั้น
1: ติดตรงนั้นก็ทะเลาะกับเมีย
0: อ๋อทีนี
1: ้พอทะเลาะกับเมียทีนี้ก็
0: เริ่มมีทุกข์แล้ว
1: นะคะเมียก็แยกออกมาลูกมีลูกกี่คนอะนะคะก็แบ่งเงินให้ลูกแล้วตัวเองก็
0: มีอยู่ก้อนหนึ่ง
1: มีอยู่ก้อนหนึ่ง เสร็จแล้วตัวเองก็ผู้หญิงเนาะ
0: หมดเลย
1: หมดเลยค่ะพอหมดแล้วตัวเองก็ดื่มด้วยกินทุกวันดื่มทุกวันนะคะเที่ยวทุกวันจนกระทั่งเป็นมะเร็งตับ
0: อ๋อที่ว่าเสียชีวิตก็เพราะเป็น
1: มะเร็งตับนะคะเพราะการดื่มการเที่ยวการกินพักผ่อนไม่เพียงพอคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนี่มีปัญหาเรื่องตับกันทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงอยู่แล้วนะคะก็เลยเสียชีวิตเพราะการเป็นมะเร็งตับนะคะแล้วก็ลูกๆก็แยกย้ายกันอยู่คนละทิศทางเป็นครอบครัวที่เมื่อก่อนนี่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก
0: หลังจากนั้นต่างคนต่าง
1: คือ
0: ด
1: ี
0: ดีแล้วก็แตกแยกกัน
1: ก็แยกกันไปคนละทิศละทางนะคะลูกชายก็ไปทางลูกสาวก็ไปทางลูกชาย 2-3 คนก็ไปทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเขาเลยเล่าให้แดงฟังนะเขาพูดไปแล้วเขาก็ขำชีวิตตัวเองไป
0: แต่เพื่อนแดงหมายถึงลูกสาวใช่ไหม
1: ลูกสาวที่เป็นที่เรียนกับแดงเนี่ยเรียนห้องเดียวกันเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นทุกขลาภจริงๆแดงนะคนที่เขามีข่าวลงข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ว่าสามล้อถูกหวยอ่ะนี่แหละคือพ่อเราเองก็เป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นที่มาเล่าวันนี้ก็คือใครก็แล้วแต่ที่มีการดื่มกินเหล้าดื่มทุกวันเที่ยวทุกวันพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนี่ค่ะเป็นมะเร็งพ่อเสียชีวิตไปละ2ปีลูกชายคนโตก็มาเสียชีวิตด้วยโรคเขาเรียกว่า
0: หลอดเลือด
1: หลอดเลือดนะคะสมองคือหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะแล้วก็คือเป็นข้าราชการใช่ค่ะเป็นข้าราชการก็ย้ายจากขอนแก่นไปอยู่เมืองเลยนะคะไปอยู่เมืองเลยไปเสียชีวิตที่เมืองเลยเขาก็ส่งศพมาทำบุญที่ขอนแก่นนะคะอีก2ปีถัดมาคือเมื่อวานวันก่อนเนี่ย
0: น้องชาย
1: น้องชายเสียชีวิตโรคเดียวกันหัวใจ
0: สรุปว่า6ปีนี่3คน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหครับ
1: แล้วก่อนพ่อเสียคือน้องชายคนน้องชายคนที่ติดกับเพื่อนแดงเนี่ย
0: ครับ
1: นั้นก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุคือ2ปีมานะคะ4คนก็คือ8ปีนะคะก็เป็นเรื่องนึงที่
0: แปลกดี
1: อะไรนะ
0: แปลก
1: มันไม่แปลกไม่ดีหรอกค่ะมันแปลกธรรมดา
0: แปลกไม่ดีแปลกไม่ดีก
1: ็มันก็แปลกกลายเป็นว่าคนที่มีภาวะของโรคหัวใจตีบเนี่ยทั้งที่ลูกชายคนโตเนี่ยก็คืออายุก็ตอนนี้ก็60เนาะถ้าเป็น
0: ครับ
1: ถ้ายังอยู่ก็อายุ60พี่น้องชายคนที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็อายุ57
0: ครับ
1: นะคะ57ส่วนเพื่อนแดงนี่ก็คือ56คือหัวปีท้ายปีบ้านเนี่ยหัวปีท้ายปีนะคะก็เลย เขาไม่รู้ไงว่าเขามีภาวะของเขาเรียกว่าอะไรโรคหัวใจ
0: ครับ
1: นะคะแต่ก็คือเขาบอกอยู่แล้วก็นอนกรนไง
0: ครับ
1: นอนกรนกลางคืนนี่กรนมากเพราะว่าโรคหัวใจนี่เส้นเลือดหัวใจที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ย
0: มัน
1: ตีบมันไม่เพียงพอมันขึ้นเลี้ยงสมอง
0: หัวใจนี่ดูดเลือดไม่ไป
1: ใช่ค่ะ
0: หัวใจขาดเลือดนะครับทำให้เกิดโรคหัวใจวายซึ่งมักจะเกิดจากริ่มเลือดริ่มเลือดก็เกิดกับคนนอนกรนนั่นเองนะครับถ้าใครนอนไม่กรนนะริ่มเลือดก็จะไม่เกิดนี่คือการสังเกตจากการที่เราไม่ต้องไปเรียนหมอนะครับเราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับใครที่นอนกรนก็แสดงว่าตัวดูดเลือดหรือเม็ดเลือดแดงเนี่ยครับซึ่งคอยดูดเลือดเนี่ยมันดูดไม่พอมันเลยดูดแรงดูดเร็วเลยเกิดเสียงกรนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะใครที่มีปัญหานะคะเราบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะก็มาดูแลกันนะคะว่าเรามีอาการอย่างที่พูดนี้หรือเปล่าว่าอาการของคนเราเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแบบนี้เราต้องเตรียมตัวแล้วค่ะว่าเอ๊ะเราก็มีอาการแบบนี้เราจะเป็นอย่างที่บอกไหมนะคะคือโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยแน่นอนจะไม่ว่าจะสมองตีบสมองแตกหรือสมองตันนะคะอาการเบื้องต้นของเขาก็คือมีอาการปวดหัวบ่อยๆเวียนหัวมึนหัวบ้านหมุนมือชาเท้าชาแขนขาก็จะอ่อนแรงนะคะบางคนก็ชาไปครึ่งซีกของร่างกายเราเลยนะคะชาตั้งแต่หัวด้านซ้ายแขนขาด้านซ้ายนะคะไปนะคะแล้วก็พูดไม่ชัดปากเบี้ยวลิ้นแข็งนะคะมุมปากก็จะตกเกิดเวลากินข้าวหรือกลืนอะไรก็มันจะกลืนลำบากนะคะตาก็จะเริ่มพร่ามัวมองไม่มองบางทีมองเห็นเป็นภาพซ้อนนะคะเหมือนคนสายตาเอียงอ่ะนะคะคนสายตาเอียงมองเป็นภาพซ้อนเพราะว่าโฟกัสของเลนส์เนี่ยมันตกคือเขาเรียกว่าจุดโฟกัสเนี่ยมันตกคนละจุดกัน ไม่ได้จดตกในจุดเดียวกันก็เลยเป็นภาพซ้อนขึ้นมานะคะแล้วก็เวลาเดินก็จะเซวูบบ่อยๆนะคะบ้านหมุนทรงตัวลำบากที่จะบอกไปนะคะสาเหตุแน่นอนมันก็อาจจะมีในเรื่องของไขมันในเลือดสูงเพราะว่าไขมันมันจะไปสะสมอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆเข้าไปขวางทางเดินของเลือดนั่นเองก็เลยทำให้ไขมันอุดตันในเลือดแล้วเกิดลิ่มเลือดนะคะเกิดเส้นเลือดในสมองตี
0: ทั้งไขมันทั้งมีทั้งลิ่มเลือดเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ง่ายนะครับ
1: ค่ะก็ทำให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพฤกษ์ก่อนนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตถ้าเกิดเป็นมากๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะใครที่ดูและว่าเรามีปัญหาอาการแบบนี้ต้องอย่างน้อยทานก่อนสัก2ตัวบำรุงไปก่อนก็คือเรื่องของท่อเลือดเรื่องของเลือดเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดเรื่องของท่อเลือดนะคะ
0: ก็คือทานสารแดงคู่กับคลอโรฟีนาของเรานั่นเองนะครับจะช่วยฟื้นทำให้อาการต่างๆที่ว่านี้ดีขึ้นนะครับนะซึ่งเราสังเกตได้ทานคลอโรฟีนาไป2เดือนไปแล้วเสียงกรนจะลดลงนะครับถ้าให้ดีควรจะทานเต็มโดสคือ4เดือนนะครับส่วนสารแดงก็ไปช่วยทำท่อเลือดให้เหนียวยืดหยุ่นดีนะครับเพราะถ้าท่อเลือดเหนียวเนี่ยมันไม่แตกก็ไม่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเกิดไปล้มไปอะไรขึ้นมาท่อเลือดเราก็ไม่แตก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เอาละค่ะสนใจคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับแดงแล้วก็ท่านอาจารย์ภูริศได้นะคะที่หมายเลข087 06 07054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนอกจากจะสาเหตุของการเกิดของเส้นเลือดสมองตีบนะคะนอกจากไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันก็จะมีภาวะของความเครียดเข้ามาร่วมด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะเพราะว่าการพักผ่อนคือพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยนอนดึกมันจะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทและก็สมองอยู่แล้วนะคะอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือว่าของหวานเป็นประจำนะคะนี่ก็จะทำให้เกิดโรคได้เช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องของภาวะความเครียดด้วยนะคะภาวะความเครียดนะคะนอนก็ทำให้เป็นโรคแบบนี้ได้ฉะนั้นแล้วก็อันตรายมากสำหรับการที่สมองเราจะขาดเลือดเราจะเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตได้นะคะเอาละค่ะในส่วนของโรคต่างๆที่เราพูดไปนะคะใครที่มีอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้แล้วกันนะคะเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงสูงได้เช่นกันนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนาะเมื่อสักครู่ที่โทรมาพูดคุยกับเราคุณป้าน้อยคุณป้าน้อยนี่อยู่สันปุเลยดอยสะเก็ดเชียงใหม
0: ่ปกติก็สั่งวิทยุที่เชียงใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ป้าน้อยว่าไงบ้างวันนี
1: ้ค่ะป้าน้อยบอกว่าป้าน้อยอยากได้ยาหม่อง
0: อ๋อค่ะ
1: ปกติก็ทานสมุนไพรของเราแต่ว่าช่วงนี้งบน้อยป้าน้อยขอสั่งยาหม่องเห็นยาหม่องก็จะหมดแล้วนะคะยังไม่รู้ว่าจะได้อีกเมื่อไหร
0: ่ครับยาหม่องเราเป็นยาหม่องนาโนคำว่านาโนแปลว่าทาปุ๊บซึมปั๊บซึมเข้าไปบำบัดฟื้นฟูระบบท่อเลือดได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนะเป็นน่าจะเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ทำได้อย่างนี้นะทาปุ๊บซึมปั๊บบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยอาจจะว่าเอ๊ะหลอกหรือเปล่าเนี่ยของฉันหายไปไหนหมดทาแป๊บเดียวหายไปไหนความร้อนความซ่านี่หายหมดเลยนะครับ
1: มันจะซึมเร็วมากแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าเราไม่เปื้อนนะคะพอทาเข้าไปนี่ซึมไปเลยนะซึมเข้าไปข้างในมันเป็นนาโนค่ะเป็นนาโนแต่ถ้ายาหม่องทั่วไปโอ้ยกว่าจะซึมกว่าจะ
0: ร้อนอยู่
1: เห็นผลอยู่นะนะนะร้อนรวดวาบอยู่ตรงนั้นนะแต่ของเราก็ร้อนปุ๊บว่าแป๊บนึงแล้วก็ซึมเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นปุ๊บปั๊บนาโนที่หลายๆคนชอบมาก
0: ไปร้านหมอนวดยังพกไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องเอายาหม่องของทางร้านนวดนะบอกไม่ต้องเอาของฉันยันพกมาเอง
1: คือของเราเนี่ยเราจะต้องทาเขาถือยาหม่องของเราเนี่ยมันจะใช้สำหรับทาแบบว่าให้ซึมไปก่อนแล้วจันซึมเข้าไปก่อนแล้วก็ถ้าเราไปนวดเราก็จะใช้ยาหม่องของเขานวดเพราะว่ามันจะลื่น มันจะมีน้ำมันแบบว่าเค้าอยู่หลังเรามันลื่นมันนวดง่ายแต่ของเราทาเข้าไปเนี่ยหมอบอกว่ายังไม่ได้นวดเลยหายไปในหมดไม่รู้นะอันนี้ก็นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นาโนจริงๆนะคะเขาเรียกว่าโมเลกุลเล็กมากแล้วก็ซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีนะคะจะหมดแล้วอาจารย์คะเห็นบอกว่าของต้นนี้ก็ของขาดอีกแล้วน
0: ะคะแล้วก็ขึ้นราคาด้วย
1: ขึ้นราคาอีกด้วยต่างหากนะคะนะเราก็นะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตนะแถมก็คนละหนึ่งก็พอนะคะคนอื่นไม่ได้เพราะมันเหลือนิดเดียวไม่กี่กระปุกก็จะหมดแล้วในส่วนของเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพดีไม่มีขายอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็คือเรากินอาหารแล้วครบ5หมู่แล้วล่ะแต่ว่าหลายคนก็การเผาผลาญอาหารอายุมากขึ้นการเผาผลาญอาหารมันก็ช้าลงนะสารอาหารเข้าสู่ร่างกายช้าเราจึงต้องมีอาหารเสริมเราต้องมีสารอาหารบำรุงเซลล์นะคะเซลล์เราแข็งแรงร่างกายเราก็แข็งแรงนั่นเองนะคะใครที่ไม่มีแบบไม่เคยกินอาหารเสริมไม่เคยอะไรเลยทานกันบ้างนะคะขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น่าจะเก็บเบอร์ไว
1: ้ค่ะนะคะโทรเข้ามาได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรเข้ามาได้ทันทีแต่ถ้าแดงติดสายอยู่นะคะแดงก็จะขออนุญาตโทรกลับทีหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงจัดรายการหรือว่านอกรายการก็แล้วแต่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆสายนะคะที่โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยปรึกษาหารือกับเรานะคะมีอยู่เคสหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยจันบอกว่ากินอะไรที่ลูกยาวๆเป็นผักอ่ะที่มันเหนียวเหนียว
0: ไป
1: คล้ายๆไปลวกค่ะใช่ใช่ใช่
0: อ๋อครับเดี๋ยวมันที่มึนแล้วมึนลืมไปหมดเลย
1: อะไรนะ
0: กระเจี๊ยบ
1: กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบถามว่ากินกระเจี๊ยบทุกวันเนี่ยมันจะอันตรายไหมมันเป็นเหนียวเหนียวนะอาจารย
0: ์จริงๆลักษณะอะไรที่เป็นเมือกมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันมีความเป็นด่างสูงความเป็นด่างอาจจะทำให้ท้องผูกได้บ้างแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้

0: ครับควรจะกินนั่นแหละครับกินดิบกินสดได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากินทุกวันเนี่ยอย่างกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยที่เรากินรับประทานกันอยู่เนี่ยถ้ากินมากเกินไปอาจารย์คะมันจะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารปวดแล้วก็บีบท้องได้ถ้าเรากินมากเกินไปนะท้องอืดได้ท้องเสียได้ด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากกระเจี๊ยบเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตนะคะที่ทำให้แก๊สเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมากเกินไปจะทำให้เกิดนิ่วได
0: ้อ๋อเป็นอย่างนั้นไป
1: ใช่ค่ะนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังที่กินเข้าไปแล้วปริมาณมากนะคะ
0: ก็ให้โทษหมดนะครับ
1: เพราะว่าคือมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์แต่มันก็มีโทษนะประโยชน์สรรพคุณของกระเจี๊ยบคือเป็นยาระบายนะคะแล้วก็บำรุงสมองได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็คือแต่ที่สำคัญการกินมากมากกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นพิษนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะส่วนใหญ่คนเรามันก็ยังได้เห็นแม่แดงกินอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้กินทุกวันนะเขาจะกินสมัยก่อนเขาจะกินกับน้ำพริกน
0: ้
1: ำพริกปลาทูอย่างเงี้ยนะคะทำให้กระเจี๊ยบกินเข้าไปแล้วมันมีใยอาหารน่ะเป็นเส้นใยอาหารแล้วกินแล้วก็มันจะมันเป็นเส้นใยอาหารธรรมชาตินี่แหละนะคะแล้วก็มีแคลเซียมในช่วยกันบำรุงด้วยกระดูกฟันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันก็แต่ถ้ากินมากเขาบอกว่ามันมีการคาร์บอนไง
0: อ๋อครับ
1: นะคะเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มากเกินไปมันก็ไม่ดีค่ะกินได้แดงก็เลยบอกกับลูกค้าไปว่าอาทิตย์นึงกินครั้งนึงก็ได้นะนะคะเพราะนั้นอย่ากินทุกวันที่ผ่านมาคุณลูกค้ากินทุกวันเนี่ย
0: อ๋อครับ
1: นะคะไม่ใช่ลูกค้าคือคุณผู้ฟังแหละค่ะที่โทรเข้ามานะคะ
0: แสดงว่าที่บ้านปลูกเองหรือยังไงถึงได้กินทุกวัน
1: ก็น่าจะมีแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับเมล็ดของกระเจี๊ยบเนี่ยมันมีความเป็นพิษอยู่แล้วในเมล็ดแก่ๆนะสารพิษที่มีต่อมันจะมีผลต่อระบบประสาทจึงไม่ควรจะกินเม็ดของกระเจี๊ยบนะ
0: อ๋อไปอย่างนั้นไป
1: ค่ะค่ะมันมีนั่นอยู่แล้วแต่ว่าการกินกระเจี๊ยบเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะมันบีบมันรัดนะคะทำให้เพราะว่าเขาเรียกว่ามันในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันมีก๊าซคาร์โบไฮเดรตนะมันมีคาร์โบไฮเดรตชนิดค่ะคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะแล้วกินมากเกินไปจะทำให้เกิดนิ่วนะแล้วก็เนื่องจากว่ากระเจี๊ยบเขียวมีออกซาเลตนะคะออกซาเลตสูงนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบขาวมีวิตามินเคแต่สรรพคุณนะคะคือมันจะสรรพคุณของกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าต่อต้านการเกิดริ่มเลือดก็จริงแต่ว่าในกลุ่มของคนที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยไม่ควรกินคือหมายถึงว่าคนที่กินคนที่กินยาละลายริ่มเลือดเนี่ยไม่ควรกินเขาบอกอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะคะกินได้แต่ว่าอย่ามากจนเกินไปนี่สำหรับคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาสอบถามกับเรานะคะอันนี้ตอบให้เรียบร้อยแล้วเอาละค่ะใครที่ไม่อยากเป็นเลือดจางมีใครที่อยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะปรึกษาหารือกับเราได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะเมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามาสอบถามนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ปัสสาวะบ่อยมากนะคะปัสสาวะทั้งคืนเลยก็คือประมาณ 4-5 ครั้งต่อคืนอาจารย์
0: ครับโอ้โหทุก2ชั่วโมงทุกชั่วโมงกว่าก็ปัสสาวะแล้วถ้าอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะครับก็น่าเห็นใจนะครับสำหรับคนที่ลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยนะครับซึ่งบางทีไปหาหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นนอกโรคนะครับเป็นเรื่องปกติกินน้ำเยอะจริงๆที่เรากินน้ำเยอะเพราะร่างกายมันบีบบังคับให้เรากินไม่กินก็ไม่ได้นะครับแต่การกินแล้วเราปัสสาวะบ่อยอย่างนี้แสดงว่าเอาไว้ว่าอะไรมันผิดพลาดทำงานไม่เต็มที่นะครับเราต้องรู้นะครับซึ่งจริงๆก็คือตับอ่อนนั่นแหละครับไม่สามารถที่จะย่อยน้ำตาลย่อยโปรตีนไปซ่อมร่างกายได้นะครับก็ทำให้มีโปรตีนโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเลกุลคู่หรือโปรตีนโมเลกุลใหญ่น้ำตาลโมเลกุลใหญ่เยอะในเลือดนะครับซึ่งเอาไปใช้ไม่ได้สมองก็ต้องสั่งให้ไตฟอกทิ้ง ทำใ

0: ปัสสาวะเยอะนั่นเองนะครับแต่ร่างกายก็ยังขาดโปรตีนขาดน้ำตาลสังเกตคนที่ปัสสาวะเยอะนะครับกล้ามเนื้อจะเหลวหมดนะครับเป็นแผลก็ไม่ค่อยจะหายหรือหายช้านั่นเองนะครับนะซึ่งจริงๆก็คือโรคเบาหวานนั่นแหละนะครับแต่ว่าแล้วแต่โรงพยาบาลบอกไม่เป็นก็ไม่เป็นนะครับก็เอาสมุนไพรของเราไปฟื้นฟูนะให้มันย่อยโปรตีนย่อยน้ำตาลได้ร่างกายได้เอาไปกินไปใช้นะครับก็จะได้ไม่เป็นอย่างที่ว่านะครับก็โทรเข้ามาปรึกษากับทางเราได้นะครับ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงนะคะอาจารย์คะท่านนี้ไม่เชื่อไหมอาจารย์ไม่เคยได้โทรคุยกันเลยนะคะเป็นลูกค้ามาเป็นปีๆแล้วโทรครั้งแรกหลังจากนั้นสั่งทางไลน์มาโดยตลอดเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมาอ่านนะอ่านไลน์ก็สั่งคลอโรฟีน่ามาเดือนละกระปุกเดือนละกระปุกเลยนะคะ
0: คร
1: ับ ก็จัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามานะคะกินดีใช้ดีบอกต่อต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านกันเลยทีเดียวนะคะที่ดูแลสุขภาพนะอยากให้เราดูแลจุดไหนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีนะคะช่วงนี้เรามารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะ
0: ครับ
1: เชิญค่ะ
0: ครับ

0: ค่ะนะคะเอาละค่ะมาดูแลมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณอารีนะคะคุณอารีอยู่ตำบลปะอาวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็สั่งก่อนหน้านี้สั่งไว้ล้างตับไป1กระปุกค่ะวันนี้สั่งมาอีก1กระปุกนะคะ
1: แสดงว่า1กระปุกที่ผ่านมา
0: ก็ดีขึ้นนะคะท่านบอกอยู่ว่าท่านทานมาล้างตับมานานแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาสุขภาพอะไรไหม
1: ครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตับเราไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่ล้างตับบ้างนะครับเพราะว่าคนทุกวันนี้ทำไมถึงเป็นโรคตับกันเยอะนะแค่เราทานน้ำมันพืชสมัยใหม่นั่นก็เท่ากับคุณสะสมการเป็นโรคตับแล้วนะกินอาหารกลางคืนสะสมการเป็นโรคตับแล้วกินน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์ที่ผ่านความร้อนเยอะๆนะบางทีอย่างผมนี่ชอบกินข้าวขาหมูข้าวขาหมูนี่เขาต้มกันทั้งวันทั้งคืนนะครับนะก็เท่ากับผ่านความร้อนนานผ่านความร้อนเยอะนะครับอร่อยแต่ว่ามันก็ไปสะสมที่ขั้วตับทั้งหมดครับเพราะน้ำมันที่ผ่านความร้อนเยอะโมเลกุลจะแข็งนะตับของใครก็ไม่สามารถย่อยได้นะครับคนทุกวันนี้ก็เลยเป็นโรคตับมันมาอันดับต้นๆแต่ไม่รู้ว่านี่คือโรคตับนั่นเองท่านใครที่ตัวเย็นลงนะใครที่ผิวแห้งใครที่อุจจาระเริ่มแข็งถ่ายเริ่มเจ็บก้นนะครับเริ่มถ่ายยากเริ่มท้องผูกอุจจาระเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเหลืองกลายเป็นสีน้ำตาลสีดำขึ้นโรคตับทั้งหมดนะครับที่พูดมาคือโรคตับทั้งหมดเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยไม่เจริญอาหารนะครับกินได้นิดได้หน่อยแน่นจุกนี่คือโรคตับทั้งหมดนะครับก็ต้องดีท็อกตับล้างตับกันบ้างครับ
0: ค่ะเอาละค่ะใครที่มีปัญหานะคะก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะมาล้างตับกันบ้างนะคะ1โดสก็2กระปุกทานได้1เดือนนะคะบางท่านทานคือ1กระปุกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ได้15วัน
0: ได้15วันนะคะก็จริงๆแล้วโดส1เนี่ยนะคะจริงๆคนเราอย่างน้อยต้อง1โดสค่ะนะคะแต่ถ้าตับแข็งแล้วไม่ต่ำกว่า3โดสก็คือ3เดือนถ้าเป็นมะเร็งแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะเราจะปล่อยให้เราเป็นตับแข็งหรือว่าเป็นมะเร็งไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นตับแข็งเนี่ยเกิดจากการที่เราดื่มสุรานะคะมันเป็นจริงค่ะดื่มสุรา
1: ก็คือปัจจัยหนึ่ง
0: ปัจจัยหนึ่งเหมือนกัน
1: แต่เดี๋ยวนี้แค่คุณทานน้ำมันพืชสมัยใหม่มากก็เป็น
0: ค่ะ
1: ก็คือชอบทานของทอดเห็นของทอดไม่ได้ชอบทานจะทำกินเองที่บ้านหรือซื้อมาก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะน้ำมันพืชสมัยใหม่คบกลั่นที่อุณหภูมิ200องศาเพื่อให้กลิ่นของพืชนั้นๆหมดเช่นน้ำมันถั่วเหลืองก็ให้กลิ่นถั่วเหลืองหมดน้ำมันปาล์มก็ให้น้ำกลิ่นหมดก็ต้องกลั่นที่200องศาเท่ากับน้ำมันที่เราทานเข้าไปเป็นน้ำมันโมเลกุลแข็งตับหมดปัญญาที่จะย่อยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ สวัสดี
2: ครับผมจะใหพี่ยาย
0: เป็นอะไรคะ
2: มี
0: อ๋อท้องผูกใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ ค่ะท้องผูกกี่วันถ่ายครั้งคะ
2: ฮะ
0: กี่วันถ่ายครั้งคะ
2: โอ้ต้องสามวัน
0: อ่
2: ะ
0: เดี๋ยวแดงให้คุยกับอาจารย์ภูริศเนาะนะคะชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณอะไรเอ่ย
2: ชื่อคุณเทียนครับ
0: คุณเทียนฟังรายการอยู่แถวไหนคะคุณเทียน
2: ฟังตอนคืนคร
0: ับ ตอนกลางคืนเนาะสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะ
2: ครับวันไม่เ
1: ห็นครับสวัสดีครับคุณเทียนครับ
2: คร
1: ับ ครับเนี่ยก็ต้องล้างตับแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะทานน้ำมันพืชสมัยใหม่เยอะหรือทานพวกน้ำมันที่ผ่านความร้อนหลายขั้นหลายตอนนะครับมาสะสมเป็นเวลานานนะครับคือครับ
2: นะถามว่ามียาอะไรคร
1: ับ ครับเป็นตัววิตาเซลนะครับที่จะช่วยฟื้นฟูตับนะครับทานก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเที่ยงนะครับนะพอจะทานอาหารเช้าก็ทาน2เม็ดทานอาหารเที่ยงก็ทานก่อน2เม็ดนะครับทำอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวก็จะเริ่มถ่ายดีขึ้นเองนะครับอุจจาระเริ่มไปยาวขึ้นจากแห้งๆก็จะเริ่มก้อนยาวขึ้นจากแห้งๆก็เริ่มชื้นขึ้นนะครับอุจจาระที่มันแข็งก็จะอะไรนะครับ
2: ราคา
1: ใช่ไหม ยังไงนะครับ
2: ราคายังไงคร
1: ับ อ๋อเดี๋ยวให้คุยคุณแดงนะครับกลับก็เห็นไหมครับว่าคนเป็นกันเยอะครับนะคนเข้าใจว่าแค่ไปกินยาถ่ายแค่ไปกินดีท็อกก็ได้ผลนั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุนะครับไม่กินก็ไม่ได้ต้องกินถ้าใครท้องผูกเกิน3วันก็ต้องกินยาถ่ายนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะไปฟื้นฟูตับให้มันถ่ายเองได้อัตโนมัตินะการถ้าตับดีมันถ่ายเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกินยาถ่ายนะและถ้าตับดีมากนะครับเราจะถ่ายถึงวันละ3ครั้งกันเลยทีเดียวนะตื่นเช้าถ่ายเที่ยงถ่ายเย็นถ่ายนั่นคือตับดีมากซึ่งคนสมัยนี้แทบไม่มีแล้วนะที่ตับดีขนาดนั้นนะครับต้องอยู่ในป่าในเขาที่ปลอดสารพิษสารเคมีปลูกผักกินเองเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์กินเองนะครับถึงจะได้สภาพอย่างนั้นนะครับก็ทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยทำให้คนทุกวันนี้เป็นโรคมะเร็งมาอันดับหนึ่งนะครับเป็นเสียชีวิตด้วยมะเร็งมากกว่าโรคใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านสังเกตได้เลยนะครับคนพวกนี้จะผิวแห้งจะท้องผูกมาก่อนหน้านั้นนะมีไวรัสไขมันในเลือดสูงแต่เป็นไขมันที่ร่างกายไปใช้ไม่ได้ปกติไขมันร่างกายจะเอาไปใช้ทั้ง6อย่างเนี่ยนะครับเพราะเข้าไปเท่าไหร่เอาไปใช้หมดแล้วครับ1ไปสร้างสมองนะครับเพราะคนไม่โรคตับนะสมองก็ฝ่อด้วยไปสร้างความอบอุ่นนะคนไม่โรคตับจะตัวเย็นจะไม่ค่อยอุ่นไปช่วยในการกินอาหารของเซลล์เขาเรียกการเผาผลาญนะครับพันธุ์ทนตัวเย็นก็ร่างกายก็ไม่เผาผลาญอาหารกินอาหารเข้าไปร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้มันไม่เผาผลาญนะครับไปช่วยฆ่าเชื้อโรคนะพอเป็นไข้แล้วตัวจะร้อนกว่าปกตินั่นคนตับดีนะเป็นไข้ได้ตัวยังเย็นเหมือนเดิมนะคนนั้นตับไม่ดีก็ทำให้เชื้อโรคชนะนะไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะไปช่วยจับพิษออกทางผิวกินสารพิษเข้าไปแป๊บตัวมันเลยแป๊บเดียวนะมันขับออกทันทีอย่างเช่นยกตัวอย่างเรากินเผ็ดทำไมเหงื่อออกทำไมน้ำมันออกตามตัวนั่นแสดงว่าตับเราดีนะครับเพราะพริกเนี่ยถือว่าเป็นพิษอย่างหนึ่งนะครับร่างกายมันจะขับทันทีนะครับคนที่เหงื่อไม่ออกนะไม่ออกเลยผิวไม่มันเลยนะนั่นคือคนที่ร่างกายขับพิษไม่ได้ก็คือโรคตับอีกแล้วนะครับคนตับนี่กว้างขวางมากนะครับตับหยุดตับตัวเดียวก็เท่ากับหยุดทุกอย่างในร่างกายนะครับวันนี้น้ำมันนี่มีประโยชน์มากขาดน้ำมันร่างกายเผาผลาญอะไรไม่ได้เลยนะครับขณะที่เราเป็นไข้ทำไมเราผอมลงเพราะมันต้องเอาน้ำมันไปช่วยฆ่าเชื้อแม้แต่ขบวนการฆ่าเชื้อของเม็ดเลือดขาวนะครับยังต้องใช้น้ำมันแต่น้ำมันก็ต้องเป็นโมเลกุลเล็กถ้าน้ำมันเป็นโมเลกุลใหญ่มันก็เอาไปใช้ไม่ได้ตัวที่ทำให้น้ำมันเป็นโมเลกุลเล็กก็คือตับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถนอมตับดูแลตับของเราให้ดีไว้ก่อนนะครับใครถ้าตับดีสังเกตได้อุจจาระก้อนใหญ่ก้อนยาวสีเหลืองลอยน้ำนุ่มอุจจาระไม่มีแข็งนะครับถ่ายง่ายนะครับนะแล้วก็ที่มันยาวก็เพราะมันมีเมือกไปหุ้มคนที่ถ่ายออกมาเป็นก้อนเล็กก้อนสั้นนั่นแสดงมันไม่มีเมือกหุ้มนะครับอุจจาระเมื่อไม่มีเมือกหุ้มก็เท่ากับอุจจาระของเราที่มาสะสมที่ลำไส้ใหญ่มันก็จะน้ำเสียในอุจจาระก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับทำให้เลือดเป็นพิษได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อุจจาระยาวนี่แสดงว่าอุจจาระถูกหุ้มถูกใส่ถุงว่างั้นนะครับทำให้สารพิษต่างๆในอุจจาระไม่สามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้นี่คือกลไกการทำงานที่ชาญฉลาดของร่างกายนะแต่วันนี้ที่ความชาญฉลาดในร่างกายถูกดรอปไปก็เพราะเราไปกินอาหารที่ผิดธรรมชาติมากเกินไปนะครับซึ่งไม่มีใครรณรงค์เรื่องนี้ไม่มีใครเล่าเราฟังเราก็เลยมึนไปหมดว่าฉันเป็นโรคได้ยังไงพอบอกให้กินอะไรเราก็ต้องกินอย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องด้วยนะครับที่บอกว่าถ้าสมุนไพรตัวนั้นรักตับได้ดีจริงกินแล้วต้องอุจจาระใหญ่ยาวเหลืองลื่นลอยน้ำผิวมันขึ้นนะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะไม่ใช่กินปุ๊บได้ปั๊บเหมือนยาถ่ายยาถ่ายกินวันนี้พรุ่งนี้ถ่ายนั่นคือยาถ่ายแต่ยาถ่ายก็ไม่สามารถทำให้ผิวมันไม่สามารถทำอุจจาระเป็นก้อนได้ออกมาเป็นน้ำออกมาเป็นโจ๊กออกมาเละอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าอุจจาระไม่มีเมื่อคุ้มเป็นก้อนใหญ่ก้อนยาวแล้วก็นะก็ยังไม่ดีนะครับอุจจาระต้องเป็นอย่างที่ว่านะครับถึงจะเรียกว่าตับของเราดีซึ่งการกลไกการควบคุมทั้งหมดคือตับนี่แหละครับเพราะเรื่องทำไมเราเน้นนักหนารายการของเราเน้นตับนะถ้าตับไม่ดีเนี่ยโรคไหนก็รักษายากหมดนะครับแม้ว่าคุณจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรค สายตาโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องทำระบบขับถ่ายของเราให้ดีก่อนนะแล้วโรคนั้นจะฟื้นง่ายรักษาง่ายนะครับแต่ถ้าตับไม่ดีนะเราไปฟื้นโรคนั้นถึงยานั้นคนอื่นกินได้ผลเรากินไม่ค่อยได้ผลหรอกครับนะเพราะตับของเราไม่ดีนั่นเองนะครับต้องฟื้นฟูตับเอาไว้ถ้าเซลล์ของเราไปฟื้นฟูตับนะก็แล้วแต่สภาพแต่ควรจะทานอย่างน้อยสักหนึ่งเดือนนะครับกินต่อเนื่องกัน2กระปุกได้1เดือนนะครับก็โทรมาปรึกษากันสอบถามกันนะครับอย่าปล่อยไว้อึดอัดนะคนที่ถ่ายไม่ดีอึดอัดอยู่แล้วนะครับกินอาหารก็ไม่อร่อยกินอาหารก็ไม่เจริญเติบก็เรียกกินอาหารไม่เจริญอาหารภาษาที่เขาคุยกันก็คือไม่เจริญอาหารนั่นเองนะคือโรคตับทั้งหมดครับนะครับเพราะตับเลยเป็นด่านหน้าด่านแรกด่านสำคัญควบคุมกลไกของร่างกายทั้งหมดนะครับตับไม่ดีตัวเดียวนะตัวอื่นก็ได้ผลน้อยทันทีนะครับนะก็ฝากไว้กับท่านฟังท่านนะครับต้องถ้าตับไม่ดีต้องเคลียร์ตับก่อนนะครับนะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนถ้าไม่เคลียร์ตรงนี้นะครับทุกอย่างที่จะฟื้นฟูจะรักษาก็ช้าลงทันทีครับ
0: ค่ะเอาละค่ะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะถามเรามาได้เลยนะคะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายนะคะโดยเฉพาะคนที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องของวัยทองเนาะวัยที่เริ่มมีภาวะริ้วรอยรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นนะคะไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวหนาวร้อนร้อนนอนไม่หลับหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมนะคะนะไม่ต้องร้อยไหมไม่ต้องฉีดโบท็อกซ์ไม่ต้องทำรีแพรให้สมุนไพรเบลล่าดูแล15วันรู้เรื่องนะคะ รู้เรื่องไงก็โทรมาชุดเล็กนะคะมีอยู่2กระปุกก็คือเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์ชุดกลางก็มี3กระปุกค่ะมีเบลล่ามีคลอฟีน่ามีโกลเด้นออยล์นะคะส่วนชุดพรีเมียมพิเศษนะคะจะมีทั้งหมดอยู่4กระปุกค่ะจะมีเบลล่าคลอฟีน่าน้ำมันโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรหมินะคะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฮ
0: ั
3: ลโหลไปสถานีนี้ไปขอนแก่นไปฟังไม่ได้เลย
0: ไปขอนแก่นอยู่แถวไหนคะขอนแก่น
3: อยู่ขอนแก่นอยู่อำเภอมันจาที
0: ่มันจาฟังได้นะบ้านไผ่เมืองพลมันจาแล้วก็หนองสองห้องนะฟังได้อยู่นะ
3: ฟังไม่ได้เลย
0: ฟังที่วิทยุ AM 990นะคะ
3: AM 990
0: ใช่ค่ะสวพ AM 990นะ
1: เวลา
0: เวลา9โมงถึง10โมงมีทุกวันนะคะ7
3: AM 990
0: 990ค่ะสวพจหอนะคะฟังได้นะคะฟังได้มีลูกค้าสั่งจากมันจามานะคะอำเภอชนบทมันจาขอนแก่นบ้านไผ่เมืองพลนะ
3: AM 990
0: ใช่ค่ะนะคะ9โมงถึง10โมงมีทุกวันนะไม่เว้นวันหยุดนะคะจ้า990 7 9โมงถึง10โมงทุกวันนะคะถึงหนองสองห้องนู่นนะคะฟังได้หมดเลยนะคะนะคะทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลย990หมุนไปเลยค่ะหมุนหาให้เราให้เจอนะคะเอาละค่ะส่วนที่กรุงเทพของเราเนี่ยค่ะอย่างวปท.เนี่ยเรามีตั้งแต่เช้าเลย 7:30 น. ถึง 8:00 น. นะคะพอรายการเราจบปุ๊บก็เคารพธงชาตินะคะบางคนก็พอเคารพธงชาติเสร็จก็ไปทำงานทำการนะคะกินข้าวกันนะคะทำแล้วก็พอ 10:00 น. ถึง 11:30 น. ครึ่ง 10:30 น. ครึ่งถึง 11:30 น. ครึ่งก็มาเจอกันอีกรอบนึงคือตอนนี้นะคะแล้วก็ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนเหมือนกันค่ะกับเวลานี้ ก็คือ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ก่อนนอนนะคะบางคนฟังเราฟังไปเพลินไปหลับไปเลยนะคะวิทยุก็ฟังเราฟังเราโกนสำหรับตอนกลางคืนนะคะบางท่านก็บอกว่าอู้ฟังแล้วเนี่ยหลับไปเลยคุณแดงฟังแล้วฟังไปนอนฟังไปก็หลับไปเลยไม่ต้องฝืนฟังนะคะให้หลับไปเลยค่ะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยจริงๆทำไมเราไปจัดดึกจังหลายคนก็บอกแบบนี้คืออย่างนี้ค่ะจะมีคนป่วยที่ไม่
1: หลับไม่ลง
0: หลับไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนนอนไม่หลับนะคะเราก็เลยมีรายการตรงนี้ให้ฟังพอฟังรายการของเราตอนกลางคืนแล้วเนี่ยพอสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแล้วเนี่ยอย่างเช่นที่แดงที่เล่าไปเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าอู้ที่ได้ฟังเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณแดงฉันนอนไม่หลับฉันก็เลยฟังรายการฟังแล้วก็สั่งลองสั่งสิสั่งอาหารเสริมสั่งผลิตภัณฑ์ของเราพอสั่งไปแล้วมากินเสร็จอาจารย์คะหลับ
1: ดีขึ้น
0: ไม่ต้องฝืนฟังนะคะถ้าหลับคือหลับไปเลยค่ะนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเวลากันนะคะมาฟัง 10:30 น. ถึง 11:30 น. กันกลางคืนก็ฟังไปก็หลับไปเลยค่ะนะคะ
1: ก็มีหลายช่วงเวลาเพราะฉะนั้นท่านสามารถโทรมาสอบถามได้สำหรับท่านใดที่เป็นแฟนรายการประจำและย้ายที่อยู่นะย้ายไปอยู่จังหวัดโน้นจะฟังช่องไหนเวลาไหนเนี่ยก็โทรมาสอบถามกันนะครับ
0: นะก็ฟังรายการของเราไปนะคะใครที่อยากจะฟังรายการของเรากลางคืนก็ฟังได้ใครนอนไม่หลับนะคะหรือว่าทำงานในช่วงกลางคืนบางคนขายอาหารนะคะขายข้าวขายอะไรกลางคืนก็ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ฟังรายการของเราไปแต่ถ้าหลับไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลเหมือนแดงเนี่ยแดงดูทีวีบางทีพอเรากินน้ำว่านเข้าไปใช่ไหมอาจารย์แดงกล่าวว่าเดี๋ยวแดงกินน้ำว่านเสร็จแดงจะนั่งนอนดูทีวีสักแป๊บเดียวค่ะหลับเลย
1: ทีวีดูเราม
0: ันดับไปเองค่ะเพราะแดงจะตั้งไว้2ชั่วโมงให้เขาฟังดูเรานะสัก2ชั่วโมงเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดูดีมีเสน่ห์นะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะนะวันนี้มองดูเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะเพื่อสามารถโทรเข้ามาได้ทั้งในรายการและก็หลังรายการนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีค่ะ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวตำรวจเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกกดลิงก์เพื่อชำระใบสั่งจราจรพลตำรวจโทนิติธรจันตากานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่ามีใบสั่งอีทิเกตค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเรียกให้ดำเนินการเช่นอ้างว่าชำระภายใน15วันลด 50% เพื่อสร้างความตกใจและทำให้ประชาชนรีบกดลิงก์โดยไม่ทันตรวจสอบจากพฤติกรรมที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าถ้ามียอดค้างชำระอีทิเกตโปรดชำระที่และแนบลิงก์กดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมและจัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมจบข่าวศิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาล

บ้านท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริเวชโชค่ะวันนี้ค่อนข้างที่จะส่งความสุขให้กับคุณฟังด้วยความภาคบันเทิงนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณทีมแพทย์ของเราที่มาดูแลคุณฟังและท้ายที่สุดค่ะคุณฟังคะจะอื่นใดไปไม่ได้นะคะก็คือการขอบคุณคุณฟังของเราที่ร่วมในการที่จะเป็นผู้รับฟังที่น่ารักนะคะบางก็ส่งความน่ารักความปรารถนาดีมาในรูปของเพลงบางก็เป็นผู้ฟังที่ฟังแบบน่ารักน่ารักอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็บ้างก็บอกว่าวันนี้จะออกกำลังกายด้วยอันนี้คือความน่ารักอันยิ่งใหญ่ที่ได้หันกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะคะขอให้ความน่ารักหรือว่าเรื่องของการกระทำแบบนี้อยู่เคียงคู่กับคุณผู้ฟังต่อไปเพราะว่าผลประโยชน์จะได้กับคุณผู้ฟังเองนะคะส่วนในเรื่องของแบกกล้วยนั้นก็เป็นเพียงแค่สมุนไพรตัวเลือกเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นตัวเลือกแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้รับประทานอย่างสม่ำเสมอนี่สิมันก็จะส่งผลให้เราเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะการออกกำลังกายถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทางคุณหมอเองนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็สากลทั่วโลกให้ความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาขนานพิเศษในการที่จะช่วยดูแลลดพุงลดโรคได้ให้กับมนุษยชาติหรือว่าแมนคายในโลกใบนี้ได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดเนื้อสิ่งอื่นใดก็คืออาหารที่เป็นยาแล้วก็ตามมาด้วยการดูแลสุขภาพในรูปแบบทั่วๆไปนะคะผสมผสานกันก็ฝากกันไว้ที่10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังสั่งแบกกล้วยอย่างเป็นทางการนะคะ0625100560-9ส่วนในเรื่องของการออกกำลังกายนั้นฝากคุณผู้ฟังว่าเมื่อออกกำลังกายไม่ต้องเร็วมากนักนะคะจงหายใจอย่างลึกๆแล้วก็ดื่มด่ำกับการออกกำลังกายการดื่มด่ำกับสิ่งที่เราทำอยู่นั่นคือความสุขที่เราใส่ใจลงไปด้วยเพราะการดื่มด่ำก็คือการทำความเข้าใจแล้วก็ดื่มด่ำในการมีความสุขกับการออกกำลังกายเพราะช่วยให้ระบบการหายใจของเราดีขึ้นนะคะหายใจลึกๆช้าๆหายใจออกก็ช้าๆปอดกับหัวใจจะได้ทำงานได้ดีนะคะเสริมเติมด้วยแปะกล้วยก็นิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเพื่อบรรยากาศของการออกกำลังกายของคุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขที่สุดเริ่มกันเลยค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดปวดผื่นจะหายไปกล้วย

นที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที่ 20

คุณผู้ฟังคะหากว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายหรือว่าเพื่อขับไล่ความวิตกกังวลนะคะหรือว่าขับไล่ความเครียดหรือว่าต้องการที่จะสะสมเรื่องของพลังงานดีๆแล้วก็ได้รับฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะการออกกำลังกายถือเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญที่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงสำหรับหน้าที่ของผู้จัดนะคะที่จะนำเสนอเพลงจังหวะสนุกๆให้กับคุณฟังของเราได้ออกกำลังกายกันนะคะจะเป็นที่บ้านหรือว่าจะเป็นในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ตามแต่นะคะแต่ว่ายืนยันว่าถ้าหากว่ายังทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่นะคะยังไม่ไปไหนซะก็จะส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้อย่างเต็มร้อยแล้วก็เต็มพิกัดนะคะและก็แน่นอนนะคะที่จะขอความร่วมมือจากคุณผู้ฟังอีกสักนิดนึงเพื่อที่จะให้ต่อเนื่องนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังได้มอบเวลาให้กับตัวเองด้วยการหาเวลาให้กับตัวเองวันละประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะอาจจะเป็นเช้าก็ได้เย็นก็ได้ค่ะนะเพื่อที่จะได้เดินออกกำลังกายหรือว่าจะขยับขยื่นร่างกายบ้างผลประโยชน์เหล่านี้ตกที่คุณผู้ฟังเต็มๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจหรือว่าระบบแข้งขาหรือว่าระบบการทรงตัวหรือแม้กระทั่งระบบการทำงานของกล้ามเนื้อการไหลเวียนของโลหิตภายในร่างกายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเป็นไปในมิติของสิ่งที่พัฒนาขึ้นตามลำดับนะคะอาจจะมองเห็นเป็นรูปธรรมก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงอย่างเช่นเหมือนกับที่ทางองค์การอนามัยโลกได้บอกไว้ว่าการออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า150นาทีจะช่วยให้คุณฟังสามารถห่างไกลจากโรคได้นะคะซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยนะคะเพราะถ้าเราทำทุกๆวันนะคะดีกว่าที่จะทำสัปดาห์ละ1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงหรือไม่ก็เดือนละครั้ง2ครั้งแต่ทำ 2-3 ชั่วโมงอันนี้เนี่ยผลต่อเนื่องมันจะน้อยนะคะการที่เราจะเห็นเป็นรูปธรรมก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ประติดประต่อกันนิดนึงนะคะเวลาที่จะถักทอเสื้อผ้าคุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่าเส้นใหญ่ก็ต้องมีการประติดประต่อฉันใดก็ฉันนั้นล่ะค่ะร่างกายของเราก็ต้องการความประติดประต่อการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งก็ต้องต่อเนื่องประติดประต่อเหมือนกันการถักทอเส้นใหญ่การทานอาหารก็ต้องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการมีรูปแบบของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะคะไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเดี๋ยวก็ไปทานนอกบ้านทานให้เต็มที่เลยอะไรก็ได้หรือไม่ก็วันดีคืนดีเลี้ยงสังสรรค์ตามใจฉันนะคะมีเหล้าดื่มเบียร์ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจจะให้ทำให้คุณผู้ฟังเกิดเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยดีนะคะกับร่างกายได้เพราะฉะนั้นเราดูแลอย่างสม่ำเสมอเรามีการสังสรรค์ก็จริงอยู่แต่ว่าให้เป็นกรรมวิธีหรือว่าวิธีการน้อยๆนะคะเพราะว่าสุขภาพจำเป็นที่จะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาดื่มแต่ไม่ขับนะคะหลับก็ต้องหลับให้สนิทนะคะตื่นมาจะเป็นเรื่องของการดื่มเหล้าสังสรรค์หรือว่าการดื่มสนุกสนานก็ขอให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแล้วก็อยู่ในแวดวงของการมีสุขภาพที่ดีด้วยอย่าตรงคำนึงถึงความปลอดภัยไว้มากที่สุดค่ะด้วยความห่วงใยปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะก็สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งค่ะ0625100560-9ตอนนี้ต้องมาฟังเพลงผู้หญิงบ้างนะคะเปิดโอกาสให้ศิลปินท่านนี้ขับร้องเพลงเพราะๆคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะ

ันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ช่วยกันแนะนำเพลงเข้ามานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666นะคะยังมีต่อนะคะคุณผู้ฟังใจเนี่ยนะคะบางครั้งบางคราเวลาที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าถอนใจยากถูกไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าหากว่าพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะคะถ้าเราทานแล้วเนี่ยเราก็วันต่อไปนะคะถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยจะตอบรับหรือว่าทานแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มากเกินไปก็ค่อยๆลดนะคะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะส่วนใจนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะคะสมุนไพรแบบกล้วยตาไวกิ้งพร้อมดูแลคุณผู้ฟังนะคะสนใจสั่งซื้อจาก0625100560-9 ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์มหัทนาเตมีนะคะเรามาเจอกันในช่วงเวลานี้เวลาของเราเวลาของบ้านเราข่าวและเพลงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวปุ๊กเอาปากกาก่อน เรียบร้อยอุทัยย่าเพลงอะไร
1: น
0: ้
1: ำ
0: ใต้ศอกนะของหญิงนะ
1: อ่ะ
0: จ้าว่ามาเลยค่ะค่ะฮัลโหลไหลโหลแล้วล่ะ
2: ก็ขอฟังเพลงน้ำกรดแช่เย็นครับ
0: น้ำกรดแช่เย็นของ
2: ให้อยากกินบ้างครับ
0: จ้ะเรียบร้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะปุ๊กไม่ได้เอาเบอร์098เข้ามานะคะวานคุณปุ๊เป้เอามือถือสีฟ้ามาให้ปุ๊กหน่อย คุณผู้ฟังโทร023112612ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะ
3: มอเตอร์ไซค์มุ่งสั้น
0: นั่งมอเตอร์ไซค์มุ่งสั้น ใช่ไหม
3: ใช
0: ่ค่ะเรียบร้อยของคุณสุนารีนะค่ะขอบคุณคุณปุ๊เป้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะ
4: ค่
0: ะ
4: อีกาครับพริกครับ
0: อีกาครับพริก
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เอาอีกแล้วนะข้าไปหลายพริกแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะปุ๊กว่าอีกามันต้องเผ็ดแน่ๆเพราะมันข้าไปหลายพริกแล้วสวัสดีค่ะ
5: คร
0: ับ จ้า
5: คร
0: ับค่ะ
5: ความจริงใจ
0: ความจริงใจ

0: ไม่มี
1: สองอริจิตันครับ
0: ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะนะคะหยอกนิดหยอกหน่อยเนาะผู้ฟังนะจะได้ไม่เครียดช่วงนี้นี่ภาคกลางมาแล้วนะคะน้ำท่วมหลายพื้นที่ทีเดียวแล้ววันนี้เนี่ยปุ๊กมีเรื่องของการสัมภาษณ์มาให้ฟังกันด้วยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปน้ำท่วมนะคะสวัสดีค่ะจ้าค่ะอะไรนะคะคุณป้าน้ำซอสทรายเนี่ยนะค่ะของคนอื่นไม่ได้ต้องเป็นของคนนี้โอเคเรียบร้อยคุณป้าคะน้ำท่วมบ้านไหมท่วม ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าท่วมมิดหลังคาเมื่อไหร่ก็บอกปุ๊กนะเดี๋ยวปุ๊กนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะพายเรือไปช่วยนะจ๊ะหลายพื้นที่ตอนนี้ก็น้ำท่วมอยู่แล้วก็เขื่อนเนี่ยผู้ฟังต้องเข้าใจว่าเขื่อนมันก็มีการจำกัดใช่ไหมการจำกัดในการที่จะรับน้ำนะคะเมื่อใดที่เขื่อนเต็มเมื่อนั้นก็คือวิกฤตแล้วนะคะวิกฤตแล้วก็คือเขื่อนรับน้ำไม่ได้ละทีนี้นั่นแหละบ้านเรือนประชาชนก็ต้องท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำคือบางท่านเนี่ยนะคะมีความฝันว่าอยากอยู่บ้านริมน้ำใช่ไหม เหมือนบ้านปุ๊กนั่นแหละนะคะนี่นครสวรรค์นั่นแหละนะคะเป็นริมน้ำแต่พอถึงหน้าช่วงน้ำท่วมทีไรนะคะก็จะมีความวิตกกังวลมากเลยเนาะเพราะว่ามันก็ท่วมนะแต่ว่าปีนี้นครสวรรค์ก็ไม่เท่าไหร่ก็หวังว่าจะไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าสมัยก่อนฟังหุยถึงอกเลยนะจระเข้ไหว้ผ่านได้เลยอะนะคะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าการพัฒนาเนาะในการรับน้ำมีเขื่อนมีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่าน้ำท่วมลดลงเยอะนะจากที่ถึงอกตอนนี้ก็มาถึงเอวต่อไปก็ถึงหัวเข่านะคะแล้วก็มาถึงตะตุ่มอย่างนี้นะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านด้วยกันละกันนะคะมีใครอยากฟังเพลงอะไรอีกไหม023112612นะจ๊ะ023112612และ0984571091นะคะเดี๋ยวปุ๊กจะให้ท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะหรือว่าชื่อย่อของเขาคือมจพมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันชื่อหนึ่งซึ่งปุ๊กเข้าไปใช้แล้วมันใช้ง่ายคุณฟังนะคะ BKK Street Smart คือมันสามารถที่จะแจ้งน้ำท่วมแจ้งจราจรคือน้ำท่วมตรงนี้เราควรจะเลี่ยงไปทางไหนนะคะคนขับรถขับราเนี่ยก็ต้องใช้เจ้าแอปตัวนี้ดีมากๆเลยหรือว่าท่านจะเดินทางอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านก็ต้องรู้ว่าโอ้ยตรงนี้จุดนี้มันน้ำท่วมรถเมย์มาไหมมันจะผ่านไหมหรือว่าควรจะไปขึ้นที่ไหนดีนะคะรวมไปถึงนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นศูนย์รวมภัยพิบัติต่างๆอยู่ในแอปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเต็มเขื่อนหรือเปล่าเมื่อกี้ปุ๊กเข้าไปดูใช่ไหมว่าน้ำนี้เต็มเขื่อนเขื่อนนี้เต็มและเมื่อไหร่มีการคาดการณ์ด้วยนะว่าเมื่อไหร่เขื่อนน้ำนี้จะเต็มนะคะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมต่างๆอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะแล้วก็มีเราสามารถเข้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้อีกด้วยนะว่าถนนเนี่ยนะคะปุ๊กเพิ่งไปดูถนนพระราม4มานะคะก็ติดนะแล้วก็มาดูถนนนู้นถนนนี้มันจะมีกล้องวงจรปิดของแต่ละที่ให้เราดูอีกด้วยนะโอ้ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่อัจฉริยะมันเป็น AI ที่อัจฉริยะจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์กันนะแล้วเดี๋ยวปุ๊กจะให้ฟังเพลงที่หอกันมากันต่อนะจ๊ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์มหัทนะเตมีนะคะ เรามาเจอกันค่ะมีทั้งข่าวสารต่างๆมากมายและมีเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยนะคะทางคลื่นนี้ค่ะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะฟังผ่านคลื่นวิทยุก็ได้หรือว่าจะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org นะคะผู้ฟังรู้ไหมคะว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่ช่วยเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมให้กับเราได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะไปไหนรถก็ติดน้ำก็ท่วมไปไหนไม่ได้อยากจะรู้เรื่องอะไรต้องถามแอปพลิเคชันตัวนี้ที่มีชื่อว่า BKK Street Smart ค่ะตอนนี้ค่ะทางมจพ.นะคะมีการร่วมกับมจท.ในการเปิดตัวแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรามารู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวนี้กันนะกับรองศาสตราจารย์ดร.มหาศักดิ์เกตชำหัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลรองหัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีฝ่ายนวัตกรรมอัจฉริยะสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพ.ค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะอาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ท่านครับ
0: คืออยากจะทราบนะคะเรื่องของจุดเริ่มต้นของมจพ.กับมจท.ร่วมกันทำแอปพลิเคชันตรงนี้ได้อย่างไรคะอาจารย์คะเชิญค่ะ
2: ครับจุดเริ่มต้นนะครับมันก็เกิดจากที่ทางทีมวิจัยนะครับก็ประกอบไปด้วยมจท.นะครับแล้วก็มจพ.ครับมจท.เขาได้งบวิจัยมาพัฒนาระบบตรวจจับอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยครับเราเคยไปติดตั้งที่ชลบุรีครับแต่นั้นเป็นระบบที่ตรวจพวกดูรถดูแผ่นป้ายทะเบียนดูอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
2: ก็อันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เกิดในโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นอาจารย์ธีตาพรกนกรัตนะนะครับเขาได้มีระบบพิทเอนจินขึ้นมา1ตัวนะครับคือระบบตรวจจับรถที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับชนกันอย่างเงี้ยครับชนกันคือชนกันแล้วเวลาชนกลางคืนอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็เกิดความเสียหายใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราได้เพนพอยต์มาจากทางเชียงใหม่นะครับเขาก็เลยอยากรีควายเมนต์มาแบบเนี้ยครับก
0: ็
2: เลยได้ทำงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นตัวเนี้ยครับซึ่งตอนแรกเราไปติดที่เชียงใหม่ก่อนนะครับก
0: ็
2: นี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะทำดูพวกอุบัติเหตุที่เชียงใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วครับ
0: ค่ะแล้วก็เลยมีการรวมตัวของทีมนักวิจัยทั้งสองมหาลัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็ทีมมจท.แล้วก็ทีมมจพ.จากนั้นพออาจารย์เขาทำเอนจินขึ้นมาตัวแรกที่ไปติดตั้งจริงที่เชียงใหม่นะครับก็เราก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆแค่อุบัติเหตุอย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะเราก็เลยพอดีมันก็มีนักศึกษาของผมก็แล้วก็ทีมงานของมจพ.ครับก็มีหลายๆท่านนะครับก็ผมก็เลยเอ๊ะเอาตัวนี้มาต่อยอดดีกว่านอกจากเราดูอุบัติเหตุได้แล้วเนี่ยเราดูอะไรได้บ้างอีกนะครับก็ดู PM 2.5 ด
0: ู
2: ข้อมูลอุบัติเหตุข้อมูลการร้องเรียนของประชาชนข้อมูลที่หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะเกิดจากว่าพอตอนหลังเนี่ยเราไม่ได้มีงบดำเนินงานใช่ไหมครับเราไปติดตั้งกล้องเองไม่ได้ทีนี้กทม.เขามีกล้องใช่ไหมครับทางกรมการปกครองอะไรที่มีกล้องเราก็มีการบูรณาการเราก็ใช้ API นะครับใช้ AI agent ตัวหนึ่งครับสำหรับดึงข้อมูลมาครับทำหน้าที่ดึงข้อมูลที่เขาเปิด open ให้ประชาชนดูแล้วก็ดึงข้อมูลเหล่านี้ครับมาดูแล้วมาวิเคราะห์ดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากดูข้อมูลรถติดนะครับด
0: ู
2: ข้อมูลรถติดหนึ่งแค่แต่ละที่เป็นยังไงบ้างรถติดฝนตกเป็นยังไงน้ำท่วมเป็นยังไงก็ดึงข้อมูลมาเลยแล้วก็ดึงข้อมูลจากทราฟิกฟองดูนะครับมาดูว่าประชาชนร้องเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับมาบูรณาการนะครับกันในแพลตฟอร์มตัวนี้ครับซึ่งมันสามารถช่วยให้ประชาชนเนี่ยวิเคราะห์ได้เลยว่าเราอยู่สถานอยู่ที่ตรงจุดนี
0: ้
2: เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างกับบ้านเราหรือว่ากับถนนที่เราจะไปหรือว่ามีอุบัติเหตุไหมน้ำท่วมหรือว่าปริมาณน้ำสะสมหรือว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นในบริเวณนั้นบ้างครับ
0: คือ เวลาเราเข้าไปใช้เนี่ยนะคะเราจะรู้เลยใช่ไหมว่าจุดไหนเนี่ยมันมีรถติดแล้วเราจะหลีกเลี่ยงไปถนนเส้นไหน
2: ใช่ครับเราจะมี AI แนะนำว่าถ้าคุณจะไปสมมติคุณอยู่พระราม2ใช่ไหมครับเราจะไปเส้นสีลมอย่างเงี้ยครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์รถติดไหมน้ำท่วมขังถนนไหมหรือว่ายังไงบ้างแล้วระบบ AI ของเราจะช่วยแนะนำว่าถ้าคุณจะไปตอนนี้ควรจะไปเส้นไหนได้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับม
0: ัน
2: ก็จะบอกเรื่องพวกนี้หมดเลยครับ
0: อาจารย์ว่าแอปนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นหรือว่ามีความแตกต่างจากแอปแผนที่หรือว่าแอปรายงานน้ำท่วมทั่วไปยังไงคะอาจารย์คะ
2: ครับคือในแพลตฟอร์มตัวนี้ผมไม่เรียก แอปแล้วกันเรียกเป็นแพลตฟอร์มนั้นเพราะว่ามันเป็นการบูรณาการข้อมูลจากหลายๆส่วนนะครับมาแชร์ข้อมูลกันซึ่งไอ้ตัวนี้จุดเด่นคือเรามี AI เรียกว่า AI agent นะครับมี agent แต่ละตัวทำงานแทนคนแทนการมอนิเตอร์ของคนรู้สึกว่าอันนี้ผมจะมี agent ทั้งหมด 7-8 ตัวนะครับซึ่งแตกทำงานแต่ละแตกต่างกันแล้วก็ AI agent เนี่ยทำหน้าที่ไปดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ผลข้อมูลประมวลผลข้อมูลให้ประชาชนทราบในสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับอันนี้คือจุดเด่นที่เราใช้เทคโนโลยีใช้ AI ใช้ image processing ใช้ machine learning ใช้เทคโนโลยีหลังบ้านมีทั้ง NLPทั้ง generative AI อะไรเงี้ยมาผสมกันในแพลตฟอร์มตัวนี้ครับเป็นการบูรณาการหลายเทคโนโลยีเข้าด้วยกันครับซึ่งทำให้แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งแพลตฟอร์มอื่นอาจจะดูน้ำท่วมก็น้ำท่วมครับดูน้ำท่วมบ้างหรือว่าดูพายุบ้างหรือดูอย่างอื่นบ้างซึ่งแต่ละอันแตกต่างกันไปครับ
0: ค่ะแล้วการคาดการณ์การประเมินเสียงน้ำท่วมหรือเส้นจราจรที่แพลตฟอร์มที่บอกมาเนี่ยมีความแม่นยำแค่ไหนคะอาจารย์คะ
2: อ๋อ 80-90% เลยครับ80-90% ขึ้นครับแล้วแต่โมเดลที่เราเทรนถ้าบางอันเนี่ยข้อมูลเราเยอะนะครับเราก็ความแม่นยำถึง 90% เลยอย่างไอตัวที่อุบัติเหตุเนี่ยเราได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1 Tier 1เนี่ยตัวนั้นก็เกือบ 90% เลยครับ
0: อ๋อค่ะ
2: มีเอนจินหลังบ้านหลายตัวมากเลยครับบางตัว80บางตัว90หรือบางตัวยัง70อยู่ก็มีครับมันแล้วแต่ครับเพราะมันมีการทำงานหลายด้านเลยครับในนี้ครับเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆจริงๆมันยังมีเรื่องดูแผ่นดินไหวด้วยนะครับ มีดูแผ่นดินไหวดูจุดเวลาเกิดภัยพิบัติถ้าเราอยู่จุดนี้แล้วเราจะอพยพยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ
0: ค่ะคือการบริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์อาจารย์ไม่ให้ระบบล่มหรือว่าดีเลย์เวลาคนแห่เข้ามาดูช่วงฝนตกหนักมีตรงนี้มาตรการอย่างไรคะ
2: คือตอนนี้เราก็ลองดูครับคนเข้ามาวันก่อนเนี่ยเยอะสุดก็เกือบ 6-7-8,000 ครั้งก็ยังรองรับได้ครับแล้วก็ขยายฮาร์ดแวร์ของเราครับตอนนี้จริงๆฮาร์ดแวร์เราไหม้ไปแล้ว2ตัวนะครับการจอที่เป็นสำหรับการ AI แล้วก็พยายามหาฮาร์ดแวร์มาปรับปรุงนะครับแล้วก็พยายามแตกการทำงานเป็นระบบย่อยๆเรียกว่าไมโครเซอร์วิสกระจายไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยอันนี้มันจะมี requirement จากหลายๆอย่างไม่เหมือนกันเราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับก่อนหน้าต้องดึงโทเค็นมาเนี่ยเป็นล้านๆโทเค็นเลยเราก็พยายามว่าทำยังไงให้มันเร็วขึ้นหรือดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าใช้ไปพัฒนาไปอะครับ
0: ค่ะ
2: ปรับปรุงแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆครับ
0: อาจารย์คะแล้วแพลตฟอร์มนี้เนี่ยอย่างทัฟฟิกฟองดูเนี่ยนะคะสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนอะไรได้แอปนี้นี่ประชาชนสามารถเข้าแจ้งเหตุและส่งข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมเข้าไปในแพลตฟอร์มตรงนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
2: ได้ครับตอนแรกครับเราเปิดรับแจ้งเหตุของแพลตฟอร์มเราเลยครับแต่ปรากฏว่ามันต้องใช้โทเค็นเยอะมากและต้องใช้งบประมาณเยอะมากผมก็เลยทำช่องทางรับจากเพจเราเนี่ยส่งไปทัฟฟิกฟองดูเลยง่ายๆครับให้ทางนั้นเพราะทางนั้นเขามีงบประมาณในการ MA อยู่แล้วใช่ไหมพอแจ้งดังนั้นเสร็จปุ๊บเราดึงข้อมูลกลับมาใหม่ครับมันก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าเราจะแบ่งการทำงานจะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันครับตอนนี้ก็ทำเป็นลักษณะนี้ครับก็คือเป็นเกตเวย์ระหว่างแพลตฟอร์มเราไปถึงทัฟฟิกฟองดูได้ด้วยครับแล้วเราก็ดึงข้อมูลกลับมาประมวลผลที่เราอีกทีนึงครับม
0: ัน
2: ก็จะช่วยลดโหลดของเราด้วยครับอันนี้เราเหมือนเรากระจายงานให้ทางที่เขามีศักยภาพอยู่แล้วแล้วเราก็ดึงข้อมูลกลับมาใหม่แต่เราก็เป็นประตูสู่เขาได้ครับตอนนี้ใช้แบบนี้ครับเพราะตอนแรกเราทำเองก็รู้สึกว่าทรัพยากรของเรามันจะมีปัญหาเพราะทรัพยากรมันจำกัดอะครับก
0: ็
2: อาจจะต้องใช้วิธีนี้ครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยครับ
0: นั่นก็แปลว่าตรงนี้คือจะมีการพัฒนาต่อยอดอีกใช่ไหมคะคือเป้าหมายขั้นต่อไปของ BKK Street Smart นี่จะไปในทิศทางไหนจะขยายผลไปในทิศทางไหนอาจารย์คะ
2: ครับตอนนี้นะครับเราก็พยายามจะให้มันรวบรวมพวกสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของประเทศเราแล้วตอนนี้เราขยายนอกจากเป็น BKK แล้วครับเราขยายไปต่างจังหวัดด้วยขยายให้มันครอบคลุมทั่วพื้นที่ในประเทศไทยอะครับซึ่งเราจะเป็นแพลตฟอร์มแรกๆที่เราจะดึงข้อมูลทั้งหมดเลยนับข้อมูลที่เราดึงเนี่ยจากหลายแหล่งทรัพยากรมากไม่ว่าจะเป็นระบบในประเทศไทยก
0: ับ
2: ระบบต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ดึงข้อมูลดาวเทียมมาจาก NASA ด้วยมาวิเคราะห์ไฟป่าหรือวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมต่างๆครับอันนี้เรากำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่หลังบ้านด้วยครับ
0: ค่ะบุ๊กชอบตรงนึงของแพลตฟอร์มนี้นะคะบุ๊กชอบแพลตฟอร์มนี้ตรงที่ว่ามีเรื่องของข้อมูลน้ำในเขื่อนด้วยค่ะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะว่าเต็มหรือยังนะคะแล้วอีกกี่วันจะเต็มด้วยนะ
2: ครับใช่เรามีคาดการณ์อนาคตล่วงหน้าได้มีทั้ง6ชั่วโมงแล้ว6วันหรือไงผมไม่แน่ใจคือตอนนี้เราอัปเดตเรื่อยๆอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วนอกจากทางนะคะทางมจพ.มจท.ร่วมมือกันแล้วเนี่ยแล้วยังไปร่วม ่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็ตอนนี้เบื้องต้นเราก็เรายังไม่ได้ไปทับทามเขาโดยตรงครับแต่เราดึงข้อมูลจากเขามาครับเพราะข้อมูลทั้งหมดก็มาจากเขาครับเขาเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้แล้วทีนี้ถ้าประชาชนทั่วไปใช้เนี่ยเขาก็ใช้กันไม่เป็นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้เราจะเป็นการรวบรวมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กทมครับดึงข้อมูลจากดาวเทียมหลายๆดวงมาผสมกันด้วยดึงข้อมูลมาจากกรมการปกครองด้วยที่เขาเปิดข้อมูลได้หลังล่าสุดเนี่ยเราก็คอนแทคไปที่พัทยาว่าพัทยาลองส่งข้อมูลกล้องให้เราหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้วิเคราะห์เขาก็สนใจอยู่ให้เราเดินเข้าไปคุยกับเขาอยู่ครับซึ่งจริงตรงเนี้ยมันวิเคราะห์รถปริมาณรถในกรุงเทพด้วยว่ากรุงเทพเนี่ยในถนนตอนเนี้ยรถวิ่งมาเท่าไหร่ใครทำผิดบ้างมีย้อนสอนไหมมีไม่ใส่หมวกกันน็อกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยให้มันรวบรวมไว้ทั้งหมดเลยครับ
0: ค่ะคือถนนสายหลักติดตรงไหนเลี่ยงตรงไหน
2: ค
0: ือแอปพลิเคชันตัวนี้ตอบโจทย์หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอย่างล่าสุดเนี่ยกล้องกรุงเทพพังไป6-70ตัวเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันเนี้ยถ้าเกิดผู้บริหารหรือว่าใครเอาไปใช้สามารถมอนิเตอร์ได้ว่าจุดเสี่ยงจุดอะไรต่างๆหรือว่าฮาร์ดแวร์หรือว่ากล้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะแอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายไหม
2: ก็จริงๆก็ไม่ยากนะครับแต่พอดีพอเรารวบรวมข้อมูลเยอะเนี่ยคนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้าง
0: ค่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบว่าข้อมูลเมืองนะครับข้อมูลน้ำท่วมข้อมูลฝุ่นอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วช่วงนี้เรามีฝุ่นนะเพราะว่าเราก็เก็บข้อมูลฝุ่นด้วยครับ PM 2.5 นะครับว่าเป็นยังไง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วเราก็มีข้อมูลปริมาณน้ำฝนเรดาร์ต่างๆนะครับที่ดูแรงลมทิศทางลมแล้วตกประมาณนี้จะมีโอกาสน้ำท่วมถนนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรวบรวมข้อมูลหลายๆข้อมูลเข้าด้วยกันครับ
0: คือถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะไปดูตรงนะคะตรงจุดไหนดีก็ให
2: ้
0: พิมพ์ถามไปเลยได้ไหมคะอาจารย
2: ์มันก็จะมี AI ให้ช่วยถามด้วยครับ
0: ค่ะ
2: มีน้อง AI น้องแชทบอทเนี่ยครับช่วยถามครับถามเรื่องรถติดน้ำฝนน้ำท่วมฝนได้ทั่วประเทศครับกรุงเทพรายละเอียดถึงรายถนนหรือถามเรื่องทั่วไปก็ได้ครับเพราะอันนี้เรามี LLM ของ AI เข้ามาผสมด้วยใช้ข้อมูลที่เราเทรนโมเดลของเราส่วนนึงแล้วก็ข้อมูลที่เป็น general ส่วนนึงผสมกันระหว่างที่มันเป็นไฮบริดนะครับ
0: ค่ะก็คือว่าไม่ได้ดูแต่ในกรุงเทพนะคือคนต่างจังหวัดก็สามารถที่จะเข้ามาใช้แอป PKK Street Smart ได้นะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราลองให้คนใช้ละก็จะมีคนจากกรุงเทพก็จะฟีดแบ็กมาเรื่องนี้ก็จะมีคนจากต่างจังหวัดเข้ามาด้วยว่ามันมีต่างจังหวัดไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะเขาก็อยากรู้เรื่องภัยต่างๆนะครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์แนะนำให้คนหันมาใช้นะคะแอปพลิเคชันตัวนี้แพลตฟอร์มตัวนี้เพื่อรับมือกับภัยพิบัตินะคะที่เกิดขึ้นค่ะเชิญค่ะ
2: ครับก็อันนี้นะครับพวกเราในทีมงานครับตั้งใจมากๆเลยที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยครับคือตอนเนี้ยเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่ทราบเลยว่าเฮ้ยน้ำมาถึงหรือยังหรือว่าเกิดเหตุอะไรบ้างตรงเนี้ยครับแล้วพอมาถึงแล้วเราเตรียมการไม่ได้แพลตฟอร์มเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ 100% นะครับแต่สามารถทำให้เราระวังหรือว่าเราเตรียมตัวนะครับในการเฝ้าระวังเวลาจะเกิดเหตุอะไรต่างๆได้นะครับก็อันนี้ก็ใช้ฟรีนะครับแล้วทีมงานเราอันนี้ก็ทำเงินฟรีเลยนะครับ
0: ค่ะคือบอกตรงๆนะคือปุ๊บเนี่ยเข้าไปใช้เลยนะคะจ้าเรียบร้อยแล้ว
2: ยากไหมครับใช้ยากไหมคร
0: ับไม่ยากค่ะก็คือว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็พิมพ์ถามไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกมาแล้วปุ๊บก็ไปดูกล้อง CCTV อะไรด้วย AI เขามีการนับด้วยนะจ้านับจำนวนคนนับจำนวนรถให้เรารู้ว่ามันติดแค่ไหนอาจารย์ถ้าเกิดว่านะคะจะมีหน่วยงานไหนสนใจนะอยากจะเข้าไปเชื่อมโยงกับนะคะทางมจพหรือว่ามจพในการพัฒนาแอปตรงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะติดต่อยังไงคะอาจารย์คะ
2: ก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยครับยินดีได้เลยครับโทรมาที่ผมได้เลยครับเจอผมได้เลยครับหรือว่าในเดี๋ยวผมจะเพิ่มช่องทางในการติดต่อในแพลตฟอร์มอีกช่องทางหนึ่งสำหรับให้ทีมงานเราทราบครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์สละเวลามาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.มหาศักดิ์เกตฉ่ำนะคะหัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลรองหัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีฝ่ายนวัตกรรมอัจฉริยะสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมจพ.ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร

ค่ะจบไปแล้วนะคะเพลงอีกาคาบพริกนะคะของคุณทศพลหิมพานต์ค่ะที่จริงปุ๊กก็เคยสัมภาษณ์นะคะคุณทศพลเหมือนกันนะออกรายการวิทยุด้วยนานแล้วแหละช่วงโควิดเมื่อฟังนะคะก็คุณทศพลมีกิจการเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะลูกชิ้น นะคะลูกชิ้นด้วยนะเอามาข่าวเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะทางกรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยไม่บังคับให้แนบสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านก็ไม่ต้องนะคะโฉนดที่ดินก็ไม่ต้องในระบบออนไลน์นะคะสำหรับรายละเอียดเงื่อนไขและช่วงและช่องทางนะคะก็คือการลงทะเบียนออนไลน์สามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์กทม.ระบบเยียวยาน้ำท่วมหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้กรณีลงทะเบียนที่สำนักงานเขตหากไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเขตนะคะยังต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะตัวจริงไปแสดงด้วยค่ะและหากบัตรประชาชนสูญหายก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขตนะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกได้ทันทีค่ะกรณีที่อยู่จริงไม่ตรงกับทะเบียนบ้านระบบออนไลน์นะคะจะไม่บังคับแนบเอกสารหากที่อยู่จริงตรงกับทะเบียนบ้านแล้วก็หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปที่สายด่วนกทม.ได้1555นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาผ่านท็อปฟิกฟังดูก็ได้นะคะท็อปฟิกฟังดูก็ได้ฟังค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของเวลาด้วย มีการแจ้งเวลาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 8:30 นถึง 18:00 นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะณสำนักงานเขตในพื้นที่ประสบทุกข์ภัย38แห่งนะคะอันนี้เป็นการแจ้งเวลานะคะเปิดให้บริการลงทะเบียนนะจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นนะคะถึง 18:00 นนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ 18:30 นถึง 16:00 นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันต่อนะเพลงอะไรความจริงใจของคุณอาริสคริสตันค่ะ

ค่ะเพลงน้ำซ้อทรายนะคะของคุณทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะคุณป้าเน่งน้อยก็ขอเพลงมาปุ๊กก็จัดให้นะคะแล้วก็วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ฟังจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ค่ะประจำปี2569นะคะซึ่งเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะคะในรอบ35ปีเลยโดยมีทั้งคณะผู้แทนผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังกว่า 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานถ้าไม่มีกิจอันใดนะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยนะคะแล้วก็ย่านใจกลางเมืองเอาไว้นะคะไม่งั้นก็จะเจอกับรถติดได้นะคะหลีกเลี่ยงขบวนรถของผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ค่ะ 1. ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะคะ 2. ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นโซนโรงแรมที่พักหลักนั่นเอง 3. ถนนพระราม4บริเวณคลองเตยค่ะและด้านหน้าศูนย์เศรษฐกิจนะคะ 4. ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปชั่วคราวจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะและ 5. สวนเบญจกิตินะคะเปิดให้เข้าออกตามปกติแต่ปิดประตูเชื่อมต่อที่ติดกับศูนย์เศรษฐกิจเป็นการชั่วคราวนะคะแนะนำใช้ขนส่งสาธารณะนะคะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT ก็ได้สถานีศูนย์เศรษฐกิจนะคะสุขุมวิทนะหรือว่า BTS สถานีอโศกเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะคะพบกับรายการบ้านเราข่าวและเพลงกันได้ค่ะวันเสาร์ไม่สดนะวันเสาร์นะคะเวลา 15:00 นจนถึงเวลา 16:00 นค่ะและวันอาทิตย์หลังครบธงชาตินะคะเรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org นะคะ radio792.org ค่ะวันนี้ปุ๊กคงต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านวิลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยณกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนับในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิตคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซีย ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
6: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 น.ที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณร้อยละ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512
8: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเสร็จเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2560ณตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้
7: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาท ดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสามนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ ในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

นีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการทำนายคลายทุกข์ดำเนินรายการโดยอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างท่านรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความโทรศัพท์025650289 025650641และ081668 6760

จะพูดเกี่ยวกับเรื่องมรดกนะครับเพราะปัญหาเรื่องมรดกเนี่ยนะครับพ่อแม่นะครับก็เก็บผลประโยชน์นะครับมาตั้งแต่ทำมาหากินมาจนกระทั่งท่านจนบัดนี้นะครับบางคนก็ตายไปก็มีปัญหาเรื่องมรดกซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวนะครับของหลายครอบครัวนะครับต้องเตรียมการในเรื่องนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องมรดกนี้ตามที่อาจารย์ได้มีประสบการณ์นี่นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ผู้มีทรัพย์สินนะครับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับมีทรัพย์สินมากนะครับเมื่อมีทรัพย์สินมากแล้วเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไม่ได้ไปแบ่งนะครับไม่ได้แบ่งทรัพย์สินไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะครับการที่เรานะครับไม่ได้แบ่งทรัพย์สินให้ลูกตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ลูกนะครับซึ่งอยู่กำลังทำมาหากินนะครับลูกหลานเรากำลังทำมาหากินอยู่ในวัยที่ทำมาหากินนะครับก็ไม่สามารถในการที่จะเอาทรัพย์สินไปทำต่อยอดได้นะครับเช่นร้านทองนะครับหรืออะไรต่างๆหุ้นส่วนบริษัทอะไรพวกนี้นะครับมีทรัพย์สินอะไรต่างๆเยอะนะครับขณะเดียวกันก็การที่เราจะไปทําในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องมรดกนะครับเราก็ต้องมีวิธีการที่ป้องกันไม่ให้ลูกหลานนะครับนําทรัพย์สินไปขายนะครับขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้แบ่งมรดกนะครับอันนี้ก็ต้องทำเป็นแบบพินัยกรรมนะครับก็จะดีที่สุดนะครับพินัยกรรมก็จะมีทั้งพินัยกรรมแบบเขียนเองนะครับพินัยกรรมแบบเขียนเองพินัยกรรมแบบพิมพ์นะครับพิมพ์ก็ใช้พิมพ์ดีดใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์นะครับพินัยกรรมแบบฝ่ายเมืองนะครับพินัยกรรมแบบฝ่ายเมืองพินัยกรรมแบบลับนะครับแต่ละอย่างนั้นนะครับวันนี้แหละอาจารย์ก็จะได้พูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่าคดีมรดกนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเพราะเนื่องจากว่าสมบัตินั้นนะครับ เกี่ยวกับเรื่องมรดกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วพี่น้องทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยพูดกันนะครับในเรื่องสมบัติของพ่อแม่แล้วก็ยังบางคนบางครอบครัวก็ถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์ศรีหากว่าใครไปพูดว่าจะเอาทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่นะก็จะถูกมองว่าเป็นคนมีปัญหานะครับหรือเป็นคนที่อาจจะพี่น้องอาจจะมองไปในแง่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีใครกล่าวหรือเอ่ยถึงการแบ่งทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่นะครับที่ดินมรดกนะครับบางทีนะครับก็เคยให้คนเช่าอยู่อย่างไรนะครับก็อยู่อย่างนั้นนะทุกๆคนเมื่อถึงเวลากลับไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่พี่น้องก็เอาญาติต่างๆต้องมารวมกันนะครับตามวิถีชนบทของเรานะครับบางคนนะครับพ่อเสียชีวิตนะครับมารดาอยู่ที่บ้านนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับแทนที่ผู้เป็นแม่จะจัดการทรัพย์สินมรดกนะครับให้กับทายาทตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับอันนี้ก็ปล่อยปะละเลยจนกระทั่งให้แม่เสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้กรรมไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณานะครับเพราะว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องคดีมรดกนี้ขึ้นสู่ศาลเยอะมากนะครับที่อาจารย์ได้เป็นทนายนะครับในเรื่องของการแบ่งมรดกการฟ้องมรดกกันต่างๆเนี่ยนะครับใช้เวลามากแล้วก็กินเวลานานนะครับบางรายเนี่ยเสียชีวิตกันไปแล้วเป็น10 ปีนะครับก็ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ต้องทำให้ชัดเจนนะครับถ้าเราไม่อยากให้มีปัญหาเขียนพินัยกรรมไว้ให้ชัดเจนทำพินัยกรรมไว้ให้ชัดเจน
นะครับการแบ่งการอะไรนะครับก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานในเรื่องของการที่จะให้ลูกของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันแบบมีความสามัคคีนะครับไม่แบ่งแยกทรัพย์สมบัติกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่พ่อแม่จะต้องดีไซน์ในเรื่องทรัพย์มรดกนะครับให้ลูกๆนี้ได้เข้าใจว่าแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดีเนี่ยได้แบ่งด้วยหลักคุณธรรมนะครับไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่เอาปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาว่ากันหรือมากล่าวกันนะครับก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับก็แบ่งกันโดยยุติธรรมให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับจะต้องนำไปขบไปคิดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องป้องกันไว้เราจะต้องดีไซน์ไว้ให้ดีเพราะเราเป็นคนทำทรัพย์ขึ้นมามีทรัพย์ขึ้นมามีเงินมีทองมีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมการไม่ได้ทำการที่มันอย่างที่อาจารย์พูดไว้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหากับลูกกับหลานในภายหลังได้นะครับการป้องกันนี่ก็สำคัญนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับก็สามารถในการที่จะไปจดสิทธิเก็บกินในทรัพย์สินไปก่อนก็ได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราให้ลูกให้เต้าไปแล้วนะครับเราก็จดสิทธิเก็บกินไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดมีผลประโยชน์เรื่องค่าเช่าก็ดีเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องที่ดินทรัพย์สินก็ดีนะครับให้เราได้มีสิทธิ์ในการเก็บกินได้อย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะชีวิตหามีไม่นะครับเขาจะไปทำการโอนการขายอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าติดอยู่ในเรื่องของการที่เราไปจดสิทธิเก็บกินไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราน่าจะวางแผนกับตัวเราไว้ด้วยเพราะบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของการที่ให้ลูกให้เต้าไปแล้วเสร็จแล้วลูกเต้าก็ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างนะครับไม่ดูไม่แลนะครับก็เปรียบเสมือนว่าทำให้ลูกนั่นเป็นผู้เสียคนในเรื่องของการประพฤติเนรคุณผิดศีลผิดธรรมไม่เลี้ยงดูพ่อแม่นะครับอันนี้เราก็ต้องระลึกนึกถึงด้วยนะครับผู้ที่เป็นลูกนะครับก็ต้องระลึกนึกถึงอยู่เสมอว่าพ่อแม่เราเนี่ยนะครับเลี้ยงเรามาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนตั้งแต่ลืมตาดูโลกมานะครับก็ด้วยเหมือนกับเป็นพรหมวิหาร4นะครับด้วยความเมตตากรุณาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หวังอะไรเลยนะครับอยากให้ลูกนี่ได้เจริญเติบโตเลี้ยงอย่างดีให้การศึกษาอบรมจนกระทั่งโตใหญ่นะครับส่วนมากแล้วถ้าคนมีลูกแล้วเนี่ยก็จะทราบดีนะครับว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับรักลูกแค่ไหนนะครับเมื่อรักลูกแค่ไหนแล้วเราก็มาเปรียบมาเทียบเอาว่าผู้ที่เรานะครับเปรียบเสมือนเป็นพระอรหันต์ของเราก็คือพ่อแม่เรานั่นเองนะครับเราก็อย่าได้ไปทอดไปทิ้งอย่าได้ไปประพฤติเนรคุณนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับในเรื่องของทรัพย์สินพ่อแม่โอนให้แล้วนะครับเราก็ต้องมีบุญมีคุณอยู่เสมอนึกถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีทรัพย์อะไรให้เลยนะครับเราก็เกิดมาด้วยมีอวัยวะครบ32ท่านในการศึกษาอบรมอะไรต่างๆให้เราเกิดมาเลี้ยงดูเรามาไม่ได้รับอันตรายจนเติบใหญ่มาจนทุกวันนี้นะครับอย่างนี้ก็ถือว่ามันก็หาอะไรที่จะมาเปรียบมาเทียบไม่ได้แล้วนะครับอวัยวะแต่ละส่วนเราเนี่ยหามูลค่าไม่ได้นะครับใครจะมาซื้อตา100ล้านพันล้านหูแขนขาอย่างนี้นะครับก็คงจะไม่มีใครอยากจะไปขายนะครับพ่อแม่เราให้มาตรงนี้นะครับเราก็ต้องระลึกนึกไว้นะครับทีนี้นะครับก็จะเข้าเรื่องเลยนะครับว่าคดีมรดกนะครับคดีมรดกนั้นนะครับก็ได้แก่นะครับทรัพย์สินทุกชนิดนะครับทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิและหน้าที่นะครับทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิและหน้าที่ความรับผิดต่างๆของผู้ตายซึ่งผู้ตายมีอยู่ก่อนหรือในขณะถึงแก่ความตายเว้นแต่ว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัว
ของผู้ตายโดยแท้จึงจะไม่ถือว่าเป็นมรดกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมรดกนะครับคำจำกัดความนะครับเราก็จะได้รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการเฉพาะตัวไม่ถือว่าเป็นมรดกนี้ก็จะเป็นในประมวลกฎหมายมาตรา 1,300 เขาก็บัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของผู้ตายอันนี้เขาบอกว่าหนี้สินของผู้ตายก็ถือเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทด้วยเพียงแต่ทายาทไม่จำต้องรับผิดในหนี้สินนั้นเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตนนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะครับของผู้ที่รับมรดกมานะครับจะรับอะไรบ้างนะครับก็คือรับทั้งสิทธิและหน้าที่ความรับผิดต่างๆของผู้ตายด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะรับไปทั้งหมดนะครับก็รับไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตนเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับผู้ตายได้ยกทรัพย์สินให้นะครับทายาทคนอื่นหรือผู้อื่นไปตั้งแต่ก่อนถึงแก่ความตายแล้วทรัพย์สินนั้นย่อมไม่ใช่มรดกของผู้ตายอีกนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่เสมอนะครับมีคนถามว่าพ่อแม่เนี่ยนะครับท่านมีนามีไร่มีสวนมีเงินมีทองแล้วก็ไปยกให้คนพี่คนนั้นก่อนน้องคนนี้ก่อนหรือให้คนอื่นไปก่อนอย่างนี้นะครับก็จะไปคัดไปค้านอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเพราะก็ถือว่ามันไม่ใช่มรดกนะครับเช่นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะครับถือว่าทรัพย์สินนั้นนะครับก็ยังอยู่ในสิทธิของท่านที่ท่านสามารถที่จะโอนให้ใครก็ได้นะครับหรือว่าจัดการยังไงก็ได้เราเป็นลูกนะครับท่านยังไม่ตายนะครับจะมาคัดมาค้านว่าพ่อแม่ทั้งนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็กฎหมายก็บัญญัติไว้อย่างนั้นนะครับในทางกฎหมายนะครับถ้าเจ้ามรดกตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นะครับไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำไว้แต่ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายหรือมีผลบังคับได้แต่บางส่วนก็ให้แบ่งปันทรัพย์มรดกที่ไม่มีพินัยกรรมหรือพินัยกรรมส่วนที่ไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมนะครับผู้ที่จะทำพินัยกรรมได้นะครับคำว่าพินัยกรรมเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่มีอายุต้องครบ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับอย่างผู้เยาว์เนี่ยนะครับที่มีทรัพย์มากก็ย่อมที่จะทำพินัยกรรมได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา25แต่ถ้าอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์นะครับพินัยกรรมที่ทำนั้นย่อมตกเป็นโมฆะนะครับตามมาตรา 1,703 นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพินัยกรรมนะครับถ้าเกิดว่าเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมนะครับผลก็คือก็ต้องตกแก่ทายาทนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงทายาทนะครับคำว่าทายาททายาทมีเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรมนะครับมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน6ลำดับด้วยกันนะครับทายาทโดยธรรมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ลำดับนะครับ6ลำดับนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องรู้กันนะครับในวันนี้นะครับว่าทายาททั้ง6ลำดับนั้นเป็นยังไงมีใครบ้างนะครับเพราะว่าเราก็จะได้แบ่งทรัพย์มรดกได้ถูกนะครับว่าตัวเองมีส่วนไหมในการที่จะได้รับมรดกตามกฎหมายหรือไม่นะครับทายาทโดยธรรมนะครับที่อาจารย์กล่าวถึงนี้นะครับก็คือลำดับแรกเลยนะครับก็คือผู้สืบสันดานนะครับผู้สืบสันดานนี่เป็นทายาทลำดับแรกลำดับที่1นะครับโดยแต่ละลำดับนะครับจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลังกันนะครับเรียงลำดับกันไปนะครับก็คือลำดับแรกเลยนะครับว่าด้วยเรื่องทายาทโดยธรรมก็คือผู้สืบสันดานคำว่าผู้สืบสันดานนี่นะครับก็คือก็ได้แก่ลูกหลานเหลนหรือนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1000
634ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันบุตรของเจ้ามรดกอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิ์รับมรดกผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิ์ในการรับมรดกแทนที่ผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันก็จะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกันนะครับลำดับ2นะครับทายาทโดยธรรมก็คือบิดามารดานะบิดามารดานะครับจะได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตรนะครับอันนี้บัญญัติไว้โดยกฎหมายนะครับมาตรา1360นะครับบิดามารดาของเจ้ามรดกนะครับจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับทายาทชั้นบุตรนะครับลำดับที่3ครับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4ครับพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันลำดับที่5ปู่ย่าตายายนะครับลำดับที่6ลำดับที่6นี้ลุงป้าน้าอานะครับลุงป้าน้าอาคู่สมรสนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นนะครับก็เป็นทายาทโดยธรรมภายใต้ลำดับและส่วนแบ่งตามมาตรา1634นะครับ1634นะครับตามประมวลกฎหมายบัญญัติว่าลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้นให้เป็นดังต่อไปนี้นะครับถ้ามีทายาทนะครับตามมาตรา1629นะครับวงเล็บ1ก็คือผู้สืบสันดานซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตรนะครับข้อที่2ครับถ้าทายาทตามมาตรา1629วงเล็บ3และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา1629วงเล็บ1มีแต่ทายาทตามมาตรา1629วงเล็บ2แล้วแต่กรณีคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ได้รับมรดกกึ่งหนึ่งนะครับข้อที่3ครับถ้ามีทายาทลำดับตามมาตรา1629วงเล็บ4หรือวงเล็บ6ทายาทดังกล่าวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือถ้ามีทายาทตามมาตรา1629วงเล็บ5แล้วแต่กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ได้รับมรดก2ส่วนใน3นะครับข้อที่4ครับถ้าไม่มีทายาทดังระบุไว้ในมาตรา1629นะครับทั้ง6ลำดับนะครับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ได้รับมรดกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของลำดับทายาท6ลำดับนะครับสำหรับนะครับคดีเกี่ยวกับมรดกนั้นก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับแล้วก็มีตัวละครเป็นจำนวนมากเช่นอาจจะสืบสายกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับลงมายังพ่อแม่และก็ต่อไปยังลูกหลานอีกหลายชั้นดังนั้นนะครับอันนี้นะครับเราเวลาเราจะศึกษานะครับหรือฟังนะครับบางทีมันอาจจะสับสนอยู่นิดหนึ่งนะครับต้องจำเป็นจะต้องเขียนเป็นแผนเป็นผังเครือญาติไว้นะครับสำหรับการไปร้องจากการมรดกเนี่ยนะครับก็จะมีบัญชีเครือญาตินะครับว่าผู้ตายนะครับเจ้ามรดกเนี่ยสมรสกับใครมีพ่อมีแม่มีลูกมีอะไรยังไงนะครับแต่ถ้ามีลำดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับทายาทโดยธรรมลำดับหนึ่งคือผู้สืบสันดานเนี่ยทายาทลำดับที่3ที่4ก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกนะครับก็จะถูกตัดไปเลยนะครับ อันดับต่อมานะครับทายาทโดยธรรมลำดับก่อนย่อมมีสิทธิ์ดีกว่านะครับลำดับหลังจะไม่มีสิทธิ์นะครับตามที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไว้นะครับว่าทายาทโดยธรรมนะครับที่บอกมี6ลำดับนะครับถ้าทายาทลำดับ1นะครับผู้สืบสันดานนะครับเขามีเจ้ามรดกเขามีผู้สืบสันดานทายาทอื่นนะครับลำดับที่3ลงมานี่ก็จะไม่ได้นะครับแต่บิดามารดา
ระดับ2ได้ครับสามีภรรยาได้นะครับจากข้อกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเจ้ามรดกผู้ตายนะครับยังมีบิดามารดาแล้วก็มีบุตรแล้วก็ภรรยาอยู่ครบหรือไม่มีบุตรนะครับภรรยาแต่ยังมีบิดามารดาอยู่นะครับก็ย่อมจะทำให้พี่น้องหรือปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิ์จะรับมรดกของผู้ตายเลยนะครับและเมื่อไม่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายแล้วก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อไปด้วยนะครับมาพูดถึงบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วนะครับบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับผู้สืบสันดานที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629วงเล็บ1นั้นนะครับต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่บิดากับบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นปกตินะครับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายนะครับไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อกันแต่อย่างใดนะครับและไม่มีสิทธิที่จะได้รับมรดกซึ่งกันและกันด้วยแต่ในมาตรา1627นะครับได้วางข้อยกเว้นให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่บิดารับรองนะครับโดยพฤติการปรากฏแก่บุคคลทั่วไปว่าเป็นบุตรให้มีสิทธิรับมรดกได้นะครับอันนี้ถือว่าบิดาได้รับรองแล้วนะครับเช่นว่าแม้ตามทะเบียนบ้านฉบับบ้านสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนนักเรียนระบุเป็นบิดาอะไรต่างๆนะครับให้การดูแลรักษาพยาบาลอะไรต่างๆหรือไปแจ้งกับโรงเรียนต่างๆนะครับในสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนนะครับตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไปประกอบนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผู้ร้องเป็นนะผู้สืบสันดานนะครับเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามมาตรา1629เล็บ1นะครับมีสิทธิ์จะได้รับมรดกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายก็ถือเป็นทายาทโดยธรรมลำดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ทายาทนะครับไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตนนะครับอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเราไม่ได้รับทรัพย์สมบัติอะไรเลยมาจากบิดามารดาเรานะครับถ้าพ่อแม่เราเป็นหนี้เป็นสินมาฟ้องกองมรดกนะครับถ้าเราไม่ได้รับเลยก็ไม่ต้องรับผิดนะครับแต่รับผิดเฉพาะส่วนที่เราได้รับมานะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดเราก็ไม่ต้องรับผิดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับมรดกนะครับในส่วนที่พูดถึงเรื่องมรดกในวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงนะครับเดี๋ยวงวดต่อไปหรือครั้งต่อไปนั้นนะครับก็จะได้พูดถึงเรื่องการเรื่องอายุความนะครับเพราะมีท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับโทรศัพท์มาสอบมาถามเยอะนะครับเรื่องของอายุความของการที่จะไปฟ้องไปร้องในเรื่องขอแบ่งมรดกก็ดีในเรื่องฟ้องผู้จัดการมรดกที่แบ่งมรดกไม่ถูกต้องก็ดีหรือในฐานะที่เป็นผู้ที่รับพินัยกรรมแล้วก็จะฟ้องเอาทรัพย์สินที่ระบุในพินัยกรรมว่าให้มาเป็นของเรานะครับเพราะยังไม่ได้ทรัพย์สินอย่างนี้นะครับจะฟ้องกันภายในอายุความยังไงนะครับถ้าท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยนะครับในเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องมรดกก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์ก็025650289 025650289เบอร์มือถืออาจารย์ก็081668 6760 081668 6760เอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอพบกันในวัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักครับกลับมาพบกันนะครับในรายการทนายคลายทุกข์ผมอาจารย์ประสานศรีในช่างทนายความนะครับวันนี้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่อง

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมในความทรงจำ 10-13 ตุลาคมนี้สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีกำหนดจัดงานมหกรรมในความทรงจำภายใต้แนวคิดสายทานพื้นป่า2พระเมตตาสถิตกลางใจจัดขึ้นระหว่างวันที่10-13ตุลาคม2569เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. นำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านการเกษตรพบกับผู้ประกอบการด้านกาแฟชาและโกโก้กว่า30ร้านที่นำผลผลิตมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เรียนรู้วิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อป16วิชาพร้อมเปิดให้เข้าชม5พิพิธภัณฑ์เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า200ร้านค้าและกิจกรรมพิเศษในวันที่13ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ร่วมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์39รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02529-2212-13จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสู่ภาพก็กลับมาพบกันในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพได้ออกอากาศไปหลายที่ตามสถานีต่างๆทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ในต่างเวลากันนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพเรามีสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสู่ภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับซึ่งใกล้จะถึงครบกำหนดครบรอบ10ปีในรายการจดลึกสุขภาพเช่นเคยครับเรื่องพูดจาภาษาสุขภาพเราก็จะมีสมาชิกแฟนๆรายการทั่วประเทศหลายแสนคนร่วมฟังรายการจดลึกสุขภาพของเรานะครับผมกิติกรกาญจนเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังรายการจดหรือสุขภาพแล้วก็หาทางออก ร่วมกันในปัญหาสุขภาพนะครับ มีเรื่องสาระเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณเด่ง ว่าวันก่อนเนี่ยในองค์การอนามัยโลก คือองค์การอนามัยโลกได้ข้อมูลข้อหนึ่งมาว่าในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ติดที่ผ่านมานะติดโควิดนะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาพอมีประชากรเยอะ300กว่าล้านนะครับติดโควิดไปหลายสิบล้านแล้วก็เป็นสูญเสียคือว่าเสียชีวิตมากนะครับเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงติดเยอะนะในโลกตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าพูดง่ายๆนะในเอเชียนี่เรายังน้อยนะในน้อยเนี่ยในอาเซียนของเราเองเนี่ยคนนึงในอาเซียนนี่น้อยที่สุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประเทศลาวจริงไหมคนนึ
1: งจริง
0: ค่ะไม่ค่อยได้ข่าวนะลาวกับกัมพูชาในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่หลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นแต่ตัวที่อื่นในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสนนะพูดหลักล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าการติดโรคติดต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมส่วนสองเกิดจากความเชื่อมั่นของคนในการใช้ชีวิตก็คือการไม่ให้ความร่วมมือน่ะพูดง่ายๆเขาว่าอย่างนั้นนะยิ่งโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคของทรัมป์น่ะพูดง่ายๆในยุคที่ช่วงนั้นไม่ใส่หน้ากากคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขามีกฎหมายเรื่องเสรีภาพของเขามาก
1: จริงจริง
0: จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือเขามองว่าถ้าใส่หน้ากากนี่คือคุณต้องเป็นละ
0: ใช่มันมีค่านิยมอีกอย่างก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมาได้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็กลับมาสู่การรักษาสุขภาพซึ่งตัวเลขก็ดีวันดีคืนลดลงมานะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องผ่านโควิดไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในวงการสุขภาพเนี่ยนะครับผมบอกคุณผู้ฟังว่าในโลกตะวันตกนะภัยที่มาเยือนที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งคนหนึ่งในโลกตะวันตกนี่เป็นมากกว่าโรคตะวันออกก็คือมากกว่าคนเอเชียและที่เป็นมากอันดับหนึ่งก็คือที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาจากพฤติกรรมและก็อาหารที่กินลงไปนะครับฉะนั้นเรื่องที่ผมจะมานำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหลงลืมธรรมชาติคุณติ่งตัวเลขที่มันเยอะๆในแต่ละปีเนี่ยระดับการเสียชีวิตในหลักหลายหมื่นคนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะคือเป็นแบบตะวันตก
1: ยุคเร่งรีบ
0: ยุคเร่งรีบคืออาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่เป็นที่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์อาหารที่เป็นอาหารอุ่นไมโครเวฟและอาหารที่มันปนเปื้อนเกี่ยวกับแบคทีเรียและตัวอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็วันนี้เรามีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาที่ไหนนะครับในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผู้สนับสนุนรายการคุณดิ่งครับ
1: ค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843856664อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราในประเทศไทยนะครับกว่าทั่วประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้ที่เบอร์0843856644หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทาง LINE นะครับที่เคยติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้เบอร์ LINE ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ใช้ติดต่อช่องทาง LINE สำหรับท่านที่สะดวกนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกตอนนี้ราคาก็หลักพันต้นๆให้ท่านได้ไปทดลองใช้ที่บ้านในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงท่านจะซื้อ1โหลตอนนี้แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกในราคาเดิมนะครับในช่วงหลังโควิดนี่เราเอาใจคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทุกที่นะครับก็จัดโปรโมชั่นคาตามินก็เหมือนกันเราก็ไม่ตกเทรนนะครับร่วมจัดโปรโมชั่นสำหรับท่านนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็คืนกำไรสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คาตามินก็เป็นหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศของเรานั้นจะอยู่รอดนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและก็โรคระบาดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราพูดไปผมก็จะมาบอกเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากคือการทานอาหารนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านรักษาสุขภาพท่านจริงๆท่านต้องทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในวงการสุขภาพเขาบอกยังไม่มีทางเลือกมากกว่านี
1: ้
0: เนื่องจากว่ายานี่ผลิตทุกวันพัฒนาทุกปีคุณเด้งแต่ยังไม่สามารถรักษาโรคที่รักษาหายได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรครักษายากเช่นเบาหวานความดันที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร
1: ค่ะอันนี้สำคัญเลย
0: คือสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ตกค้างหรือเป็นอาหารที่ใส่ไมโครเวฟหรือเป็นอาหารที่แช่แข็ง
1: พวกแปรรูปทั้งหลาย
0: พวกแปรรูปไส้กรอกขนมปังพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ต้องหมุนคลื่นนี้ไปไหนเราสองคนจะมาพูดนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาดีมากเพราะว่าถ้าท่านทำไม่ได้นะสุขภาพของท่านนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยถ้าท่านทำได้ก็สุขภาพท่านก็จะดีนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ มาพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ
1: ์คาตามิน
0: คาตามิน
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยคาตามินนะคะก็คือประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้นะคะรวมทั้งนะคะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะซึ่งก็ส่งมอบความสุขนะกับโปรโมชั่นสารพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะถามไปเลยค่ะ2กระปุกในราคาเดิมนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้โปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมซึ่งเป็นโปรสุดยอดขายดีนะครับแล้วก็โปร3กระปุกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรที่เป็นชุดทดลองเราก็ยังส่งให้ท่านได้ในทุกๆวันนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: คาตามินครับผม
4: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ครับครับครับ
4: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้น
3: อ๋อ
4: แล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็กรดไหลย้อน
3: ครับครับครับ
4: ค่ะทานได้ไหมคะ
3: ทานได้ทานได้ครับ
4: เป็นโรคหัวใจด้วย
3: ครับหัวใจอะไรครับไอ้ที่ตีบอ่ะไอ้ที่ตีบเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
4: ค่ะ
3: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
4: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
3: ครับครับเล็กประมาณไหนดีเอาเล็กสุดก็สองกระปุกหรือจะเอาชุดเล็กที่มีแถมก็ได้ตัวนี้ก็ดี
4: ก็เก็บเงินได้ไหม
3: ได้ได้
4: ได้เหรอ
3: ครับ
4: ค่ะเห็นตาเขาบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างนี้ค่ะ
3: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
4: ่อ๋ออยู่นี่อยู่สระบุรีนี
3: ่ชุดเล็กสองกระปุกจ้ะถ้าตัวมีแถมตัวนั้นคนจะนิยมซื
4: ้ออ๋อเดี๋ยวว่ามันยังไม่พร้อมที่เอาชุดใหญ่อะค่ะ
3: ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
5: ครับบ้านเลขที่237
3: 237
5: ครับหมู่10
3: หมู่10ตำบล
5: พญาเย็น
3: พญาเย็นอำเภออ
5: ำเภอปากช่อง
3: ปากช่องนครราชสีมา
5: ครับผม
3: ครับได้ครับลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
5: ครับ
3: ครับครับ
5: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเสียงเสียงมัน
3: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
5: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ฟัง
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
5: ครับ
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให
5: ้ผม
3: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
5: ครับผมไม่เป็นไรครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับผม
5: รหัสไปรษณีย์ผมลืมไม่รู้
3: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
5: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์
3: ครับครับขอบคุณครับครับครับ
0: ขอให้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมติก่อนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดแบบไหนอย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับเรามีบริการให้คำดีๆแนะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆสำหรับท่านในทุกเสียงทุกสายที่พูดคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาพูดคุยกันต่อคุณดิง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในการกลับมาสู่ธรรมชาติก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปฟังข้อมูลนะที่ศูนย์เวลเน็ตของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ฟื้นฟูธรรมชาติโดยธรรมชาติบำบัด คุณหมอค้นคว้าวิจัยมาตลอดระยะเวลา30ปีคุณติงในเรื่องของธรรมชาติบำบัด
1: ค
0: ือก็เรียกว่ากินอาหารเป็นยา
1: ค
0: ือเป็นสโลแกน
1: ก็คือเป็นทางเรื่องหนึ่งด้วย
0: กินอาหารเป็นยาก็คือว่าอาหารที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นโปรเซส
1: อ
0: ินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นอาหารอาหารของท่านคืออะไรบ้างแกบอกว่าให้จดมาในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์กินอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห์นะครับบางท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยซ้ำๆเดิม
1: ๆจริงค่ะ
0: ผมคนติ่งเนี่ยบางครั้งก็เป็นนะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆพรุ่งนี้มาเจอกะเพราหมูอีกแล้วนะครับเจอกะเพราไก
1: ่
0: เราก็จะวนเวียนกันอยู่ในตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารที่หลากหลาย
1: หลากหลายเมนู
0: หลากหลายเมนูคือไม่ซ้ำกันในแต่ละวันและสิ่งสำคัญก็คือในหนึ่งสัปดาห
1: ์
0: ที่ผมเคยบอกไปก็คือควรจะทานอาหารที่เป็นดีท็อกซ
1: ์
0: ก็คือแอปเปิ้ลกล้วย
1: ส้มผักใบเขียว
0: หรือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวนี่นำมาปั่นมาทานจะได้คลอโรฟิลล์ได้กลุ่มวิตามินนะครับได้กรดอะมิโนก็ยิ่งดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับก็ท่านก็ต้องรีบทำส่วนท่านที่ทานอาหารเหล่านี้แล้วก็คือต้องออกกำลังกาย
1: ด้วย
0: ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับการออกกำลังกายนี้เอาตามความสามารถของแต่ละท่านบางท่านก็อยู่ที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากก็ไม่ต้องวิ่งเดินออกกำลังกาย
1: เวียงแขนก็ได
0: ้10นาที20นาทีนะครับจะเวียงแขนหรืออาจจะการเดินพอได้เหงื่อหรือไม่ได้เหงื่อบ้างท่านก็ต้องทำในทุกวัน1สัปดาห์ท่านควรจะทำวันหนึ่ง3วันใน1สัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนผมก็เข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าการทานอาหารดีการออกกำลังกายแต่การพักผ่อนไม่ได้คุณติงในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ป่วยตามมาก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการนอนไม่หลับส่งผลระยะยาวก็จะเกิดขึ้นมากมาย
1: มีผลต่อสุขภาพของเราม
0: ีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับตับทำงานน้
1: อ
0: ยไขมันก่อตับนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือทำให้ตับหรืออวัยวะหน้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะส่งผลต่อหลายๆโรคตามมาฉะนั้นที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาทบทวนตัวเอง
1: ค่อยๆปรับ
0: ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับในเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราทานอาหารนี่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่นะครับทานในสิ่งที่เป็นผักใบเขียวหรือเปล่านะครับในแต่ละวันนะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วทานอาหารซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นในทุกๆวัน
1: เช้ามาก็ชากาแฟละ
0: ครับในทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ว่าการทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยน
1: ปรับเปลี่ยนบ้างนะ
0: ครับก็คือปรับเปลี่ยนบ้างนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็เพียงแต่ฟังแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วนำมาปฏิบัตินะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นการที่หวังดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค
0: ิดถึงสุขภาพของท่านจากรายการต่อลึกสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารดูนะครับสิ่งที่สำคัญตามมาอย่างหนึ่งก็สุขภาพจิตคนหนึ่งถ้าเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจิตก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี่ป่วยอย่างเช่นความวิตกกังวลการห่วงหาอาทรลูกหลานและโรคตามมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราจะคิดไปเรื่อยนะครับ
1: จริงค่ะ
0: ฉะนั้นควรทำสมาธิหรือฝึกทำให้ใจดีขึ้นนะครับโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะดีขึ้นมาเองนะครับ
1: ค
0: ่ะก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆก็พูดสนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
0: ครับก็ตอนนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับผม2คนต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามและผู้สนับสนุนรายการคาตามินนะครับคาตามินจะยังรับใช้ท่านตลอดไปนะครับในตลอดระยะเวลา10ปียืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินและผลิตภัณฑ์ในเครือของเรานั้นมีความมั่นคงสูงนะครับที่จะรับใช้คุณผู้ฟังนะครับ10ปีเราบริการท่านดุจญาติมิตรนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับทุกปัญหาสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาคำตอบและคำแนะนำสำหรับท่านนะครับช่วงนี้เวลาหมดโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับแล้วก็มารับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกรมการพลังทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: ื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังที่เคารพคะทราบหรือไม่คะว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรทางเลือกในการบำบัดดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2

0: ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ป่วยนะคะได้ปล่อยให้โรคลุกลามจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราลองมาสำรวจดูซิว่าคุณอยู่ในข่ายเสี่ยงโรคเบาหวานหรือไม่พร้อมๆกับทำความเข้าใจโรคเบาหวานนี้อย่างถูกต้องกันกับคุณมอลินนะคะ
1: ค่ะอาการของโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานในระยะแรกนั้นจะไม่แสดงอาการผิดปกตินะคะบางรายอาจจะตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อพบภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วนะคะอาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดอาจมีความคล้ายกันซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่นะคะก็คือจะรู้สึกกระหายน้ำคอแห้งปัสสาวะก็บ่อยหิวบ่อยน้ำหนักตัวลดหรือเพิ่มผิดปกตินะคะสายตาพร่ามัวเห็นภาพไม่ชัดเจนรู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะมีการชามือขาและก็นิ้วเท้านะคะบาดแผลก็จะหายยากด้วยนะคะทั้งนี้อาการของโรคเบาหวานประเภทที่1จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่2จะแสดงอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ24-28วันค่ะ
0: ค่ะคุณหมอลินคะเมื่อเราเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะเราจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
1: ผู้ป่วยเบาหวานในประเภทที่1 นั้นนะคะจำเป็นต้องให้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนการฉีดยาเป็นหลักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะในขณะที่โรคเบาหวานประเภท2หากเป็นโรคระยะแรกๆก็สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายเป็นประจำและก็ควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะแพทย์อาจให้ยาควบคู่ไปด้วยหรือฉีดอินซูลินเช่นเดียวกับโรคเบาหวานประเภท1นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นนะคะแนะนำอย่างนี้นะคะควรฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรกพร้อมทั้งควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะ
0: มอลินคะการป้องกันโรคเบาหวานค่ะเราสามารถที่จะป้องกันได้อย่างไรบ้างคะ
1: ป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิดเลยนะคะก็คือต้องคอยระมัดระวังระดับน้ำตาลในเลือดและก็โคเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และก็สารอาหารครบถ้วนมีกากใยสูงนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และก็ควรงดสูบบุหรี่ด้วยนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหากสตรีมีครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานหากมีความเสี่ยงนะคะ
0: คุณหมอลินคะอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคที่ตามมาหลังจากเป็นเบาหวานหลังจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะก็คือไตก็จะเสื่อมลงเนื่องจากว่าทานยามากเกินไปเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ไตวายพวกนี้นะคะโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะปลายประสาทก็จะอักเสบด้วยการติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะโรคจอประสาทตาเสื่อมตาบอดพวกนี้นะคะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบสมรรถภาพทางเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณมอลินคะอยากจะทราบว่าค่าน้ำตาลของคนปกตินะคะกับคนที่เป็นเบาหวานมีค่าน้ำตาลเท่าไหร่บ้างคะแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ค่าปกติก็คือไม่เกิน100นะคะค่าที่ค่อนข้างสูงก็คือประมาณ120-180นะคะส่วนค่าที่อันตรายนั้นก็คือ180ขึ้นไปนะคะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มการป้องกันเข้าไปนะคะอย่างเช่นว่าทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเช่นพวกผักสีเขียวต่างๆผักหลากสีนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแค่นี้ท่านก็จะพ้นจากอันตรายจากการเป็นเบาหวานในเลือดสูงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะ
0: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณไพศาลนะคะเรามาพบกับท่านให้ท่านพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของท่านดีกว่านะคะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
3: นายไพศาลครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 72ครับ
2: 72พักอยู่ที่ไหนคะตอนนี
3: ้อยู่ที่หนองสวงเนี่ยวิหารแดง
2: วิหารแดงสระบุรีใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: ปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรนะคะ
3: ก็สมัยก่อนนี่ก็การค้าขาย

0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วลูกเขาไม่ให้ทำแล้วเขาอยู่เฉย
1: อ๋อลูกเต้าโตหมดแล้วเนาะ
0: ครับอยู่สองตายายนี่
1: ตอนนี้ประสบปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะคุณไพศาล
0: ก็เรื่องเบาหวานน่ะ
1: ค่ะ
0: คือครั้งแรกไปโรงพยาบาลคือว่าปี59นี่น้ำตาลไม่มีลงเลย
1: ตอนนั้นน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่คะ
0: มันจะอยู่150 180 150 180ทีนี้มาต่อมา200 242
1: ค่ะ
0: คือลงพยาบาลหันแดงน่ะเขาจะมีใบเขียวใบเหลืองใบแดงนะผมจะได้รับใบเหลืองตลอดทั้งปีแต่ไม่ได้ใบเขียวเลยใบเขียวจะได้เข้าตรวจก่อนไง
1: ใบเหลืองกับใบเขียวความหมายเป็นยังไงบ้างคะ
0: ใบเขียวปกติไงจะได้เข้าตรวจก่อนใบเหลืองเข้าที่สองถ้าใบแดงสุดท้ายเลยพอเข้าไปตรวจไปรับยาต้องเข้าไปหาโภชนาการอีกต้องไปคุยเป็นโอ้โห242
1: น
0: ี่หมอ
1: ก็บอกว่าม
0: ันจะได้ฉีดยาแล้วเขาบอกว่าต้องครั้งหน้ามาถ้าไม่ลงก็ต้องฉีดยา
1: ค่ะ
0: นี่ผมก็จะทำยังไงจะให้น้ำตาลมันลดพอดีบังเอิญวันนั้นไม่รู้เวลาเท่าไหร่ฐานีไหนก็ไม่รู้เปิดไปเปิดมาไปเจอแล้วอาจารย์สุภัตราเนี่ยสุภัตราฟังพอว่าเรื่องไอ้เกี่ยวกับตับอ่อนมันก็จริงๆแหละตับอ่อนมันต้องเสื่อมก่อนจะเป็นเบาหวานน่ะทีนี้ก็ตอนบอกเบอร์ผมก็เลยจดไว้ไง
1: ค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะที่จะโทรมาสั่งซื้อ
0: ก็ตอนเย็นวันนั้นแหละที่ให้แม่บ้านก็โทรไปปรึกษาไงติดโทรไปที่นี่บอกทีนี้วันรุ่งขึ้นไม่รู้ช่วงไหนที่ไหนคือนั่งเคลียร์สุดใจน่ะนะแม่ยายตายายสองคนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: บ้านเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ก็ให้เขาสั่งให้เขาไปรับที่ไปชนีครับ
1: เห็นว่าไปพบนักโภชนาการบำบัดแล้วก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะน้ำตาลก็ไม่ลด
0: ไม่ลดเจอใบเหลืองใบแดงอยู่เรื่อย
1: แล้วอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างไหมคะที่คุณประสานประสบมา
0: ก็มีความดันแล้วก็มีมันค่าของไตนี่ที่ปีต้นปี59นี่ค่าของไตมันก็จะเสื่อมมันจะพังแล้ว
1: อ๋อค่าของไตอยู่ในระดับเท่าไหร่ล่ะคะจำได้ไหมคะ
0: เขาบอกว่าระดับ3ไงเนี่ยแต่ที่แล้วผมว่าเป็นมาตั้งแต่2547เพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันนะล้มหายตายจากไปเป็น10แล้วรุ่นเดียวกันเหลือผมเนี่ย
1: ท้ายนี้คุณไพศาลมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองไหมคะ
0: ครับผมผู้เป็นเบาหวานเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองดูคุมอาหารหน่อยดีที่สุดอย่ากินเค็มอาจจะกินหวานมากคือกินพอให้อิ่ม
1: ท้ายนี้นะคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพร่างกายของคุณไพศาลนะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเราเชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะทำให้เราได้ทำงานที่เรารักนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและเพื่อครอบครัวของเราคนที่รักเราตลอดไปค่ะคุณไพศาลคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
0: โมทนาสาธุสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นเร็วค่ะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างการทานสมุนไพรนะคะไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามนะคะควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
2: การตรวจวินิจฉัยของการแพทย์แผนไทยนั้นนะคะเป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะซึ่งแม้ว่าไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยตรวจวินิจฉัยแต่ก็มีภูมิปัญญาการตรวจวินิจฉัยโรคจากอาการเจ็บป่วยนะคะที่แสดงผ่านอวัยวะต่างๆในร่างกายจากความชาญฉลาดของหมอไทยโบราณที่มีความสามารถในการสังเกตลักษณะเฉพาะของอวัยวะแต่ละส่วนและสามารถพยากรณ์ถึงอาการเจ็บป่วยโรคเบื้องต้นได้ซึ่งทำให้การแพทย์แผนไทยมีวิธีการตรวจและวินิจฉัยโรคของตัวเองค่ะ
4: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์064265146ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064265146ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้นะคะแล้วก็รับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะสนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์064265146ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064265146
1: เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้แนะนำตัวชื่ออะไรคะ
5: ค่ะชื่อสำราญมรุมดีค่ะ
1: คุณป้าสำราญมีอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: ตอนนี้72ค่ะ
1: 72คุณป้าพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่เองเน
5: า
1: ะ
5: ใช่ค่ะอยู่ที่เลขที่90นั่นแหละค่ะมีนะกลางคืนไม่อยู่บ้าน
1: อ๋อ
5: ไปออกกำลังกาย
1: โอ้ไปออกกำลังกายดีจังเลยอะค่ะไปออกกำลังกายที่ไหนคะ
5: ที่เขตค่ะเพราะว่าไปเล่นโยคะกับตอนนี้ก็ทำงานอยู่หมู่บ้านเคซีค่ะแล้วก็พอสักสี่โมงเย็นกลับบ้านก็หุงหากับข้าวให้แฟนจนแล้วพอสักหกโมงครึ่งก็ออกไปที่เขตไปเล่นซุมบ้าแล้วก็โยคะ
6: แล้วตอนนี้คุณป้าทำอะไรอยู่คะ
5: ตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะทำงานบ้าน
6: ทำงานบ้านอยู
5: ่
6: ค่ะคุณป้าสำดานเป็นยังไงบ้างคะรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนของเราคะ
5: ที่ทานอยู่มันคือตาค่ะนอกกระจกแล้วก็มันก็ดีขึ้นแหละค่ะตอนนี้ทานไปได้สองซองแล้วค่ะ
6: สองกล่องนะคะ
5: สองกล่องค่ะ
6: ค่ะสองกล่องกล่องนึงก็30แคปซูลนะคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ก็คือคุณป้าสำราญเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพก็คือเป็นต้อกระจกนะคะ
5: ค่ะ
6: ค่ะ
5: แฟนเป็นแล้วก็ตัวเองก็เป็นแบบเม็ดยิบยิบยิบยิบเวลาออกแดดเยอะๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับทานด้วยกันค่ะ
6: ทานด้วยกันทั้งสองท่านเลยนะคะ
5: ค่ะแต่แฟนเป็นเยอะแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะ
6: ทานไปสองกล่องใช่ไหมคะ
5: แล้วก็จะได้ส่งต่อถ้าหมดแล้วก็จะสั่งต่ออยู่ค่ะ
6: อ๋อค่ะคุณป้าก็ทานตัวสายตา BMB นะคะของดร.หลินอยู่เน
5: า
6: ะ
5: ใช่ค่ะใช่ทานสองคนเลยค่ะตอนแรกไม่ได้ทานหรอกค่ะเห็นแฟนเขาดีขึ้นก็เลยทานตามไปด้วยก่อนนอน
6: ก่อนนอนวันละหนึ่งแคปซูลนะ
5: ใช่ค่ะใช่
6: เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นสูตรเข้มข้นก็เลยรับประทานแค่วันละหนึ่งแคปซูลเพื่อความสะดวกในการพกพาด้วยนะคะ
5: ใช่ค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าหากใครมีประสบสายตาแบบสู้แสงแดดไม่ได้แล้วก็เวลาไปกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้คือแสงไฟแบบรถใหญ่เขาหรือรถเก๋งขนาดเขาเปิดไฟสูงอย่างนี้เราก็แสบตานะคะถ้าหากใครมีปัญหาแบบนี้ก็ทานได้ค่ะมันก็ดีขึ้นแต่จะทานกล่องหนึ่งสองกล่องนี่มันก็ยังไม่ค่อยได้ผลดีนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะมันก็เราก็สังเกตตัวเองว่ามันดีขึ้นแค่ไหนประมาณนี้ค่ะแต่สำหรับตัวเองน่ะป้าสำราญเองน่ะก็ว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคือทานไปได้หนึ่งอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่สองนี่คือมันเหมือนกับว่ามันมีขี้ตาออกมาแต่พอเอาพัสดุบัตรป้ายดูแล้วก็มันก็เป็นเยื่อบางๆออกมาค่ะมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นสักสองสามวันค่ะมันก็หายไปอะค่ะแต่คิดว่ามันตามันก็สว่างขึ้นนะคะ
6: ค่ะ
5: แต่สำหรับของลุงที่เป็นต้อกระจกนะคือถามเขาก็ตอบไม่ตรงประเด็นนะคะเพราะว่าคือเขาเป็นแอลไซเมอร์ด้วย
6: ค่ะ
5: เราก็สังเกตเขาเอาเองว่าเขาดีขึ้นแค่ไหนประมาณนี้ก็ดีขึ้นค่ะของเขาก็ตอนแรกก็เทน้ำไม่ตรงแก้วมันออกข้างแก้วพอตอนหลังมานี้เขาก็เทน้ำตรงแก้วอะค่ะ
6: ค่ะคือตอนแรกที่ยังไม่ได้รู้จักยังไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ BMB เนี่ยคุณลุงก็คือรินน้ำใส่แก้วเนี่ยไม่ตรงน้ำไหลออกข้างแก้วใช่ไหมคะที่เล่าให้หนูฟังค่ะหลังจากที่คุณลุงรับประทานกล่องแรกเนี่ยคุณลุงสามารถที่จะรินน้ำลงแก้วได้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะได้ค่ะแต่ว่าเขาต้องใช้มือจับปากแก้วดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ไม่ต้องจับค่ะแต่ตอนนี
6: ้ค่ะ
5: ไม่ต้องจับเลยก็เทได้เลยค่ะ
6: ค่ะ
5: เมื่อเห็นน้ำมากจะเห็นชัดเจนแบบคนทั่วไปไหมยังค่
6: ะ
5: ยังไม่ชัดเจนถึงขนาดนั้นมันก็โอเคได้ผลค่ะได้ผลหนาก็ลองเอาไปทานดูก็ได้ค่ะแต่ว่าจะถามว่ากล่องหนึ่งนี่คือไม่ใช่นะคะต้องกินไปเรื่อยๆ
6: จ
5: นตัวเองจะว่าเออมันโอเคไหมประมาณนั้นค่ะ
6: ค่ะก็คุณป้ากับคุณลุงเนี่ยคือรับประทานสองกล่องแล้วเนาะเข้ากล่องที่สองใช่ไหมคะ
5: ค่ะกล่องเข้ากล่องที่สองนี้ยังไม่หมดเหลืออยู่ประมาณครึ่งแผงค่ะ
6: ค่ะเมื่อสักครู่คุณป้าสำราญบอกว่าคุณลุงเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะหนูก็อยากที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับปัญหาระบบความจำบำรุงสมองด้วยนะคะถ้าอย่างไรเราจะส่งโบชัวร์ให้คุณป้าสำราญดูนะคะ
5: ค่ะมันก็ดีค่ะไอตัวที่ไอลูกหมากโตอะค่ะ
6: ตอนนี้ตอนโตค่ะ
5: ก็กินไปได้ก็ประมาณ20วันได้ค่ะเขาก็ดีขึ้นไม่ได้ซีบ่อยแบบตอนแรกค่ะ ไม่ได้สีบ่อยแล้วก็ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคือสีทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยบางทีไปไม่ทันห้องน้ำสีลาดแต
6: ่
5: ตอนนี้ไม่มีสีลาดค่ะแต่ว่าก็ห่างหน่อยไม่ใช่ชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะ
6: สัง
5: เกตก็เขาก็ดีขึ้นทั้งสองตัวเลยค่ะ
6: ค่ะคือคุณลุงเนี่ยรับประทานทั้งผลิตภัณฑ์ BMB บำรุงสายตาแล้วก็รับประทานที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากด้วยนะคะซ
5: ึ่
6: งคุณลุงก็คือปัสสาวะบ่อยก็ได้โทรเข้ามาปรึกษา
5: ใช่ค่ะแล้วก็สั่งมาชุดหนึ่งก็กำลังทำอยู่ค่ะ
6: ค่ะคุณป้าขาอย่างนั้นก็รบกวนเวลาคุณป้าสำดานเพียงเท่านี้นะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้ทั้งคุณป้าคุณลุงนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
5: ดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาวุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ BMB BMB BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตา
2: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
8: 0642651426
9: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
7: ใจติดต่อได้ที่หมายเลข
8: 0642651426
6: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
8: 0642651426
2: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาดวงใจแห่งแผ่นดินจะสถิตในหัวใจปวงชนตราบนิรันดร์ In loving memory of Her Majesty, the Queen of Thailand.

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนและดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ค่ะ
1: ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกขรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย30ธันวาคมถึง6มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอัจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิต
1: คุณแม่ธีรัตนันพิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณพดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทเธอรียาอำนาจกิจเสรีคุณณประพัฒน์โกสิทธิ์อุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาทินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่สุมาลีหุ่นรัตน์คุณแม่สุทินีบุตรสปบุตรบุตรธิดาคุณแม่สมปองลิ้มลงรองคุณพ่อเตียวซิมแซ่โซคุณแม่จำเนียนโพจันทร
0: ์คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองฉิมแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋ม
2: คุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-994-4790 081-994-4790ขอเจริญพร

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอาตมาภาพพระมหาอาทิตย์กิติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารวันนี้จะได้นำสาระธรรมะนำมาให้ญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านได้สดับรับฟังกันในเรื่องของการทำบุญจะเห็นได้ว่าทางรายการได้ประกาศกิจกรรมงานบุญงานกุศลให้ญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านได้ร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นการสั่งสมอบรมคุณงามความดีสร้างบารมีให้กับตัวของเราเองคนเราทุกท่านทุกคนนั้นดังคำกลอนที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านได้ประพันธ์เอาไว้ว่ามาให้ดีมีธรรมประจําจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมเข้าค้ำชูดีจะอยู่แทนซากเมื่อจากเอ่ยหมายความว่าเราทุกท่านทุกคนนั้นมาดีอย่างมีบุญก็เพราะว่าบุญกุศลที่เราเคยสร้างเอาไว้ส่งผลมาถึงในปัจจุบันชาติอยู่ดีอย่างมีคุณเมื่อเราได้เกิดมาในปัจจุบันชาตินี้เราก็ต้องสร้างสมอารมณ์คุณงามความดีไว้นั่นเองและไปดีอย่างมีทุนก็คือต้นทุนต้นบุญนั่นเองท่านสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านทุกท่านทุกคนดังที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิฐาหนติปานิหนังบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ในภพหน้าชาติหน้าเกิดมาชาตินี้เราก็ต้องเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีเราก็ต้องเอาคุณงามความดีฝากเอาไว้ถ้าหากว่าอาตมาภาพจะอุปมาอุปไมยว่าการที่เราท่านทุกคนนั้นทำบุญทำกุศลเปรียบประดุจเหมือนกับการที่เราได้นำน้ำ3ชนิดนำมารดนำมาราดหรือว่านำมาอาบตัวก็จะเปรียบได้ดังต่อไปนี้ประการที่1บุคคลที่ทำบุญบุคคลที่สร้างบุญแล้วก็สร้างบาปไปด้วยยกตัวอย่างเช่นจัดมีการทำบุญแล้วก็มีการเลี้ยงสุราหรือว่ามีการเล่นการพนันมีอบายมุขมาเจือปนอุปมาอุปไมยก็เปรียบประดุจเหมือนกับการที่เรานำน้ำโคลนมาอาบเราก็ลองคิดพิจารณาดูว่าจะสะอาดได้อย่างไรประการที่สองการที่เราทำบุญและบางทีบางครั้งก็ยึดติดกับบุญอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยทำบุญแล้วก็หวังให้บุญนั้นส่งผลในทันทีทันใดหรือว่าเช่นทำบุญปุ๊บก็อยากจะให้ถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในทันทีทันใดอย่างนี้เป็นต้นอุปมาอุปไมยก็เปรียบประดุจเหมือนกับการนำน้ำที่เจือด้วยแป้งหอมมาอาบสะอาดกว่าอย่างแรกแต่ก็ไม่ได้สะอาดที่สุดการทำบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญแล้วยึดติดจนเป็นอุปทานประการที่สามการที่เราทำบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่ศรัทธาก็เปรียบประดุจเหมือนกับเรานำเปรียบประดุจเหมือนกับเราได้นำน้ำสะอาดนำมารดราดชำระร่างกายของเราเองก็ย่อมให้ความสะอาดฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนการทำบุญนั้นมีหลายแบบมีหลายอย่างมีหลายประการแต่วันนี้ก็ยกอุปมาอุปไมยเช
ชิงเปรียบเปรยให้ญาติโยมได้สดับรับฟังว่าการทำบุญนั้นถ้าหากว่าเราทำบุญด้วยความตั้งใจจะมากหรือว่าจะน้อยอะไรก็สุดแท้แต่ก็ถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นหรือว่าการทำบุญการสร้างบุญการสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเสียสละจตุปัจจัยอย่างเดียวเสมอไปการทำบุญสร้างบุญอื่นๆอย่างเช่นการรักษาศีลหรือแม้แต่ว่าการที่เห็นผู้อื่นสร้างบุญสร้างคุณงามความดีเราก็มีส่วนในการอนุโมทนาก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนดังที่ตมภาพได้บรรยายให้ญาติโยมได้สดับรับฟังว่าคนเราทุกท่านทุกคนนั้นมาดีอย่างมีบุญอยู่ดีอย่างมีคุณแล้วก็ไปดีอย่างมีทุนญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านทุกท่านทุกคนการที่เรานั้นได้ฟังธรรมอยู่ทางบ้านอยู่ในขณะนี้ก็ถือได้ว่าเราก็ได้เป็นการสร้างบุญอีกทางหนึ่งเหมือนกันและอย่างหนึ่งก็คือว่ากิจกรรมงานบุญงานกุศลต่างๆที่ทางรายการได้ประกาศบอกบุญกับญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านก็เพื่อที่ว่าจะได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนนั้นได้สร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันก็ขอฝากสารธรรมะเอาไว้เป็นข้อคิดกับญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านว่าคนเราท่านทุกคนนั้นบางท่านบางคนอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับบุญเลยคนเรานั้นทุกท่านทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาศัยบุญญาติโยมลองคิดพิจารณาดูดีๆสิว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะบุญกุศลที่เราสร้างมาทำไมคนเราทุกท่านทุกคนนั้นเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาหูหนวกบางคนเกิดมาตาบอดพิกลพิการก็มีถมไปบางคนเกิดมาร่ำรวยหรือว่าบางคนเกิดมายากจนก็เป็นเพราะว่าบุญกุศลที่เราสร้างมาเนี่ยแหละไม่เหมือนกันเหมือนคำโบราณที่เขาเปรียบเปยว่าจะแข่งเรือแข่งพายก็แข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยแข่งกันไม่ได้หรือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงสาเป็นกาไก่ยามบุญมาวาสนาช่วยคนป่วยก็ยังหายคนที่หนายก็ยังรักยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยคนที่ป่วยก็หนักคนที่รักก็หนายนี่แหละญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเรานั้นชีวิตของเราก็เกี่ยวเนื่องกับบุญกุศลทั้งสิ้นฉะนั้นก็หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเอาไว้ฝากไว้เป็นข้อคิดกับญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านสำหรับญาติโยมสาธุชนท่านใดที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกับทางรายการธรรมอันสาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารก็สามารถติดต่อร่วมบุญร่วมกุศลได้ซึ่งการทำบุญทำกุศลในคราวครั้งนี้เนี่ยจะนำปัจจัยที่ญาติโยมเนี่ยได้ร่วมทำบุญนำไปสร้างวัดไทยโพธิวิหารที่ประเทศอินเดียก็คือสถานที่ตรัสรู้ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันร่วมบุญได้ที่มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารพระอาจารย์มหาอาทิตย์ประธานมูลนิธิในฐานะเจ้าอาวาสหรืออาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ตธรรมหันษารองประธานมูลนิธิในฐานะประธานอุปถัมภ์ไวยาวัจกรวัดโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-99-44-790 081-99-44-790
790ขอเจริญพร

ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกครณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย 30 ธันวาคมถึง 6 มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอาจารย์ต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944

่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียในวันนี้อาตมาภาพได้กลับมาพบกับบรรดาท่านสาธุชนผู้ฟังรายการทางบ้านอีกวาระหนึ่งซึ่งในวันนี้ก็จะได้หยิบยกนำบทแหล่เพื่อเป็นการเทิดทูนพระคุณของผู้ที่ได้ชื่อว่าแม่ฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอเป็นตัวแทนของลูกๆทุกคนจะได้มอบของขวัญซึ่งแม่ของเราเนี่ยได้มอบของขวัญอันล้ำค่าให้กับเรานั่นก็คือชีวิตเลือดเนื้อมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะคุณแม่ฉะนั้นก็เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่านเป็นการเทิดทูนพระคุณท่านอาตมาภาพก็ได้เรียบเรียงได้ประพันธ์บทแหล่ขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดทูนพระคุณของผู้ที่ได้ชื่อว่าแม่ก็จะได้ว่าเป็นทำนองร้องเป็นแหล่นี้เรียกว่าเป็นแหล่ของขวัญให้กับแม่ก็แล้วกันจะได้ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนและก็มอบให้กับบรรดาแม่ๆทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้าน

มหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดาตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นศรีมหาโพธิ์พระสถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาเมตตาสิปัตนะมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนะเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูกบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสวัสดีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมานยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสัจจ์ของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลสิ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันทร์เอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-994-790 081-994-790

0: สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาการจนะศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อโกศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิตร
1: คุณแม่บุญส่งวนกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์ภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทเธอรียาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันทินภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทธินีบุษปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณราชมเชยคุณแม่ประคองชิมแฉ่งคุณแม่ทักษณีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-99-44-790081-99-44-790ขอเจริญพร

0: ธรรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนเจ้าวาดและอาจารย์มาธิวาดรเบิร์ตธรรมหันษาวันนี้คุณแม่สุมาลีโทรศัพท์มาบอกไม่ได้ฟังรายการเลยขออนุโมทนาสาธุขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาโอกาสนี้นะขออนุโมทนาสาธุ สำหรับโปรแกรมการไปแสวงบุญอินเดียเนปาลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนท่านใดสนใจที่จะร่วมเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเนปาลก็แจ้งความประสงค์ร่วมเดินทางได้ที่028845683-6 028845683-6ในวันนี้ขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้สนับสนุนบำรุงรายการและขออนุโมทนาบุญขอบคุณญาติโยมญาติธรรมของวัดไทยโพธิวิหารแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านกองทุนพระทหารทรงอาพาธเผยแผ่ธรรมน้ำไฟวัดไทยโพธิวิหารอินเดียวันนี้ไม่มีเจ้าภาพในเดือนที่แล้วมีเจ้าภาพทั้งหมด13วันเดือนนี้มีเจ้าภาพทั้งหมด3วันก็คือแม่จันทร์วรินทร์วงศ์วันที่1ตุลาคมวันที่8ตุลาคมแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลทำบุญคล้ายวันเกิดให้กับคุณธีรพงศ์โสจรัญรัตนกุลแล้วก็ 1,000 บาทข้าวสาร1กระสอบแล้วก็วันที่9ที่10ไม่มีมีวันเมื่อวานนี้แม่ชีสุจินคุณยุพินทร์นุ่มมาสิงเป็นเจ้าภาพทำบุญ 1,000 บาทนะขออีก500บาทก็รวมเป็น1,500 บาทก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาณโอกาสนี้สาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารมาณโอกาสนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาทุกท่านคุณแม่ภัทรพรอังสเวทรุ่งเรืองนะตอนเช้าเนี่ยยังค่าเช็ดจ่ายค่าสถานีตอนนี้เนี่ยค่าอาหารก็ยังไม่มีนะวันละ 1,000 บาทมีพระสงฆ์สมณเณรทั้งหมด13รูปตอนนี้กลับมาแล้ว1รูปคือหลวงพ่อมหาคำพันธ์และท่านไม่สบายแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินก็ออกไปแล้วก็ยังไม่ ไม่เพียงพอนะยังไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายค่าปัตตาหารค่าอะไรต่างๆก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมานสาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมานสาทุกท่านทุกคนนะสาธุสาธุอนุโมทามิเอาแล้ววันนี้แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านว่าในช่วงออกพรรษาเทศกาลออกพรรษาตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาอุปสรรคมีปัญหาอุปสรรคในการ ก็มีปัญหาอุปสรรคในการเดินทางในการแสวงบุญก็ขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมรายการทุกท่าน แล้วเรื่องฝนตกเอ้ยนะตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องฝนตกลงมาอะไรมาต่างๆเนี่ยทำให้ญาติโยมญาติธรรมก็เป็นห่วงบ้านกันอย่างเช่นจะไปกินเจเนี่ยไม่งั้นนะตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็กลับมาที่พังงาประจวบแต่ว่าคนก็เป็นห่วงน้ำจะมาท่วมบ้านเพราะว่าตอนนี้น้ำก็ลดลงก็ดีหน่อยเมื่อ7วัน8วันที่แล้วเนี่ยโอ้ยน้ำท่วมลำบากมากกระทบต่อศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังรายการธรรมสารทุกท่านทุกคนนะในวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการนะอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ว่างเลยตอนนี้นะมีกิจกรรมมีงานอะไรเยอะแยะมากมายหลายๆอย่างนะขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนท่านใดที่จะโทรศัพท์มา0819-44-790 0819-44-790ก็ขออนุโมทนาสาธุเอาละตอนนี้เรื่องของพุทธประวัติได้ฟังแล้วเรื่องของอาราลดาบทอุทกาดาบทไปเกิดในพรหมโลกวันนี้เราก็จะไปดูเรื่องของพรหมโลกเพราะว่าสวรรค์6ชั้นได้นำมาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเรื่องของพรหมโลกก็ไปฟังเรื่องของอาราลดาบทอุทกาดาบทซึ่งไปเกิดเป็นอรูปพรหมแล้วฟังพุทธประวัติต่อจากคราวที่แล้วนะฟังพุทธประวัติต่อถึงตอนที่เจ้าชายเศรษฐาออกบวชถึงตอนที่เจ้าชายเศรษฐาออกบวชนะขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารมาโอกาสนี้นะสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนด้วยก็ฟังเรื่องของพุทธประวัติโดยเพลินพรมแดนนะเพลินพรมแดนตอนนี้ก็จากบุคคลธรรมดาก็กลายเป็นบุคคลที่ดีผู้ประเสริฐแล้วละจากโลกนี้ไปเพราะว่าได้ร้องเพลงพุทธประวัติได้ศึกษาพุทธประวัติก็ทำให้เกิดบุญกุศลเนี่ยอานิสงส์เกิดขึ้นการบรรยายธรรมก็มีอานิสงส์เกิดขึ้นเพราะนั้นมาถึงตอนที่16เพราะตอนที่15เสด็จบิณฑบาตวันแรกหลังจากบวชนะย้อนหลังนิดหนึ่งตอนที่10ก็คือพระราหุลกุมารประสูติตอนที่11เห็นพระราชวังเหมือนดังป่าช้าตอนที่12ก็คือราตรีที่อำลาตอนที่13อธิษฐานถือเพศเป็นนักบวชก็คือเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชตอนที่14ให้นายชนะพร้อมด้วยม้ากันตกะก็กลับพระนครม้ากันตกะก็เกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่ากันตกะเทพบุตรอยู่บนสวรรค์สวรรค์มี6ชั้นได้นำมาบรรยายแล้วตอนที่15เสด็จออกบิณฑบาตวันแรกก็ฟังจากเพลินพรมแดนก็บอกบุญเป็นเจ้าภาพเท่ากฐินพุทธบูชาสมัคคีกองละ 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธาร่วมบุญได้ที่0819-44-790ตอนนี้ค่าพัตตาหารเนี่ยวันละ 1,000 บาทเนี่ยยังไม่มีเจ้าภาพนะพระสงฆ์สมณเณรก็ลำบากมากนะปัจจัยเก่าๆก็ที่ไปหามาก็ค่อยๆทยอยนะไปหามาตอนนี้ลำบากมากนะค่าพัตตาหารวันละ 1,000 บาทยังไม่มีเลยนะค่าสถานีก็ตอนเช้านี่ก็ยังไม่ได้จ่ายก็ค่าสถานี 6-4 เดือนนะเพราะว่าสถานีต้องใช้เงินประมาณเกือบตีประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเกือบๆตีทั้งประมาณทั้ง 35,000 แต่ว่าพัตตาหารวันละ 1,000 บาทเนี่ยเดือนนึงก็ 3,000 30,000ประสงค์สมณเณรก็ลำบากถ้าไม่มีปัจจัยก็ลำบากนะก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้นะขออนุโมทนาสาธุ

0: ลำดับนั้นก็ได้ประทานโอวาทแก่พระองค์เองว่า
1: ดูก่อนสิทธัตถะตัวท่านบังเกิดในขัตติยสุขุมารชาติตระกูลบริบูรณ์พร้อมสรรพสิ่งนานาอาหารที่เคยบริโภคอยู่ทุกเวลาก็ล้วนแล้วแต่ปรุงอย่างประณีตสะอาดมีรสชาติอันเลิศยิ่งนักแต่ในขณะนี้ท่านนั้นได้ออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วการเที่ยวไปบิณฑบาตตามเคหสถานจะหวังได้อาหารอันประณีตสะอาดเลิศทั้งกลิ่นและรสชาตินั้นจะเป็นไปได้ฉะไหนท่านควรจะทำอย่างไรกับอาหารในบาทของท่านขณะนี
0: ้เมื่อได้ให้โอวาทแก่พระองค์เองดังนี้แล้วก็ทรงมีพระสติปราศจากการรังเกียจในอาหารอันปฏิกูลนั้นทรงพิจารณาปัญจเวคขณะครบถ้วนแล้วจึงได้เสวยอาหารบิณฑบาตนั้นดุจดังอมฤตรสและทรงกำหนดพระทัยทราบว่าตั้งแต่บรรพชามาได้8วันเพิ่งได้ฉันภัตตาหารในวันนี้ฝ่ายมูราชบุรุษของพระเจ้าพิมพิสารที่ติดตามพระโพธิสัตว์มาทุกระยะครั้นได้เห็นดังนั้นก็รีบกลับเข้าไปกราบทูลถวายรายงานให้พระเจ้าพิมพิสารทราบความทั้งหมด

0: ระเจ้าพิมพิสารได้สดับดังนั้นแล้วจึงกราบทูลว่า
1: พระองค์คงจะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเที่ยงแท้แม้นหากว่าได้บรรลุซึ่งพระสัพพัญญุตญาณเมื่อใดแล้วขออัญเชิญพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาเสด็จมาสู่เมืองราชคฤห์และตรัสเทศนาธรรมโปรดข้าพเจ้าก่อนด้วยเถิด
0: สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ก็ตรัสให้ปฏิญญาว่า
1: สาธุ
0: แล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายบังคมลาสู่พระราชนิเวศของพระองค์ส่วนพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็นิราศไกลจากกรุงราชคฤห์เสด็จเดินทางต่อไป

ขออนุโมทนาสาธุพูดไปแล้วก็ลืมเปิดไมค์เมื่อกี้นี่มีคุณแม่ลูกจันทร์เพิ่งสมบูรณ์โน้ตพูดไปต้องนานนะแม่ลืมเปิดไมค์พูดไปต้องนานลืมเปิดไปขออนุโมทนาคุณแม่ลูกจันทร์เพิ่งสมบูรณ์ได้โทรศัพท์มายังรายการช่วงนี้น้ำท่วมเนี่ยลำบากมากญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายเข้าใจนะว่ามีปัญหาอุปสรรคมีปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างก็ขออนุโมทนาสาธุในช่วงนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนคุณแม่ลูกจันทร์เพิ่งสมบูรณ์เป็นเจ้าภาพของทุนพระทหารทรงอาพาธ1วันวันละ 1,000 บาทเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะโอนมาขออนุโมทนาสาธุด้วยกองทุนพระทหารทรงอาพาธแล้วก็งานบุญทอดกฐินด้วยนะงานบุญทอดกฐินก็ยังไม่ได้ก็ส่งบวชชัวไปแล้วสำหรับงานบุญทอดกฐินแล้วก็กิจกรรมทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียก็แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีปัญหาอุปสรรคในการเดินทางก็ดีนะการไปแสวงบุญอินเดียเนปาลช่วงนี้ก็ลำบากหลายๆคนน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างมีหลายสิ่งหลายอย่างก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรม รายการธรรมานสาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาโอกาสนี้นะขออนุโมทนาสาธุญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมานสาทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุขออนุโมทนาญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมานสาทุกท่านทุกคนมาโอกาสนี้เอาละวันนี้ขออนุโมทนาผู้สนับสนุนบำรุงรายการแล้วก็ผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมงานบุญงานกุศลกองทุนพระทหารสุขภาพวันละ 1,000 บาทวันที่4ของเดือนนี้ก็คือคุณแม่ลูกจันทร์เพิ่งสมบูรณ์ไม่กินโทรศัพท์มาก็ขออนุโมทนาสาธุด้วย แล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านขออนุโมทนาญาติธรรมทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ได้ร่วม กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ขออนุโมทนาสาธุเอาละวันนี้แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบเรื่องของการทำบุญสร้างบารมีรายการที่1ก็คือกองทุนพระทหารทรงอาพาธวันละ 1,000 บาทพระสงฆ์สมณเณรทั้งหมด13-14รูปด้วยกัน แล้วก็งานบุญทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคีเดินทางวันที่ 22-29 พฤศจิกายนท่านใดสนใจที่จะร่วมเดินทางไปกับธรรมันสาทัวก็ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-994-4790 081-994-4790ก็โทรศัพท์มาได้เมื่อกี้ได้ฟังถึงเรื่องตอนที่พุทธประวัติตอนที่น้ำพระทัยของพระเจ้าบิมพิสารพระเจ้าบิมพิสารเป็นใครพระเจ้าบิมพิสารเป็นมหาราชาที่ยิ่งใหญ่เป็นโอรสของพระเจ้ากษัตริย์ชาติขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นมคธแคว้นมคธเนี่ยมีประชากรทั้งหมดที่กรุงราชคฤห์ถ้าเราไปเราก็จะไปที่กรุงราชคฤห์ไปวัดเวฬุวันแห่งแรกของโลกที่พระเจ้าบิมพิสารได้สร้างถวายเวฬุแปลว่าไผ่วนะแปลว่าป่าวัดป่าไผ่เป็นปฐมารามพระเจ้าบิมพิสารมีมเหสีทั้งหมด3พระองค์ด้วยกัน
แล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้พบกับเจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้เป็นมหากษัตริย์ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอายุ29บวชที่แม่น้ำอโนมาณทีแล้วก็เสด็จมาที่เมืองราชคฤห์เพื่อที่จะแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ได้พบกับพระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระองค์ได้ศึกษาในสำนักอาลาละดาบทอุทธกะดาบทในตอนที่17เรียกว่าเสด็จสู่สำนักของดาบททั้งสองก็คืออาลาและดาบทและอุทธกะดาบท

0: พระโพธิสัตว์ทรงพำนักอยู่ณอาสมของอุทกดาบสรามบุตรได้มินานนักทรงมีพระดำริตลอดเวลาว่า
1: ทางปฏิบัตินี้มิใช่หนทางเพื่อบรรลุพระโพธิญาณเป็นแน่แท
0: ้ทรงพระดำริดังนั้นแล้วพระองค์จึงทรงอำลาอุทกดาบสเสด็จดำเนินจากไปบุกป่าฝ่าดงธุรกันดารมากมายจนบรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคมทรงพิจารณาเห็นภูมิภาคแห่งนั้นเป็นสุขาภิรมย์สถานมีแม่น้ำไหลผ่านสดชื่นมีป่าไม้ดาดดื่นร่มรื่นเย็นสบายและไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนักย่อมสะดวกในการเที่ยวภิกขาจารย์สถานที่แห่งนี้เหมาะสมทุกประการที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อเจริญสมณธรรมแสวงหาอริยคุณอันพิเศษพิจารณาเห็นดังนั้นแล้วจึงได้ประทับณที่แห่งนั้นและตั้งพระทัยกระทำมหาประธานวิริยะคือความเพียรอันมั่นคงและยิ่งใหญ่ในบริเวณสถานดังที่กล่าวนี้

ตอนนี้ก็มาถึงตอนที่เสด็จสู่สำนักของอาราลดาบทอุตกาดาบทแล้วก็ตอนต่อไปก็คือตอนที่18ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตามมาสมทบก็คืออัญญาโกฏัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิที่พระพุทธองค์ได้เสด็จจากเมืองราชคฤห์ไปอยู่ที่ดงอัสสิริที่บำเพ็ญทุกขกิริยา

0: ระโพธิสัตว์ทรงพำนักอยู่ณอาสมของอุทกดาบสรามบุตรได้มินานักทรงมีพระดำริตลอดเวลาว่า
1: ทางปฏิบัตินี้มิใช่หนทางเพื่อบรรลุพระโพธิญาณเป็นแน่แท
0: ้ทรงพระดำริดังนั้นแล้วพระองค์จึงทรงอำลาอุทกดาบสเสด็จดำเนินจากไปบุกป่าฝ่าดงธุระกันดารมากมายจนบรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคมทรงพิจารณาเห็นภูมิภาคแห่งนั้นเป็นสุขาภิรมย์สถานมีแม่น้ำไหลผ่านสดชื่นมีป่าไม้ดาดดื่นร่มรื่นเย็นสบายและไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนักย่อมสะดวกในการเที่ยวภิกขาจารย์สถานที่แห่งนี้เหมาะสมทุกประการที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อเจริญสมณธรรมแสวงหาอริยคุณอันพิเศษพิจารณาเห็นดังนั้นแล้วจึงได้ประทับณที่แห่งนั้นและตั้งพระทัยกระทำมหาประธานวิริยะคือความเพียรอันมั่นคงและยิ่งใหญ่ในบริเวณสถานดังที่กล่าวนี้

ก็ฟังเป็นพุทธประวัติเพลินดีนะได้ฟังเป็นเพลงบ้างเป็นทำนองหลายทำนองเดี๋ยวจะให้ฟังจนถึงจบนะในช่วงนี้ก่อนเข้าพรรษาแล้วถ้าจบในนี้แล้วก็อาจจะบางช่วงอาจจะพักก่อนแล้วก็ไปเรื่องประโยชน์อานิสงส์ของการทอดกฐินเล่าเรื่องในสมัยครั้งพุทธกาลเรื่องการทอดกฐินครั้งแรกที่เมืองสาวัตถีวัดพระเจตวันมหาวิหารนางวิสาขาเป็นผู้สร้างถวายก็ขออนุโมทนาสาธุเอาละต่อไปก็มาถึงตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาตอนที่19แล้วก็มาแววเสียงพิณฟังต่อตอนที่19บำเพ็ญทุกขกิริยาที่ไหนที่ดงกสิริดงกสิริเนี่ยเวลาไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเนปาลส่วนมากก็คณะปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ไปดงกสิริกันแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆตอนนี้มันก็พน้ำท่วมบ้างอะไรต่างๆเนี่ยลำบากเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีโรคโควิดระบาดมาเนี่ยสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศอินเดียเนี่ยแปลงก็เปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนอนิจจังทุกขังอนัตตาขออนุโมทนาสาธุ

0: แกก็เครียดอยู่แกก็ทำไมต้องเบิร์นหายไปไหนเนาะทำไมไม่เห็นพูดตอนเช้าเลย
1: ตอนเช้านี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์4เดือนแล้ว
0: โอ้เยอะไหมคะท่าน
1: ก็เยอะนะเดือนหนึ่งก็ตอนเช้า 23,000 เดือนละ 23,000 ตอนคืนอีกตกแล้วประมาณเกือบ 35,000 เดือนหนึ่งตอนเช้าละตอนเช้าก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าตอนคืนก็พอได
0: ้นะ
1: ขออนุโมทนานะคุณแม่บุญส่งบุญนักกมลเมื่อตอนช่วงต้นของรายการได้เข้ามาแต่ว่าอาจจะคุณแม่อาจจะไม่ได้ฟังขออนุโมทนาสาธุนะคุณแม่บุญส่งบุญนักกมลนะสาธุจ้าคุณแม่บุญส่งบุญนักกมลได้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่าได้ทำร่วมทำบุญอุปถัมภ์บำรุงรายการเดือนละ100บาทขออนุโมทนาสาธุตอนเช้าเนี่ยรายการเดือนละ 23,000 บาทตอนกลางคืนเนี่ย ตกเดือนละทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย 33,000 ตีประมาณ 35,000 นะประมาณ 30,000 34,000 นะตีซะ 35,000 ในตอนเช้าก็จะแพงหน่อย25,000 23,000 ค่าสถานีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนก็ฟังกันตามปกติแต่ว่าญาติโยมที่ช่วยกันก็ลำบากญาติโยมญาติธรรมคนสูงอายุคนเก่าคนแก่ก็ค่อยๆหายไปนะเป็นเรื่องธรรมดา ขออนุโมทนาสาธุตอนนี้มาถึงพุทธประวัติตอนที่พุทธประวัติที่ได้ฟังมาเมื่อกี้นี้ ได้ฟังเรื่องพุทธประวัติถึงตอนที่บำเพ็ญทุกขกิริยาการบำเพ็ญทุกขกิริยาก็คือการที่พระมหาบุรุษโพธิสัตว์ได้ลองผิดลองถูกทฤษฎีลองผิดลองถูกเนี่ยบางทีบางครั้งเราก็ ใช้ทฤษฎีนี้ลองผิดลองถูกกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ทำผิดไปก็เสียเวลาไปต้อง6ปีการบำเพ็ญทุกขกิริยาของเจ้าชายสิทธัตถะ3วาระที่เราได้ฟังกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะทุกขกิริยาทีนี้มาดูเรื่องของทุกขกิริยาแปลว่าการกระทำที่บุคคลกระทำได้โดยยากหมายถึงการบำเพ็ญเพียรของพระสมณโคดมในขณะที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะด้วยการทรมานร่างกายให้ลำบากเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคการประพฤติทรมานตนเพื่อหวังจะบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมวิเศษก็คือความพ้นจากทุกข์เป็นสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ไปบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ที่ดงคสิลิเทือกเขาพรหมโยนีวิธีการบำเพ็ญทุกขกิริยาก็คือวาระที่หนึ่งก็คือทรงทรมานร่างกายด้วยการกดการกดหรือการขบกัดเอาฟันเนี่ยของพระองค์เนี่ยนะใช้ลิ้นดุลเพดานอันนี้

พธิสัตว์เพราะนั้นทุกกริกริยาคือการกระทําที่บุคคลกระทําได้โดยยากที่เจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ได้ทรงกระทําเป็นเวลาถึง6ปีมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คืออัญญาโกฏัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิเวลาไปเนี่ยเราจะต้องเดินตอนนี้สะดวกหน่อยเมื่อก่อนเนี่ย ไปลำบากตัวนี้ก็รถไปง่ายแต่ก็ขึ้นไปเนี่ยก็พอๆกับเขาคิจกฏก็มีคนไปเยอะพอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปกันเพราะว่าขอทานเยอะมากขอทานที่เยอะขอทานมากที่สุดก็คือตรงเนี้ยตรงดงกสิริเนี่ยเพราะว่าหมู่บ้านยากจนตรงนั้นมันจะเป็นดินก็จะเป็นดินกรวดจะเป็นดินแดงปลูกต้นไม้เลยลำบากมากปลูกผักก็ไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยแห้งแล้งมากเจ้าชายเสด็จตามพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ไปบำเพ็ญทุกกริกิริยาการกระทําที่บุคคลกดทนที่บุคคลกระทําได้โดยยากรวมทั้งหมดเป็นเวลาถึง6ปีโดยมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปฏิบัติรับใช้ไม่บริโภคอาหารไม่นอนหลับโอ้โหลำบากมากกั้นลมหายใจเข้าออกด้วยนะก็คิดไว้ว่าคำพีตรายเพศในสมัยโบราณเนี่ยการจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะต้องทรมานตนพระองค์จึงได้ใช้แบบพิธีพราหมณ์แบบโบราณแต่ว่าพระอินทร์ก็เอาพินสามสายมาดีดสายที่หนึ่งมันตึงเกินไปสายมันก็ขาดสายที่สองหย่อนเกินไปมันก็ดีดไม่ดังพอสายที่สามพอดีพองามคำว่าพอดีพองามพอดีพองามก็คือพอเหมาะพอควรสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนมันดีดไปแล้วมันฟังเพราะเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้คติมานะว่าอ๋อสิ่งที่พระองค์ได้กระทำไปเนี่ยมันทรมานตนกั้นลมหายใจเข้าออกอดอาหารไม่บริโภคอาหารไม่นอนหลับก็เลยทำให้เกิดความทุกขเวทนาบางทีบางครั้งก็สลบลงไปปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ไปเอาน้ำนมเนี่ยของแม่โคนมเอามาให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เสวยแล้วก็บำเพ็ญบารมีต่อมาบำเพ็ญสมณธรรมต่อมาก็ไม่สำเร็จพอได้ฟังพินสามสายพอได้ฟังพินสามสายก็ได้คติว่าโอ้สิ่งที่พระองค์ได้กระทำลงไปนั้นสิ่งที่พระองค์ได้กระทําลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ต้องเดินทางสายกลางตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามรรคมีองค์8เป็นอย่างไรพระองค์บำเพ็ญทุกขกริยาเป็นเวลา6ปี แล้วก็เลยออกบิณฑบาตเลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาออกมาบิณฑบาตเพื่อเสวยพระกยาหารให้ร่างกายปกติจะได้มีกำลังในการค้นพบวิธีปฏิบัติใหม่ซึ่งปัญจวัคคีย์ดัง5ไปปฏิบัติรับใช้ในขณะนั้นอัญญาโกฏัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิก็มาคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยและความเพียรเวียนมาซึ่งความเป็นคนมักมากเอกลาภครอบงำขนาดไม่บริโภคอาหารไม่นอนหลับกั้นลมหายใจเข้าออกยังไม่สำเร็จเลยฉะไหนยายเล่ามาบริโภคอาหารแบบนี้ไปเถอะเราไม่เอาแล้วไปเถอะเศรษฐราชกุมารละความเพียรแล้วเอกลาภครอบงำไปบิณฑบาตก็เลยพากันหนี

ีเจ้าชายสิทธะไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันตำบลสารนาถเมืองพาราณสีเพราะฉะนั้นการเดินทางไปที่อินเดียเนี่ยบางคณะก็ไปดงคสิริแต่ว่าก็ลำบากในการเดินทางนิดหนึ่งช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับนะเป็นช่วงขาลงมากเลยคณะทัวร์ที่ไปก็ไม่ค่อยมีเนี่ยตอนนี้ลำบากค่าสถานีก็ไม่พออาหารพัตตาหารพระสงฆ์ยังไม่พอเลยลำบากมากเงินเก่าๆก็ต้องที่เก็บไว้ในงานก่อสร้างอะไรต่างๆก็เอามาก่อนเพราะว่าพระสงฆ์ไม่สบายจะเดินทางกลับเจ็บไข้ได้ป่วยปัจจัยก็ไม่มี การเงินก็ลำบากก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนเจริญบุญท่านผู้ฟังทุกท่านมาณโอกาสนี้นะขออนุโมทนาสาธุ เจ้าชายเศรษฐาก็เมื่อปรับปรุงร่างกายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะพอแล้วบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็เลยหาที่ใหม่ที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุบำเพ็ญสมณธรรมให้ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้คือเล่าให้ฟังตอนที่20ก็คือแว่วเสียงผินฝั่งเพลินพรมแดดตอนนี้อยู่บนสวรรค์แล้วเป็นผู้มีจากบุคคลธรรมดาเข้าสู่เป็นอริยะแล้วผู้ประเสริฐแล้วสาธุ

0: เมื่อพระมหาบุรุษทรงเลิกกระทำทุกขกิริยาหันกลับมาเสวยพระกระยาหารบำรุงร่างกายให้พอมีกำลังเพื่อจะเปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเจริญสมาธิภาวนาฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อได้เห็นพระมหาบุรุษเลิกละไม่ปฏิบัติแบบทรมานกายตามที่พวกตนนิยมกลับหันมาบริโภคอาหารใหม่อีกครั้งต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า
1: พระสิทธัตถากุมารกระทำทุกขรกิริยามานานได้ 6,000 ษาแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณและบัดนี้ทรงละความเพียรเวียนมายินดีในโอราริกหารพลันเสวยฉะไหนเลยจะตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูได้การที่พวกเราจะมามัวห่วงใยเฝ้าเอาใจอุปถาพระองค์อยู่เยี่ยงนี้ก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใดอีก
0: เมื่อต่างก็เห็นพ้องต้องกันดังนี้แล้วทั้งหมดจึงพากันหลีกหนีไปไกลจากที่นั่นได้15โยชน์โดยไปพักอาศัยอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีส่วนว่าพระมหาบุรุษก็ยังทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ณอุรุเวลาเสนานิคมต่อไปแต่เพียงลำพังพระองค์เดียว

รรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูกบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสัจจันทร์ของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทาน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-994-4790 081-994-4790

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิต
1: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์พิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทเธอรีอาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามบันทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทินีบุตรสัพบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิมแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790081-9944-790ขอเจริญพร

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโบสถ์วิหารอินเดีย ดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนเจ้าวาดและอาจารย์มาติวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาได้กลับมาพบกับบรรดาท่านสาธุชนคนใจบุญท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านขออนุโมทนาบุญขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการคุณแม่ภัทรพรนางเสวตรุ่งเรืองเมื่อกี้นี้ก็มีคุณแม่ทุกจันทร์พึ่งสมบูรณ์โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็แม่บุญส่งมนักกมลนะ

กุศลบำรุงรายการ ตอนเช้าเนี่ย 23,000 บาท1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ตอนกลางคืนอีกค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 35,000 34,000 35,000 นะก็ตีกลมๆเลย ตีกลมๆเลยนะก็ค่าเนี่ยค่าสถานีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเดือนละ 30,000 บาท ก็คือค่าน้ำก็คือค่าอินเทอร์เน็ตค่าในห้องส่งเนี่ยรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 35,000 บาททุกเดือนเลย แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็มีคณะทัวร์มาช่วยบ้างเรามีญาติโยมช่วยบ้างแต่นี้คนเฒ่าคนแก่คนสูงอายุพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ค่อยหายไปคุณแม่สุรินทร์แดงสังวานเป็นยังไงบ้างเนาะสบายดีนะแม่บุญเรียมแก้วสังขรแล้วก็ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนการเดินทางไปแสวงบุญที่จะไปคือตั้งใจที่จะไปพิสูจน์บั้งไฟพญานาคมาสัจจันทร์กลางลำน้ำโขงก็คือวันที่21 22 23 24 25 26 27วันที่26เป็นวันออกพรรษาตั้งใจจะไป12ปันนาตั้งใจจะไป12ปันนาท่านใดที่สนใจที่จะไป12ปันนากับธรรมพรรษาตอนนี้ก็มีรถพร้อมนะ2คันทั้งรถ6ล้อรถ8ล้อต่อทะเบียนทำอะไรเรียบร้อยแต่ว่าก็มีปัญหาว่ามันไปไม่ได้ก็คือญาติโยมไม่พออย่างจะไปได้เนี่ยมีอยู่11คนเป็นรถตู้ไปไม่ได้แต่เป็นรถบัสก็โอ้โหค่าใช้จ่ายไม่พอเพราะว่าค่าน้ำมันก็แพง40กว่าบาทต่อลิตร43 44บาทถ้าหากว่ามีคนต่ำกว่าประมาณสัก 15-16 คนนี่ยังพอไปได้แต่คน11คนเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่พอแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าฝนตกน้ำท่วมคนก็เป็นห่วงบ้านเพราะไปตั้ง4วันเนี่ยไปกินเจภูเก็ตพังงาประจวบก็เห็นใจมากเลยนะบางคนเนี่ยเป็นหมื่นไร่นะทั้งมีลูกศิษย์อยู่ที่ระยองเนี่ยน้ำท่วมเอาละวันนี้ ขออนุโมทนาสาธุคุณแม่ลูกจันทร์พึ่งสมบูรณ์ด้วยนะแล้วก็แม่ภวินีโสจรัญรัตนกุลก็ไม่ค่อยได้ฟังรายการแล้วแม่อุศนีจันทร์แจ่มแสงพ่อแม่พิปนาอาคุณแม่สุมาลีก็ว่าจะไปซื้อโทรศัพท์ไปให้วันนี้ก็ไม่ได้ไปเลยเพราะวันนี้ติดงานโทรจะซื้อจะไปดูเครื่องวิทยุเนี่ยส่งไปให้คุณแม่ยังไม่ได้ส่งไปนะคุณแม่นะขออนุโมทนาสาธุด้วยเอาละขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการทุกท่านทุกคนบรรยากาศนี้ขอความพระสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแด่ท่านสาธุชนคนจุบุญทั่วทุกท่านทุกประการเทอญธรรมสวัสดีราตรีสวัสดิ์สาธุ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
1: การถึง12 นาฬิกาหรือตั้งแต่6 โมงเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
4: เที่ยงก็กินกาแฟ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สวัสดีค่ะคุณฟังวันนี้เราพบกันในค่ำคืนที่ค่อนข้างดึกเป็นประจำอยู่แล้วนะคะหลังจากฟังจาก 89.0 มาต่อกันที่นี่นะคะทางวปท. AM 792ท่านก็ได้ฟังเรื่องของธรรมะเรื่องราวของพุทธศาสนาจากที่วปท. 792แล้วก็จะมาต่อกันในด้านของการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเรามีบทเพลงที่เราจะเน้นหนักเรื่องของลูกทุ่งนะคะพอเจ้าแหววว่าเนี่ยอยู่มาคร่ำวอนมากับเพลงลูกทุ่งแต่ถ้าจะฟังลูกกรุงเนี่ยก็จะมีช่วงเริ่มเที่ยงคืนอาจารย์เทวันธัญพรท่านมาจัดในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเริ่มเที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้านะคะแล้วก็ถ้าใครฟังเสียงเพลงลูกทุ่งเนี่ยถ้า 89.0ที่ 91.5 แต่ 91.5 คืนนี้เราลิงก์สัญญาณช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่นี่ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ส่วนที่ขอสทบ FM 102ขอสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675รอดอ AM 747ถ้าเป็นวันเสาร์เราก็จะลิงก์จากที่นี่ไปแต่ในค่ำคืนนี้เดือยามดึกเนี่ยนะคะในทุกๆวันยกเว้นวันเสาร์ก็จะเป็นคุณมิ่งมงคลไทยนะคะนี่ก็เดินมาในสายลูกทุ่งไล่เรียกกันแหละนะคะแต่คุณมิ่งมงคลนี่ก็เป็นรุ่นพี่แล้วเราก็มาจัดเสียงเพลงกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงซึ่งท่านมีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงเราจะอยู่อย่างอายุยืนยาวและใช้ชีวิตให้มีความสุขได้เนี่ยนะคะเราต้องมีในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีเราก็เริ่มจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะที่เราขาดสารอาหารกินอาหารไม่ครบหมู่นะคะเพราะฉะนั้นเลือกอาหารการกินให้หลากหลายชนิดให้กินครบหมู่เราเน้นผักเน้นผลไม้ธัญพืชไม่ขาดสีการกินโปรตีนเนี่ยนะคะจากการที่เราให้แนะนำให้คุณผู้ฟังกินเนื้อสัตว์ในทุกๆมื้อจะเป็นปลาเป็นไข่เป็นถั่วพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้เราได้มีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็เรื่องของการคุมระดับความหวานความมันความเค็มนะคะถ้าเราสามารถที่จะลดน้ำตาลนะคะงดการกินพวกเกลือโซเดียมสูงพวกน้ำมันทอดซ้ำพวกนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดในกลุ่มของโรค NCD คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยมันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่ตามมาและก็จะทำให้เราเกิดการเรื้อรังเกิดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายนะคะหนึ่งอย่างให้ท่านได้ซ่อมเซลล์ได้ดูแลให้เซลล์แข็งแรงด้วยแปะกุ้ยตราไวกิ้งแล้วคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำให้การเผาผลาญเราดีขึ้นเนี่ยนะคะเราเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงออกกำลังกายแบบมีแรงต้านและท่านจะเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกก็จะไปเพิ่มการเผาผลาญให้มากขึ้นและระบบการหมุนเวียนในร่างกายเราสำคัญนะคะการดื่มน้ำให้เพียงพอการที่ทำ IF เนี่ยให้ท่านดื่มน้ำก่อนมันจะลดความอยากอาหารช่วยเพิ่มระบบการหมุนเวียนในร่างกายเราควรจะดื่มน้ำเนี่ยสักประมาณ1ลิตรครึ่งหรือ2ลิตรครึ่งต่อวันเนี่ยนะคะหรือ 8-10 แก้วเนี่ยแล้วก็จิบอยู่บ่อยๆมันช่วยกันขับถ่ายทำให้การไหลเวียนของเลือดดีนะคะรวมทั้งการที่จะมีสุขภาพกายใจแข็งแรงเนี่ยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยแล้วก็ออกกำลังกายแบบมีแรงต้านสักสัปดาห์ละ 2-3 วันก่อนหลังอาหารเนี่ยก่อนหลังอาหารเราก็เดินสัก10นาที15นาทีนะคะเพราะว่าการที่เราได้ปั่นจักรยานได้เดินเร็วไปเต้นแอโรบิกการว่ายน้ำการเตะฟุตบอลเตะตะกร้อนะคะเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยหรือเดินนะคะให้ได้วันนึงสักประมาณ30นาทีสัก5วัน7วันเนี่ยทำได้ทุกวันยิ่งดีมันจะไปเสริมทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นนะคะการที่เราไปเวทเทรนนิ่งหรือว่าไปบอดี้เวทสัก 2-3 วันเนี่ยมันจะไปช่วยทำให้มวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกเราแข็งแรงการขยับร่างกายในแต่ละวันก็สำคัญนะคะต้องลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอันนี้เป็นการที่เราจะทำให้เรามีสุขภาพดีรวมทั้งการนอนการพักผ่อนการที่เราจะขจัดภาวะความตึงเครียดเราก็หากิจกรรมต่างๆทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจยามดึกมีหลายคนนะคะนอนไม่หลับ
บางคนอาจจะวิตกกังวลมีภาวะความเครียดเกิดภาวะความเดือดร้อนนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ร้อนใจร้อนอกร้อนใจปัญหาการนอนไม่หลับคนเราก็ต้องคิดถึงอยู่กับความเป็นจริงนะคะถ้าเราเครียดแล้วมันไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราให้มีความสุขเราเข้าใจดีว่าช่วงนี้หลายคนเครียดเนาะจากภาวะน้ำท่วมจากการที่ต้องสูญเสียเงินทองนะคะการเยียวยามันก็ได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเปิดเป็นวงกว้างเนี่ยแล้วก็ในบางจังหวัดน้ำยังท่วมขังอยู่เลยนะคะก็ต้องค่อยๆแก้ไขกับการดำเนินชีวิตแล้วดูแลในเรื่องของสุขภาพถ้ายิ่งมีภาวะการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นมีทีมแพทย์นะคะที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปรึกษาปัญหาสุขภาพใช้สายเบอร์โทรศัพท์คือ0813346666นะคะต้องการซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงกับแปะกล้วยตราไวกิ่งสั่งคลินิกคุณหมอชำนาญนะคะท่านจะได้มั่นใจอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วมีการเสริมฮอร์โมนโปรตีนวิตามินจากธรรมชาติแล้วก็จะมีเรื่องของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อค่ะ0625100560-569บรรยากาศฝนฟ้าที่เขาทำนายกันว่าจะมีฝนเราก็เฝ้าระมัดระวังและบางแห่งก็ตกหนักนะคะอยู่ที่ว่าทิศทางของการพัดไปเนี่ยไปตกจังหวัดไหนก็มีทราบว่าช่วงนี้ก็ยังมีในหลายๆจังหวัดได้รับผลกระทบจากภาวะพายุลมแรงนะคะมีฟ้าผ่าฟ้าร้องมีลูกเห็บตกก็ต้องใช้ความระมัดระวังดูแลสุขภาพกันให้ฟังฝนพรำที่อัมพวาจากเสียงเอกราชสุวรรณภูมิฝนพรำที่ลำนาลายค่ะชัยยามิชัยฝนซาน้ำตาหยุดไหลจากเสียงของดวงตาคงทอง

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะที่จะสับเปลี่ยนไปสู่อากาศที่เริ่มหนาวเย็นลงเนี่ยนะคะก็จะมีตกหนักตกชุกหนาแน่นถ้าไปตกที่ไหนแรงๆเนี่ยมันก็ยังทำให้น้ำที่ท่วมขังเนี่ยเพิ่มปริมาณมาได้นะคะทางฉะเชิงเทรานี่ก็ท่วมมาเป็น10วันแล้วนะคะแล้วก็ในปราจีนบุรีแถวสระแก้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนทราบว่าไปตกแถวเพชรบุรีแถวทางที่จะไปทางใต้เนี่ยนะคะการเฝ้าระแวดระวังการดูแลในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเราจะได้มีสุขภาพกายใจที่ดีในการที่เราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันให้เราต่อสู้กับพิษภัยของสภาพดินฟ้าอากาศเพราะวันหนึ่งมันมีหลายฤดูมากเลยนะคะคนเราเนี่ยสภาพร่างกายมันปรับเปลี่ยนไม่ทันหรือว่าภูมิคุ้มกันระบบพร่องเราก็จะมีภาวะการเจ็บป่วยนะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาเรื่องของระบบภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจผดผุนคันตามผิวหนังเนี่ยนะคะก็คุยกับคุณหมอป่วนท่านศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมเนี่ยท่านจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้โรคคันผิวหนังระบบทางเดินหายใจนะคะก็ปรึกษาได้คุณหมอจะมาวันพฤหัสช่วงตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็มีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราอันนี้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยในการชะลอความเสื่อมเนี่ยนะคะท่านก็ได้อธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการออโตฟาจีซึ่งเกิดการสับเปลี่ยนเซลล์นะคะเซลล์เก่าที่สลายเนี่ยมันก็จะสลายไปนะคะแล้วก็เซลล์ใหม่ที่มาเนี่ยมันต้องเสริมสร้างด้วยสารอาหารออกซิเจนที่ลำเลียงผ่านหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงเซลล์การทำให้เซลล์แข็งแรงนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งซึ่งเป็นสารฟลาวานอยด์เทอร์ปีนที่เป็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยวันนี้และสามารถเสริมสร้างสุขภาพได้นะคะแล้วเรามีคุณหมอพนิษฐ์เนี่ยในแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีเนี่ยท่านก็ให้การปรึกษาด้วยโรคทั่วๆไปก็ปรึกษาได้นะคะและเช้ามาช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหาสุขภาพเอาคุณผู้ฟังสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะจะปรึกษาโทรศัพท์ไปที่0813346666ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนปัจจุบันที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาท่านจะได้ไม่หมดกำลังใจในภาวะที่เราเกิดภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยหลายคนเริ่มหมดกำลังใจท้อแท้เราต้องต่อสู้กับพิษภัยของโรคที่เป็นเนี่ยด้วยกำลังใจแล้วก็ปฏิบัติดูแลตัวเองนะคะการรักษาในช่วงระยะประคับประคองเนี่ยความทุกข์ทรมานจากภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันจะรักษาหายไหมมันจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าท่านก็มาปรึกษาทีมแพทย์ท่านจะได้มั่นใจในการดูแลนะคะแต่การป้องกันดีกว่าการที่เราจะไปรักษาวันนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะเรื่องของการเลือกอาหารการกินเนี่ยแหละมันจะทำให้เรามีการสะสมไขมันเป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินเราก็ต้องลดน้ำหนักลงนะคะถ้าทำ IF เนี่ยใครที่อดอาหารในช่วงเวลาฟาสติ้งเนี่ยเราไม่กินของจุกจิกแล้วเรามีไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็จะมีแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะถ้าสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญค่ะทางคลินิกจะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรสั่งไปที่10เบอร์10คู่สาย0625100-569ค่ะให้ฟังเสียงของชัชดาชินรัตน์อันนี้เขาเป็นต้นฉบับเดิมนะคะเพลงคนเคยเห็นหน้าแล้วก็ในยุคหลังก็มีดวงตาคงทองนำมาขับร้องอันนี้ฟังต้นฉบับค่ะแล้วฟังยุพินแพรทองกับเพลงจะรักใครดี

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนครับเนี่ย
1: สมุทรสงคราม
0: สมุทรสงครามสาวนาเกลือเนาะเชิญเลยครับเป็นไงครับ
1: เมื่อเดือนที่แล้วไปเช็คร่างกายยังใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้นะคะทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยแต่น้ำตาลน่ะมัน102ค่ะแต่เขาไม่ให้ยาแต่ไขมันขึ้นเยอะแล้วก็ความดันมันก็เยอะอะค่ะเพราะว่าตัวหนูเองมันเป็นคนไม่ค่อยนอนยังไงไม่รู้ค่ะเพราะว่านอนไม่หลับ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้ย่าง68แล้วค่ะ
0: โอ้ยังเป็นสาวอยู่เลยเนาะแต่เหลือน้อยไปนิดนึง
1: หนูเคยโทรไปแล้วอาจารย์บอกว่าเสียงมันนางเอกลิเก
0: คือว่าเสียงเนี่ยผมก็เหมือนเคยฝันว่าจะเป็นพระเอกลิเกเหมือนกันคณะสมส่วนศิลป์น่ะอุตส่าห์ไปช่วยเขาล้างชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะผู้จะดูลิเกอ้าวทีนี้น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: 46บางครั้งมันก็47นะคะ
0: แล้วสูงเท่าไหร่

0: ไอ้น้ำหนักนี่ไม่ได้จบที่เท่า50 กว่าค่ะห้าสิบกว่าค่ะไม่ได้จบ
1: ไอ้น้ำหนัก50เท่าไหร่ครับ55
0: น้ำหนักเนี่ยมันบางทีมันก็46บางทีมันก็47แต่ถ้าไม่กินอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็45ค่ะ
1: เอาละเอาละตีถ้า45แล้วน้ำหนักแล้วส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
0: ส่วนสูงนี่150กว่าค่ะ
1: 55ได้ไหม
0: เกินค่ะ
1: โอ้ยนี่นางเอกลิเกแล้วอย่างนี้สูง
0: แต่คนเขาก็ชอบบอกว่า
1: เออ
0: ร่างสันทัดดี
1: ดีนี่นี่คือนางเอกลิเกแล้ว
0: สันทัดค่ะ
1: ไม่มีเบาหวานใช่ไหมไม่มีเบาหวานใช่ไหม
0: ก็เขาบอกให้ระวังค่ะ
1: ร้อยสองแล้วเด้อค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับเกิน6ไหม
0: ไม่เพิ่งจะเช็คเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละค่ะเพราะว่าตัวเองไม่ได้กินหวานเลยไม่ชอบหวาน
1: มันไม่มีเบาหวานฮะแค่102ฟาสติกบรรจุภาพประมาณ5เท่านั้นเองฮะ5.2
0: ที่จะขึ้นก็คงไขมันนั่นแหละค่ะ
1: ไขมัน LDL เท่าไหร่ครับ
0: ไม่ได้จดด้วยสิคะพอดีมันไม่ได้จดนะคะอาจารย์เพราะ
1: แล้วไอ้หมอให้ยาไขมันมากินได้บ้างครับ
0: พูดตรงๆนะคะให้ยามาหนูไม่ชอบกินหนูก็กินแต่แค่ของอาจารย์เท่านั้นแหละ
1: คุณจะข้างใครแต่แปะกล้วยเลย
0: ไม่ได้ข้างใครไม่ได้ข้างใคร
1: โอ้ย
0: เพราะว่าหนูเคยไปนอนโรงพยาบาลจากที่หนูเหนื่อยจัดเนี่ยแล้วแฟนก็บังคับให้ไปใช้สิทธิ์ไอ้จ่ายตรงเนี่ย
1: เสร็จแล้ว
0: หนูกลับมาบ้านเนี่ยหนูทำอะไรไม่ไหวเลยค่ะต้องตัดสินใจเอายานั่นซ่อนซะ
1: ยาอะไรยาอะไรมาซ่อนยาอะไร
0: นั่นนะคะยาโรงพยาบาลนะบอกตรงเลยนะคะแต่ตอนเนี้ยหนูก็ไม่ยอมแล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าฉันกินไม่ได้แล้วก็จะบังคับว่ามันไม่ได้อะค่ะปกติหนูชอบหาคลินิกอยู่แล้วนะคะไอ้ที่ไม่ต้องเสียเงินหนูไม่ชอบอะค่ะเพราะว่าแล้วหนูก็จะตายเอาด้วยเวลาไปรออ่ะ
1: ค
0: ุ้มมาก
1: เ
0: ลยบอกกับลูกก็ไม่เอาแล้วแม่ขอไปใช้สิทธิ์ไม่เสียเงินนะไม่เอาอะไม่เอาดีฟารักษาจากที่ตัวเองรักษาแล้วเราสังเกตสุขภาพเราว่าดีไหมดีทำงานได้กระชุ่มกระชวยไหมอะไรเงี้ยเพราะหนูทำเสริมสวยไงคะลูกค้าก็จะชมว่าพักนี้ดีกระชุ่มกระชวยอะไรแจ่มใสเธอเป็นคนป่วยอะไรวะเธอเสียงดีเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ก็ผมกำลังหานางเอกลิเกพอดีเลย
0: ก็อาจารย์ก็บอกหนูว่าโอ้เสียงยังไงรังเอกลิเกแล้วคุณทุพัตตาหนูก็เคยโทรไป
1: คุยนะ
0: คะเขาก็บอกว่าใช่เสียงดีจริงๆพี่เกียงเขาก็เลยชมมาสิอะไรอย่างเงี้ยเสียงดีจริง
1: ๆโอ้นี่คืออย่างงี้นะทำไมถึงคลั่งไคล้ในการกินแปะกล้วยได้ตรงไปตรงมาเลยครับทำไมคลั่งไคล้ขนาดนั้นครับ
0: ก็คือหนูฟังมาตั้งนานแล้วค่ะฟังมากับแม
1: ่
0: แม่อยู่สวนน่ะก็ฟังแล้วก็รู้ว่าแปะกล้วยบำรุงสมองแต่กินทั่วๆไปเราก็กลัวว่ามันจะไม่มีแปะกล้วยมันจะหลอกลวงอะไรเนี้ยก็ไม่ตัดสินใจกินก็มากินของอาจารย์นี่แหละค่ะ
1: เรากินแล้วมัน
0: เอิญฟังคุณทุพัตตาด้วยที่คุณทุพัตตาจัดรายการกับอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพาค่ะ
1: ก็หลังจากกินแปะกล้วยสังเกตดูสิครับว่ามันการเดินเขินการพูดการเจรจา
0: ใช่ค่ะเพราะว่าม
1: ันคล่องแคล่วขึ้น
0: เป็นช่างแล้วหนูก็ขาหนูก็มีปัญหาหนูยืนไงทีนี้หนูก็จะเดินดีจนกระทั่งลูกค้าก็จะบอกเอ้าวันนี้มองดูดีไม่นี่อย่างเงี้ย
1: เพราะว่าโอกาส
0: ลูกค้าก็จะแซวว่าทำแต่หน้าตาสวยแต่เดินถอยหน้าถอยหลังก็มองดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ยืนนานๆก็เป็นโรคเส้นเลือดขอดได้ที่เรียกว่า
0: บริ
1: โภคเบนจ
0: ะ
1: ไหมครับทีนี้พอกินแปะกล้วยคุณเชื่อเปล่าว่าไอ้ท่อเลือดมันเดี้ยงคือการแรงยืดหยุ่นเนี่ยพออายุมากๆมันจะแข็งกระด้างแล้วก็ทำให้น้ำเลือดและน้ำเลือดมันมีความหนืดเนื่องจากอายุแล้วก็มีไขมันสูงด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้เกิดคำๆดำๆถ้าเส้นเลือดฝอยก็นิดๆแต่ถ้าเส้นเลือดเส้นก๋วยจับก็เป็นขนาดปริงเลยนะครับไอตัวสมุนไพรตัวเนี้ยแทนที่ถ้าไปโรงพยาบาลก็ไม่ผ่าตัดก็ฉีดพวกเคนโดคอร์ดหรือให้ถุงนอกรัดจริงเขาป่ะ
0: จริงค่ะ
1: ก็กินแปะกล้วยแล้วมันขามันขาวอะอย่างเงี้ยนะเอลิเกอะมันแก้ไขได้โดยการใช้ซ่อมวาล์วคือลิ้นวาล์วเนี่ยเหมือนไอ้กลวยแหลมๆคว่ำลงเนี่ย ซ่อมวาล์วแล้วก็ทำให้หลอดเลือดมันมีแรงยืดหยุ่นแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสบวกกับการเปลี่ยนพฤติกรรมยกขาให้สูงหน่อยเวลานอน
0: แต่หนูก็ยกนะคะ
1: เห็นไหม
0: รู้สึกเดินคล่องถ้าเราไม่สนใจที่จะยกเนี่ยมันก้าวไม่ค่อยออก
1: ก็ใช่ใช่ครับก็เรื่องมันเหนื่อยมันตกตะกอนขึ้นมากว่าจะขึ้นไปมันก็กระจุกยังลิ้นเลือดมันก็เสียอีกด้วยนะครับมันก็ตกตะกอนขึ้นมามันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเส้นเลือดขอดผ่าตัดก็เป็นเงินแสนแล้วผ่าแล้วใช่ว่าจะหายมันมีอยู่หลายเส้นการกินสมุนไพรพวกนี้มันซ่อมหลอดเลือดทั้งระบบครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันไปมาเซไปเซมาเนี่ย
0: โดนเซเน
1: า
0: ะ
1: มันก็เซเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีพอแอสไพรินมันแค่ล้างคราบเฉยๆนะครับแต่ตัวสมุนไพรตัวเนี้ยต้องขอบคุณศาสตราจารย์ในแพทย์อนุวัฒน์ลิ้มสุวรรณที่ให้ตัวนี้มาสู่ประชาชนให้ท่านฟรี
0: แล้วรายการของอาจารย์มันน่าฟังมันไม่เบื่อไงคะ
1: เราเจอทั้งพระเอกลิเกและก็นางเอกลิเกด้วยกันนะครับเฮลโลวังกาอันนี้คนกินแปะกล้วยถ้าทำไอเอฟสักหน่อยนึงนะ
0: อ๋ออ
1: าค่าไขมันก็ลด
0: อาชีพหนูอะค่ะอาจารย์หนูทำหนูสวยหนูก็จะว่าง
1: ไม่ต้องว่างหรอกครับแค่เดินเหินออกกำลังกายพอสมควรแล้วก็กินผักผลไม้ที่ไม่หวานนะครับทำไอเอฟบางครั้งบางคราวก็พอแล้วครับ
0: กะหล่ำงานหนูกินกะลี
1: ่โอ้โหนี่คุณ
0: เงาะอะไรหนูก็ไม่กิน
1: เบาหวานก็ไม่เป็นความดันก็ไม่มีใครมันก็ไม่เจอคุณเป็นนางเอกลิเกได้สบายสบายครับ
0: โอ้ตายแล้วนางเอกลิเก
1: เอ้าตอนนี
0: ้อาจารย์
1: ไหนนะ
0: ขอบพระคุณท่านอาจารย์มาบอกกับหนูเป็นนางเอกลิเก
1: เชิญอาจารย์มาชำนาญนะเขาแก้ไขโดยการทำไอเอฟโดยเขาไม่รู้สึกตัวนะครับเขาไม่กินหวานยกขาสูงๆแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดก็ดีขึ้นนะครับอย่าเรียกว่าหายดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะถูกเซ็นเซอร์แล้วกินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่สายตาคุณก็ดีขึ้นจริงเขา
0: ป่ะตาดีค่ะ
1: เห็นไหม
0: ตาบางทีไม่ต้องใส่แว่นก็ได้
1: ก็ใช่สิฮะมันทำให้จุดโฟกัสลงที
0: ่มันก็มองได้อ่านได้จนน้องมันก็บอกว่าเอ้าทำไมพี่ไม่ใส่แว่น
1: เออ
0: ทำไมแต่ตัวเขาก็ต้องหาหมอตาอยู่ประจำน้องอะเนาะ
1: ก็มันเกิดหลอดเลือดไปลิ้นที่ตากับหลอดเลือดไปลิ้นที่ไตเล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่า
0: ใช่
1: มันทำให้ไอการยืดหยุ่นทำให้ผนังที่เต็มไปด้วยไขมันสูงสูงถึงแม้ไม่มี LDL สูงก็ตามแต่เนื่องจากอายุมากเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะกินกันอย่างน้อยๆเช้า2เย็น2เมื่ออายุเกิน40ควรจะกินอย่างนี้ครับแต่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ายังไงเขาไม่เชื่อ
0: หนูว่าหนูอายุเยอะตาหนูก็เป็นประกายหน้าจาน
1: วุ้นในตาเสื่อมก็มีประจำแหละไม่มียารักษาครับ
0: ตาหนูก็สังเกตว่าตาหนูมันเป็นประกายดีมันไม่ขุ่นมัวค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่สิฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดว่าไอ้เรื่องสำคัญที่สุดมะเร็งตายอันดับ1อันดับ2คือสโตรกสมองอันดับ3คือโรคหัวใจอันดับ4คือเบาหวานมันคนละโรคเดียวกันหมดเลยหลอดเลือดท่อเลือดตำเลือด
0: แต่หนูก็เชื่ออาจารย์มาตลอดนะที่ว่าเดี๋ยวจะโดนหลอกเพราะว่าพูดตรงๆนะคะนี่พูดกันตรงๆเลยเขาชอบหมอก็ชอบให้เป็นเบาหวานกันทั่วค่ะคือจะต้องเอาโยกเอาโรคอ่ะใส่ให้มาแย่ๆเลยอะค่ะให้ฟังไอ้เบาหวานนี่พลาดไม่ได้ไงค่ะหนูก็จำมานะว่าไม่ได้เว้ยเราจะต้องสังเกตตัวเราเองเราจะต้องคุมตัวเราเองอย่าให้เขามาจ่ายยาให้เราหรือว่าฉีดอะไรนะคะไอ้
1: อินซูลิน
0: นะคะอ
1: ินซูลิน
0: น
1: ั่
0: นแหละชอบ
1: วันนั้นเนี่ย
0: ถ้าพวกกันเขาฉีดหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ดี
1: แล้วเขารู้หรือเปล่าว่านั่นไม่ใช่ยารักษาไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการทำไอเอฟแบบไทยไม่มีทางหายแม้แต่รายเดียวทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดแต่เบาหวานหายได้โดยตัวคุณเองเท่านั้นพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายเรียกทำไอเอฟยังไงนะครับเราพูดอย่างนี้
0: ข้าวนิดเดียว
1: เออเห็นไหมอาจารย์คนนี้เขาเราจะถามอาจารย์หมอชำนาญยังไงเป็นผู้กำกับเวทีลิเกโรงนี
0: ้ก็คือหนูทำแบบนี้มันก็พอใช้ได้ไหมล่ะคะ
1: เยี่ยมมากเลยอารมณ์ดีต่างหากอาจารย์นายลิเกพูดแล้วพระเอลิเกอยู่ข้างๆ แล้วผู้กำกับลิเกวงนี้จะแก้ไขยังไงเขาดีทุกอย่างครับเจริญครับ
2: คนไข้ก็ทำได้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดนะเพราะว่าคุณอายุก็ยังไม่เยอะนะแต่ว่ามันมีโรคนะครับมีโรคเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโรคคุณก็ต้องไปตรวจเลือดดูแล้วการที่คุณหมอก็จะให้ยาคุณทานเนี่ยเขาก็ต้องมีเหตุมีผลทางการแพทย์ว่าถ้าไขมันสูงก็ต้องทานยาถ้าความดันสูงก็ต้องทานยานะครับอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ความดันสูงมากหรือไขมันสูงมากเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเส้นเลือดที่เป็นยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องทานยาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับการที่คุณจะทานสมุนไพรเนี่ยคุณทานได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาจากประการใดแต่สมุนไพรตัวเนี้ยไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคนะครับมันต้องผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันโดยการใช้ยาเคมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไขมันยังสูงอยู่วันมันยังสูงอยู่เนี่ยมันก็จะมีผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายเส้นเลือดสมองตีบก็มีโอกาสที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบมันก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นเส้นเลือดหัวลำไส้ตีบมันก็ทำให้ลำไส้เน่าลำไส้อุดตันนะครับนะครับแล้วถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่ไตไม่ดีก็ไตก็จะวายได้เพราะนั้นหมอคิดว่าคุณต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักดีแล้วและจะทานสมุนไพรควบคู่ไปด้วยก็น่าจะดีที่สุดนะครับดังนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับการหลั่งฮอร์โมนต่างๆโดยเฉพาะยิ่งฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยในฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันลดลงจากการที่อายุเยอะเข้าสู่วัยทองนะครับแล้วมดลูกและรังไข่มันก็ไม่มีการสร้างฮอร์โมนต่อไปเพราะนั้นมันก็จะเกิดการพร่องเกิดการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนมันก็ทำให้คุณนอนไม่หลับนะครับนอนไม่ค่อยนอนขั้นไม่ได้หลับครับพวกไปฟังรายการวิทยุนะครับก็ฟังรายการยุมันก็มีความสุขแต่อายุขนาดนี้การนอนหลับคือการต้องผ่อนที่ดีที่สุดนะครับเพราะการนอนหลับเนี่ยมันทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราได้พักนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะนั้นถ้าคุณนอนหลับแล้วเนี่ยตื่นมาคุณจะสบายตัวความดันก็ไม่ขึ้นนะครับการนอนหลับสำคัญที่สุดเพราะนั้นถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้ถ้าคุณไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้ยานอนหลับมาซึ่งมันต้องนอนหลับนะครับแต่พอไม่ทานมันก็ไม่หลับเพราะเป็นการรักษาปลายทางเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ก็คือการที่คุณขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันมีเยอะๆมากๆสมัยคุณเป็นสาวนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ามันขาดคุณต้องเติมเข้าไปแต่ต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะครับที่ไม่มีสารเคมีและได้รับการรับรองทั่วโลกแล้วว่ามันปลอดภัยแล้วพอทานไปแล้วเนี่ยคุณก็จะหลับได้มากขึ้นสบายขึ้นนะครับสดชื่นแข็งแรงกระดูกแข็งแรงไม่มีปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเลิกคิดนะครับว่าไม่ทานยาที่โรงพยาบาลให้มาต้องทานครับแต่ถ้าทานแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไปปรึกษาคุณหมอขอเปลี่ยนยาได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอายุขนาดนี้พอมีโรคขึ้นมาปั๊บต้องอยู่ใกล้หมอต้องอยู่กับโรงพยาบาลการจะไปรักษาคลินิกเนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างผู้สูงอายุเพราะการเป็นโรคของคนสูงอายุเนี่ยมันมักจะกระทบกับหลายโรคซึ่งคลินิกเนี่ยเขาไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะวินิจฉัยและให้ยารักษาคุณได้ทุกโรคนะครับเพราะนั้นคุณต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักทีนี้สิ่งที่หมอผู้พยายามพูดก็คือเพื่อต้องการให้คุณเนี่ยหายจากโรคดีขึ้นจากโรคในขณะเดียวกันถ้าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้พูดได้สอนเอาไว้เนี่ยก็จะดีมากอย่าให้น้ำหนักตัวขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่จะแข็งแรงอายุยืนเนี่ยจะต้องผอมครับจะต้องออกกำลังกายทุกวันนะแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอาหารก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์กิตติ์ได้พูดบอกมาตลอดแล้วที่สำคัญที่สุดก็คุณได้กำลังใจเต็มร้อยจากการฟังรายการวิทยุนี้ครับ
1: อันนี้ชีวิตต้องมีการเริ่มต้นและต้องมีการทำในสิ่งที่ถูกต้องต้องใฝ่หาผู้ที่เขามีความรู้ที่แท้จริงในการแก้ไขคือตัวคุณเองแหละครับต้องมีความรู้จริงๆนะครับการกินสมุนไพรนี่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนคุณผู้หญิงเทสโทสเตอโรนคุณผู้ชายจำเป็นเพราะว่าพออายุมากๆมันก็พร่องก็นอนไม่ค่อยหลับฉี่บ่อยจริงป่ะ
0: ไม่ฉี่ไม่หลับเฉยๆไม่ได้ฉี
1: ่อายคืออย่างนี้ก็ลองกินดูนะครับนะฮอร์โมนแล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4:00-4:00พอดีขึ้นก็ลดเหลือเช้า2:00-2:00นะครับสังเกตดูว่าความดันมันลดไหม ไขมันมันลดไหมโดยไม่กินของทอด
0: ไม่กิน
1: เออนั่นแหละเป็นนี่คือยาที่พิเศษที่สุดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็พบกันครึ่งทางก็แล้วกันนะครับนะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์หมอชำนาญมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-00-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีแคลเซียม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะนี่เป็นช่วงตอบปัญหาสุขภาพนะคะจากสาระความรู้ดีๆจากทีมแพทย์ของสุขภาพเสียงเพลงซึ่งอยู่ที่ปปท. AM 792และก็ที่คลื่นของ91.5 ทาง FM ซึ่งเราจะมีลิงก์สัญญาณไปในช่วงคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะคะสำหรับการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังฝนธนสุนทรนะคะหนูไม่ยอมค่ะหนูไม่รู้พุ่มพวงดวงจันทร์

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะการที่เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยนะคะการที่เราเสริมสร้างสุขภาพเนี่ยเรื่องของอาหารกับการที่เราต้องมีหลักโภชนาการในเรื่องของการกินสารอาหารหลากหลายกินอาหารให้ครบหมู่เนี่ยนะคะในเรื่องของการกินโปรตีนสิ่งสำคัญคือการที่เราต้องกินทุกมื้อในปริมาณเหมาะสมมันถึงจะทำให้กล้ามเนื้อเราไม่อ่อนแรงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินไม่คล่องมวลกล้ามเนื้อรีบสลายในวัยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ40ปีขึ้นไปเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยมันจะมาจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงเรื่องของมวลกระดูกที่มันอาจจะเปราะจะบางแตกง่ายเขาถึงไม่ให้คนสูงอายุเราเนี่ยหกล้มนะคะถ้าสะโพกหักหรือว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกแตกกระดูกพรุนสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ร่างกายเราเสื่อมเร็วการที่เราแก่เร็วเนี่ยมันอยู่ที่การดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะการเน้นการกินผักผักเนี่ยมีกากใยไฟเบอร์มีสารอาหารมีแร่ธาตุสำคัญที่จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนด้วยการกินผักกินผลไม้ธัญพืชพวกไม่ขัดสีการทานโปรตีนแล้วเน้นกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินปริมาณข้าวให้น้อยลงแต่ไม่ได้ให้อดข้าวนะคะเรากินในปริมาณเหมาะสมการกินเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่กินไข่กินถั่วเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเนี่ยแล้วเราคุมในเรื่องของการงดของมันของทอดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะยิ่งใครที่ลดน้ำหนักการทำ IF นะคะ intermittent fasting เนี่ยช่วงกินอาหารเป็นมื้อเนี่ยนะคะท่านทานถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยเราควรจะทานสัก2มื้อถ้ากิน3มื้อบางทีอาจจะทำให้ตับมันทำงานเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะมีการนำพลังงานเนี่ยเข้าสู่เซลล์โดยการที่ไปเพิ่มการเผาผลาญจากการที่มีอินซูลินจากตับเนี่ยนะคะถ้าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานมันจะเป็นในรูปของไขมันของน้ำตาลในเลือดที่มันสะสมมันก็จะทำให้มีปัญหาการอุดตันได้นะคะวันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นเบาหวานท่านอาจจะทานในมื้อช่วงที่เป็นก่อนเที่ยงสักหนึ่งมื้อแล้วก็ก่อน6โมงเย็นในระหว่างมื้อเราจิบน้ำเปล่ากาแฟดำหรือว่าจะเป็นเรื่องของชาที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะหรือเป็นน้ำสมุนไพรเนี่ยก็ทานได้บางคนอาจจะเป็นน้ำขิงก็ได้นะคะที่เราไม่ใส่ความหวานไปเนี่ยน้ำขิงผสมมะนาวอย่างเงี้ยนะคะแต่จิบน้ำเปล่าดีที่สุดแล้วในระหว่างมื้อที่เราฟาสติ้งเนี่ยเราจะอดอาหาร12ชั่วโมง16ชั่วโมงหรือ18ชั่วโมงก็ตามเนี่ยร่างกายมันจะดึงไขมันในช่วงตั้งแต่ชั่วโมงที่12ที่เราอดอาหารมาเปลี่ยนเป็นพลังงานนะคะแล้วเราค่อยๆปรับบางคนไปทำ IF 18/6ได้เนี่ยกินมื้อเดียวนะคะแล้วก็อดไป12ชั่วโมงใน16ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น2มื้อก็ได้หรือว่าจะกินแค่8ชั่วโมงนะคะท่านไปปรับให้เหมาะตามความเหมาะสมอันนี้เราเป็นแค่คร่าวๆไว้ท่านไปปรับเข้ากับวิถีชีวิตตัวเองเพื่อเน้นในเรื่องของการกินให้พอเหมาะกับที่ร่างกายเราใช้พลังงานมันจะไม่เกิดการสะสมแล้วมีตัวช่วยวันนี้นะคะสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่พิมละขี้นกไปเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมพวกข้าวแป้งน้ำตาลที่เรากินไปเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนเกินที่ร่างกายเราไม่สามารถเผาผลาญเป็นพลังงานมันก็จะเป็นในรูปแบบของไขมันไปแทรกอยู่ตามมวลกล้ามเนื้อถ้าพอกตับก็แข็งนะคะการลดน้ำหนักคือการลดไขมันให้เราได้ลดค่าน้ำตาลในเลือดเบาหวานลงเนี่ยเราลดน้ำหนักสัก 5-10% ของน้ำหนักตัวได้เนี่ยเราก็จะได้ลดยาได้นะคะเพราะค่าเบาหวานความดันมันจะลดลงตามวันนี้ถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกแล้วมีแปะกุ้ยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ทำให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมเร็วดื่มกาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้กาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่1กล่องมี15ซองในราคา260บาทถ้าสั่งซื้อนะคะที่0625100560-569ให้ฟังกล่อมน้องนอนเปลค่ะเสียงชายเมืองสิงห์สายเปลสายใจจากยอดรักสลักใจคนคือกันจากไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะในบ้านเราเนี่ยพออายุมากเราก็จะมีปัญหาคนที่มีคนในครอบครัวเราสังเกตดูนะคะว่าบางคนเป็นเบาหวานทั้งครอบครัวหรือบ้านใครที่มีเบาหวานจะต้องไปรับยาต้องไปหาหมอกินยามากี่สิบปีเนี่ยเบาหวานไม่ลดเลยนะคะไปทีไรก็ยังเท่าเดิมค่าน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยวันมัดนะคะวัดไว้นะคะไปตรวจร่างกายบ้างถ้าเกิน126เนี่ยเป็นเข้าสู่การเป็นเบาหวานและน้ำตาลในเลือดสูงค่า A1C ต้องไม่เกิน 6.5 นะคะเพราะการหมั่นตรวจเช็คร่างกายก็คือการที่เราป้องกันตัวเองได้ดีแล้วก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดก็คือเรารู้บ่อเกิดของอาการแห่งโรคเนี่ยนะคะการที่เราให้ท่านได้ลดความหวานความมันความเค็มพวกที่จะป้องกันในกลุ่มของโรคเรื้อรังเนี่ยนะคะคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นความดันเป็นเบาหวานเนี่ยอาการแทรกซ้อนที่ตามมาเนี่ยนะคะบางคนสายตาพร่ามัวเป็นต้อหินต้อกระจกสายตาเสื่อมมองไม่เห็นตาบอดได้หรือบางคนเดินเนี่ยนะคะต้องตัดขาทิ้งเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันจะกลายเป็นสีม่วงสีดำคล้ำๆที่หลอดเลือดมันเสื่อมเร็วอ่ะมันก็จะชาตามประสาทมือเท้าหรือว่าท่านที่มีปัญหาความดันสูงเกิดปัญหาเรื่องของการตีบตันได้นะคะจึงต้องดูแลในเรื่องของหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมเร็ววันนี้แปะกล้วยตราไวกิ้งไปชะลอความเสื่อมทำให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นดีนำสารอาหารออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงทำให้เซลล์เราแข็งแรงขึ้นนะคะวันนี้ท่านจะสั่งแปะกล้วยเราจะมีขนาดพรีเมียมขนาดบรรจุ30แคปซูล30เม็ดค่ะสำหรับแปะกล้วยตราไวกิ้งส่วนไวเฮิร์บเนี่ยจะมี30แคปซูลถ้าท่านสั่งขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราเรื่องของการทำ IF ให้ฟรีนะคะท่านสั่งซื้อกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ในกาแฟเนี่ยมีส่วนผสมของแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วก็มีส่วนผสมของสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีน้ำตาลค่ะเป็นเบาหวานดื่มได้และมีแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมดื่มแล้วจะสดชื่นนะคะกับ1กล่องมี15ซองท่านสามารถซื้อไปฝากในช่วงเทศกาลให้กับคนที่ท่านรักได้1กล่อง15ซอง260บาทแปะกล้วยมี30เม็ด260บาทกาแฟมี15ซองไวเฮิร์บมี30แคปซูลราคาเดียวกันนะคะ260บาทเนี่ยยังไม่ขึ้นราคาถ้าสั่งซื้อไปที่062 5100 560ถึง569ค่ะให้ฟังคนสมัยนี้นะคะเสียงของดำแดนสุพรรณมองทำไมจากสุชาติเทียนทองค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นไงฟังการพูดแล้วเบื่อไหมแล้วหลงไหมหลงไหม
1: หลงค่ะหลงทาง
0: คืออย่างนี้นะผมเคยฟัง
1: ไม่ได้ถามเรื่องไอ้ไบกิ้งเนี่ยมันรักษาอะไรบ้างนะคะ
0: มันไม่ใช่รักษานะฮะมันแก้ไขเรื่องคือมันแก้ไขดีกว่านะครับ
1: แ
0: ก้ไขดีกว่าเช่นคนเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำเลือดของคุณเนี่ยมันมีน้ำตาลสูงใช่ไหมมันก็หนืดใช่ไหมแล้วก็มันก็ผ่านท่อเลือดทั้งดำทั้งแดงจำง่ายๆนะครับทำให้ท่อเลือดเหมือนคุณเอาไส้ไก่ไปแช่ในน้ำเชื่อมอ่
1: ะ
0: มันจะกรอบมันจะกรอบมันแตกเคี้ยวปั๊บมันจะแตกระเบิดออกมาเลยแล้วทำให้น้ำเลือดมันข้นทำให้หัวใจทำงานหนักบีไปโรคหัวใจก็จะตามมาเป็นเบาหวานก็จะตามไปแล้วคนเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะตายด้วยมันจะเกิดจากเบาหวานด้วยหลอดเลือดในสมองตีบแตกด้วยความดันสูงทำให้บอลลูนหรือบายพาสที่หัวใจทำให้ตาก็มีปัญหาเป็นเบาหวานนี่เพราะหลอดเลือดท่อเลือดไปที่ไตกับลิ้นที่ตาเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมประมาณสัก100เท่านะครับมันจะทำให้ท่อเลือดของคุณเนี่ยมีอีลาสติกซิตี้มีแรงยืดหยุ่นทำให้น้ำเลือดมีความใสที่เรียกว่าวิสคอสิตี้ไม่มีความขุ่นมีความข้นไม่มีจะทำให้ไหลเวียนได้ดีมันก็จะเอาอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอะมิโนแอซิดย่อยสลายนิดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายไปเลี้ยงเซลล์ของหัวใจทำให้หัวใจแข็งแรงไปเลี้ยงเซลล์ของตาทำให้ตามองชัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรคที่ไม่มียารักษาคือโรควุ้นในตาเสื่อมหรือคนที่หยอดตาประจำเนี่ยก็ลองกินดูสัก 2-3 อาทิตย์แล้วก็โทรมารายงานว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงเราจะต้องมีการแก้ไขนะครับ
1: ค่ะนี่ตัวไวกิ้งมันต้องทานยังไงนะคะคุณหมอ
0: เดี๋ยวก่อนจะทำยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้คุณสมบัติของตัวนี้ว่า คนที่เป็นเบาหวานคุณต้องรู้จักค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับค่าน้ำตาลเท่าไหร่ครับพระที่บัจจุก้าเท่าไหร่ครับ
1: ไม่มีเบาหวานอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวไม่มีเบาหวานแล้วมีตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ78ค
0: ่ะอายุคุณต้องรู้จักอายุของเซลล์กับอายุของตัวเลขนะฮะถ้าผมปล่อยประละเลยนะขณะผมไปหาลูกชายผมซึ่งเป็นแพทย์ทางด้านระบบทางเดินอาหารส่องกล้องหามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับโหยงานคุณยุ่งมากเลยส่องกล้องทั้งวันเลยเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่มีอายุเกิน50ถึงแม้ไม่มีอาการควรจะไปส่องกล้องเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่เจ็บนะครับเขาก็ให้เขาให้กินยาถ่ายสักวันนึงล่วงหน้าจนพูดออกมาเป็นน้ำแล้วแล้วก็ เขาไม่ต้องไปแอดมิทก็ได้ครับให้ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เขาก็ให้น้ำเกลือหน่อยในน้ำเกลือก็จะมียาทำให้นอนหลับสบายๆสักชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาเขาก็จะให้เขาใช้ผู้หญิงผู้ชายก็ตามขึ้นนอนก้มคงหันขวาหรือหันซ้ายก็ได้แล้วก็ใช้ท่อเนี่ยสายยางเนี่ยแล้วที่ปลายสายยางมันจะมีกล้องนะครับมีเลนเนี่ยคอยส่องแล้วจะมีไฟดูแล้วก็มันจะเลื่อยไปเลื่อยมาได้นะครับส่องไปย้วยไปย้วยมาโอ้เห็นผมก็ไปดูอ่ะโอ้โหตายหงจะให้สวยขนาดไหนบางทีเห็นไส้เดือนนะนั่นคุณพ่อนั่นเป็นไอ้เป็นพยาธินะเนี่ยเฮ้ยคนสวยต้องมีพยาธิด้วยตายหน้าตาสวยๆอย่างมันคุณเหมือนกันหมดนะครับจะสวยจะรวยจะจนเหมือนกันหมดนะครับน
1: ะ
0: ยิ่งคนที่มีอายุมากๆเนี่ยต้องไปส่องหามะเร็งลำไส้ใหญ่ถึงแม้ไม่มีอาการก็ตามนะครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นจะไปโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนหรือจะไปที่ไหนก็ได้ครับเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องป้องกันดีกว่าการรักษาการป้องกันก็คือว่าอายุ80อายุของเซลล์ควรจะอายุไม่เกิน50คุณต้องรู้จักการกิน รู้จักการนอนรู้จักการออกกำลังกายถ้าคุณเชื่อในพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณต้องรู้จักต้นเหตุของโรคต้นเหตุของการแห่งความเป็นทุกข์คุณต้องดับที่ต้นเหตุให้ได้ก่อนเช่นว่าต้นเหตุของการขโมยโดยมีเงินเยอะๆถึงแม้ว่าอยู่ในคราบของผ้าเหลืองก็ตามคุณต้องต้นเหตุคุณอย่าไปจับเงินคุณอย่าไปใกล้ชิดกับผู้หญิงคุณต้องจุดเด่นจุดนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วจุดอื่นคุณต้องป้องกันไปก่อนคือต้องกินอาหารไม่หวานมากจนเกินไปคือผักผลไม้และกินโปรตีนที่ไม่มีการทอดการแปรรูปนะครับแค่นี้แหละครับแล้วก็กินข้าวกินแป้งต้องกินเป็นอันดับสุดท้าย 4-5 คำแรกที่กินต้องเป็นผักล้วนๆซะก่อนเพราะว่ายิ่งผักสดๆเนี่ยจะมีเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งการรักษาโรคถ้าคุณเชื่อพระพุทธเจ้ารู้จักต้นเหตุจะไม่พอครับคุณต้องอาศัยนักปราชญ์เป็นแพทย์ฮิปโปเครติสซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์เขาเป็นทั้งแพทย์ทั้งตระกูลในปู่ย่าตาทวดลูกเต้าหลานเลี้ยงล้นเป็นแพทย์ทั้งตระกูลและเป็นนักปรัชญานะครับมีผลงานสำคัญคือการวางรากฐานการแพทย์ให้เป็นวิชาชีพที่ใช้การสังเกตเห็นไหมต้องสังเกตต้องคุยกับคนไข้ก่อนไม่ใช่มาให้จับปั๊บจ่ายยาเลยคุณ

0: เป็นวิชาชีพที่ใช้ในการสังเกตทางคลินิกและการพยากรณ์ของโรคต้องไปคุยกับเขาก่อนนะครับคุยกับเขาก่อนอย่างคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันสูงคุณต้องคุยเขาก่อนว่าใช้หลักของพระพุทธเจ้าก่อนคุณต้องรู้จักต้นเหตุของการเกิดมันเกิดจากอะไรคุณต้องดับที่ต้นเหตุก่อนนะฮะมันต้นเหตุคุณเกิดการกินเขาเรียกว่าโอเวอร์ชูการน้ำตาลมากเกินไปจนเกิดสะสมไว้จนอ้วนจนเป็นเบาหวานความดันไขมันก็ตามมาคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนว่าคุณกินอะไรคุณกินยังไงคุณนอนยังไงคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุนี่คือการสังเกตทางคลินิกในการพยากรณ์โรคนะครับไม่ใช่ว่ามองดูเรื่อยปั๊บให้ยาเลยมันไม่ใช่ครับคุณต้องชี้ทางสว่างไสวว่าคุณกินยาหรือฉีดอินซูลินเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางหายถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคุณกล้าชี้แจงไหมไม่กล้าหรอกครับ
1: คุณหมอไอ้โปรตีนที่ไม่ไปรูปนี้มันมีจากอะไรบ้างคร
0: ับ โปรตีนจากพืชจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับโปรตีนจากที่อาจารย์มาชำนาญบ้าไว้นะครับเดี๋ยวนะอายุขนาดนี้แล้วมีปัญหาเรื่องโรคอะไรบ้างครับเบาหวานความดันครับ
1: เรื่องตาคุณหมอก็คือที่เน้นก็คืออยากจะถามคุณหมอเรื่องตามันมัวนะคะ
0: ตามันมัวถ้าเกิดจากต้อหินคุณรีบตาคนมัวบางทีมันแก้ไขไม่ได้นะครับถ้าเป็นต้อหินมากๆเนี่ยคุณต้องไปเปลี่ยนเลนส์ตาใหม่เขาเรียกว่าการผ่าตัดตามจริงผมไม่เรียกว่าผ่าตัดแค่เปลี่ยนเลนส์ตาใหม่ไม่เกิน5 นาทีก็หายแล้วครับคุณไปต้อกระจกใช่ไหมครับ
1: เป็นต้อหิน
0: ต้อหินโอ้ต้อหินกินแปะกล้วยได้เลยคุณทั้งที่ดีนะเกิดจากคุณต้องดูว่าต้อหินเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับนะความเสื่อมเนี่ยเกิดกันทุกคนนะครับมันเกิดจากการทำลายของเส้นประสาทตาซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความดันลูกตาสูงกว่าปกติที่สูงเท่าไหร่ก็ว่ากันทำให้เกิดน้ำหล่อเลี้ยงภายในลูกตาเนี่ยนะครับมันคั่งมาไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้มันก็บางครั้งอาจจะเกิดกรณีที่ลูกตาผิดปกติแต่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทตาก็ได้ถ้าเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทตาเนี่ยตัวแปะกล้วยมันช่วยได้มันช่วยทำให้หลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นน้ำเลือดมีความใสและมันขยายหลอดเลือดด้วยทำให้อาการมันดีขึ้น
1: และ
0: อาการดีขึ้นแต่ถ้ามันดันสูงๆนะฮะโดยการยิงเลเซอร์เพื่อจะระบายลูกตาก็ได้ยังผมก็ไปยิงเลเซอร์มานะครับเป็นว่าที่ต้อหินนะความดันขึ้นไม่สูงมากนะครับเขาบอกว่ายิงไหมโอ้ยดีเลยยิงเลเซอร์โดยระบายความดันโดยการระบายซีเครชั่นน่ะที่อยู่ในลูกตาที่มันเหนียวนิดน่ะให้ระบายออกมาความดันตามันก็ลดนี่คือการแก้ไขนะครับเพราะนั้นเนี่ย
1: มันจะก็สว่างขึ้นใช่ไหมคะ
0: มันค่อยๆนะค่อยๆพอความดันตาลดตามันก็หายมัวขึ้นครับเพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันส่วนมากจะยิงเลเซอร์ระบายท่อตาอีกทีหนึ่งคุณต้องยอมนะครับไม่เจ็บเลยครับยิงเลเซอร์เนี่ยเขาระบายอาจจะออกทางด้านล่างนะครับมันลดโดยทันทีเหมือนยารถยนต์คุณอ่ะมันสูงมันเขาบอกให้สูบ30คุณสูบไปต้อง40มันก็แข็งโป้งนะครับก็ปล่อยลมยางออกมา
1: อ๋อยังคุณหมอมีอาการนี้คุณหมอทานแปะกล้วยมันไม่ดีขึ้นเหรอคะคุณหมอ
0: มันดีขึ้นครับมันทำให้เซลล์ต่างๆนะครับที่เซลล์ต่างๆมันดีขึ้นนะครับเซลล์ในการมองเห็นดีขึ้นทำให้เซลล์ประสาทดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นทำให้น้ำที่มันข้นๆเนี่ยมันไม่ข้นมากทำให้การไหลเวียนของตาและความดันเนี่ยมันน่าจะลดลงต่ำลงนะครับถ้าลดลงไม่ต่ำลงคุณก็ต้องใช้วิธีการแต่ถ้ายิงเลเซอร์ช่วยได้ก็ยิงนะครับตอนนี้ยังใครบอกว่าเป็นต้อหินครับ
1: คุณหมอค่ะ
0: ความดันตาเท่าไหร่ครับ
1: จำไม่ได้แล้ววัดตา
0: เขาบอกว่าทำไง
1: เขาก็เหมือนจะให้ผ่าแล้วค่ะให้ผ่าตัด
0: เขายิงเลเซอร์ได้ไงครับ
1: อันนั้นพอดีไม่ได้ถามรายละเอียดนะคะพี่แต่ว่าพอดีเขาว่าผ่า
0: เอาการรักษาต้อหินนะฮะความดันลูกตาสูงเนี่ย

0: น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเนี่ยสร้างจากลูกตาเนี่ยแล้วไหลออกทางช่องระบายน้ำไม่พอนะครับมันก็ตันเข้ามาทำให้ความดันสูงเมื่อช่องระบายน้ำเกิดการอุดตันหรือมีโครงสร้างผิดปกติทำให้น้ำหล่อเลี้ยงดวงตาเนี่ยมันมีมากเกินไปมันจะดันได้ออกมันออกช้าเนี่ยมันติดมันตันเนี่ยมันให้ความดันสูงความดันที่เพิ่มขึ้นสูงเนี่ยซึ่งจะกดทับเส้นประสาทตาทำให้เส้นประสาทตาเสื่อมและทำลายลูกตาเส้นประสาทตาถูกทำลายโดยตรงบางครั้งอาจจะเส้นประสาทอาจจะถูกทำลายโดยตรงเกิดจากการขาดเลือดนี่ตอนนี้ช่วยได้คุณลองกินแปะกล้วยดูนะครับ
1: ไม่ขอโทษนะคะอย่างคุณหมอทานแปะกล้วยสมมติว่าถ้าเกิดคุณหมอทานแปะกล้วยอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมีเลเซอร์ไม่ได้หรอคะ
0: มันแล้วแต่ผลออกมานะฮะว่ามันช่วยทันไม่ทันนะครับมันแล้วแต่ผลออกมาถ้ามันได้ผลนะฮะเพราะว่ามันได้ผลหนึ่งถ้าหมอเลเซอร์ได้นะโดยเอาน้ำเลี้ยงลูกตาหลอกออกทางอีกทางหนึ่งก็ได้ครับไม่ใช่ผ่าตัดนะก็มีเลเซอร์ยิงเนี่ย อยู่ข้างล่างลูกตาเนี่ยให้มันความดันตาให้น้ำที่อยู่ในตาเนี่ยมันไหลลงได้สะดวกความดันตาก็ลดก็ไม่ต้องผ่าตัดหรือเขาเรียกว่าเลเซอร์
1: คำว่าผ่าตัดกับเลเซอร์ที่มันจะกดเลยกดอะไร
0: ไม่ทราบยังเปลี่ยนต้องกระจกเขาเรียกว่าการผ่าตัดผมไม่เรียกผมว่าเปลี่ยนเลนตาใหม่ท่านเองนะครับก็ต้องถามหมอให้นะฮะว่าเขาน่าจะยิงเลเซอร์มากกว่าผ่าตัดต้อหินมันไม่รู้จะผ่าอะไรนะฮะนะครับเนี่ยคือส่วนมากเขาจะระบายให้ลมมันออกนะครับเหมือนกับลมมันเยอะๆนะมันทำให้ความดันตาสูงนะครับนะ
1: อ
0: ๋
1: ออย่างขอโทษนะคะอย่างคุณหมอถ้าเกิดคุณหมอทานแต่ขออย่างเดียวแล้วไม่ยิงเลเซอร์นี่หมายถึงว่ามันเกิดจากความเสื่อม
0: ของหลอดเลือดน้ำเลือดนะฮะมันแก้ไขโดยซัพพลายให้อาหารแก่เซลล์ที่มันเสื่อมเนี่ยถ้ามันดีขึ้นลูกตามันก็ลดครับเหมือนคนที่เป็นความดันอ่ะกินแปะกล้วยความดันมันลดเพราะอะไรเพราะว่าซิสโตลิกไดอะโซลิกคือท่อเลือดน้ำเลือดเนี่ยมันระบายดีกว่าเดิม
1: อ๋อถ้าบอกว่าถ้าเกิดเขาดีขึ้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องยิงเลเซอร์ใช่ไหมคะ
0: ครับใช่ครับถ้าดีขึ้นก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปยิงเลเซอร์บางคนเรียกว่ายิงเลเซอร์เป็นการผ่าตัดครับ
1: อะไรนะยิงเลเซอร์คือการผ่าตัดอะไรนะคะ
0: ผ่าตัดมีหลายวิธีการเลเซอร์ก็เป็นการผ่าตัดชนิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อค่ะอ
0: ืมไม่อันตรายครับไม่อันตรายแล้วไม่เจ็บด้วยนะครับแล้วไม่ต้องเย็บด้วยนะครับ
1: คุณหมอไออ๋อหมายถึงว่าการทานแปะกล้วยมันแล้วแต่ว่าอาการแต่ละคนใช่ไหมครับว่ามันจะมีดีขึ้น
0: คุณต้องเชื่อว่าปัจจัยที่ความเสี่ยงต่อคนที่เป็นต้อหินนะครับ1 อายุมากกว่า40 2เป็นพันธุกรรมนะครับมีประวัติครอบครัวเป็นโรคต้อหินนะครับ
1: ค่ะที่ต้อหินกับต้อกระจกนี่แต่คุณก็สามารถช่วยได้นะต้อกระจก
0: อะไรนะ
1: ต้อกระจกต้อกระจกนะคะต้อกระจกตัวยิ่งหมายถึงว่าเกี่ยวกับต้อกระจกด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับเกี่ยวกับต้อกระจกด้วยครับคืออย่างนี้นะคุณลองกินดูอย่างดีก็ไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็ต้องผ่านะครับก็ไม่ต้องผ่าต้องเลเซอร์ดีกว่านะครับนะเลเซอร์ก็ไม่เจ็บเลยแล้วไม่เสี่ยงด้วยนะครับแล้วไม่มีผลลบเลยครับเลเซอร์เนี่ยถ้ามีเบาหวานคุณต้องลดน้ำตาลมีความดันสูงต้องลดความดันตาด้วยลดความดันโลหิตด้วยนะครับถ้ามีโรคหลอดเลือดหัวใจคุณต้องแก้ไขพวกนี้ด้วยมันจะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวประกอบกันทั้งสิ้นครับ
1: เนา
0: ะ
1: ความดันตาที่เกิดจากอะไรครับค
0: ุ
1: ณหมอ
0: โอ้เบาหวานก็เกิดความดันตาพันธุกรรมก็ความดันตานะครับใช้มันมากเกินไปก็เกิดความดันตาได้คือความเสื่อมนะครับเกิดได้หลายสาเหตุนะครับอายุมากก็มีสาเหตุหนึ่งนะครับคือความเสื่อมไงครับเนี่ยมันเกิดหลายสาเหตุก็ลองกินดูนะครับว่าคุณต้องรู้ค่าความดันตานะฮะความดันตาปกติมันเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นความดันสูงดูเหมือนตัวเลขมันต่ำกว่า40เนี่ยคุณดูว่าความดันตาค่าปกติเท่าไหร่นะครับคุณต้องมีความรู้ฮะไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรคุณต้องแปลเป็นไทยต้องคือรายการนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับรายการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนที่แท้จริงนะครับ
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: เนี่ย
1: คุณหมอแล้วการคันศีรษะนี่มันมีส่วนช่วยได้ด้วยไหมคะ
0: อะไรนะ
1: คันหรือสารา
0: ไม่เกี่ยวกันเลย
1: ไม่เกี่ยวกันเลยคนละอย่
0: างไม่เกี่ยวตัวเองคนละเรื่องเลย
1: จ้ะโอเคคุณหมออย่างไวกิ้งเกี่ยวกับนี่ต้องทานยังไงคะ
0: กินลองกินเช้าสี่ยันสี่แล้วก็สี่อาทิตย์นะฮะคุณต้องรู้ค่าความดันตาของคุณนะครับว่ามีเกิน20ไหมนะครับค่าปกติความดันตาของเป็นต้อหิน10ถึง21ของมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าค่ามันจะแตกต่างกันแต่ละบุคคล
1: คุณหมอแล้วอย่างคือสมมติคุณไม่รู้ค่าความดันตานี่ก็คือมีอาการแบบว่ามองโทรศัพท์ไม่ชัดต้องทานกี่เม็ดดี
0: คะก็4เม็ดก็ยังดีฮะเพื่อทำให้หลอดเลือดน้ำเหลืองแข็งแรงนะครับยิ่งอายุเกิน80แล้วก็คุณจะทาน4เม็ดเช้าเย็นนะครับนะ
1: มันจะไม่มากเกินไปคะ
0: ไม่มากเพราะมันเม็ดหนึ่งแค่40มิลลิกรัมท่านเองครับแล้วมันพีโดไปมันเหมาะสำหรับคนไทยนะฮะเพราะว่ามันเอาสายพันธุ์มาจากโน่นต้นตอที่มีอายุเกือบ300ล้านปีนะครับ
1: ทานกินตอนไหนหมอกินก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารคะ
0: กินก่อนหรือหลังก็ได้ครับ
1: อ๋อได้เหมือนกัน
0: ครับได้เลยครับเน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะโอเคคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะไปตรวจร่างกายไปพบคุณหมอชำนาญนะคะทางคลินิกเขาเปิดให้ท่านได้ไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟซื้อไวเฮิร์บเนี่ยเปิดทุกวันแต่ถ้าพบหมอชำนาญต้องโทรนัดแนะวันเวลากับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะวันนี้ซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และจังไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดซึ่งมีมะระขี้นกไปช่วยในการชะลอเกี่ยวกับท่านที่เป็นเบาหวานไขมันสะสมจะได้เผาผลาญได้มากขึ้นท่านทานสักหนึ่งแคปซูล นะคะหลังหรือก่อนอาหารได้สำหรับไวเฮิร์บทานคู่กับแปะกล้วยได้สั่งซื้อไปที่062510-560-569เอาฟังเสียงของสุพรรณสันติชัยค่ะยืนร้องไห้คอยใครฟังรังสีเสรีชัยนะคะกับเพลงร้องไห้ปลายนาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะในสังคมผู้สูงวัยเนี่ยนะคะความเสื่อมในร่างกายจากภาวะที่เราแก่แล้วแก่ขึ้นอายุ50ขึ้นไปเนี่ย60เนี่ยเราจะรู้เลยว่าร่างกายมันแก่เร็วมากนะคะในวัยนี้ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอมันเป็นการชะลอวัยการที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องหักโหมมากทำแบบสม่ำเสมอทำแบบค่อยเป็นค่อยไปในการเดินช้าสลับเร็วการที่เราชอบกีฬาหลายๆชนิดนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆอย่างน้อยใน1สัปดาห์เนี่ยให้เราได้ออกกำลังกายในการเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานเดินเร็วเดินสลับช้าบางคนเตะฟุตบอลบางคนออกกำลังกายตามกิจกรรมต่างๆที่ท่านได้ทำเนี่ยนะคะสัก150นาทีต่อสัปดาห์นะคะจะทำให้เราออกกำลังกายสักบางคนออก5วันออก7วันสัก30นาทีต่อวันเนี่ยมันก็จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นการที่เราเดินหลังอาหารสัก10นาที15นาทีทุกมื้ออาหารเนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญได้เยอะร่างกายจะนำน้ำตาลไปใช้ได้เลยนะคะถึงให้ท่านได้หมั่นเคลื่อนไหวอย่านั่งนอนๆอยู่กับบ้านอยู่เฉยๆกินแล้วนอนกินแล้วนั่งเนี่ยพักผ่อนกายยาเดี๋ยวปวดหลังตามมาแน่นอนนะคะแล้วก็ทำให้มีปัญหาเริ่มอ้วนลงพุงเพราะว่าพออายุมากเนี่ยระบบเผาผลาญในร่างกายเราเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมลงเรากินน้อยมันก็อ้วนง่ายนะคะจึงต้องหมั่นเคลื่อนไหวแล้วกินในปริมาณที่เราเหมาะสมเรารู้นี่ว่าเราจะกินอาหารเนี่ยมากน้อยเพียงใดเราต้องใช้พลังงานไหมคนทำงานออฟฟิศกับคนที่นั่งอยู่กลางแจ้งเนี่ยย่อมใช้พลังงานต่างกันท่านกำก่อสร้างท่านจะต้องวิ่งไปเป็นmessenger ขับมอเตอร์ไซค์ส่งของขับแท็กซี่นี่ก็เมื่อยหลังเหมือนกันนะอันนี้มันก็จะมี movement ไม่เหมือนกันนะคะอย่างผู้ชายเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจะใช้พลังงานประมาณ200ถึง2000 2000ถึง2500บางคนท้องมัน7กิโลแคลอรี่ต่อวันผู้หญิงก็จะน้อยลงนะคะมาสักประมาณ 1,500 ถึง 2,000 อย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่วิธีการทำงานของแต่ละท่านเนี่ยนะคะถ้าเรากินมื้อหนึ่งเนี่ย500กิโลแคลอรี่มันก็จะเป็น500นี่ก็จะประมาณข้าวผัด1จานแล้วนะคะแล้วถ้าเราไปกินซ้ำซ้อนพวกข้าวแป้งน้ำตาลเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เกินต่อพลังงานที่เราใช้มันจะสะสมในรูปไขมันแล้วมันก็จะมีโรคต่างๆที่เกิดกับโรคประจำตัวแทรกซ้อนมากับการอักเสบของเซลล์ในร่างกายนะคะถ้าวันนี้เป็นเบาหวานต้องลดในเรื่องของน้ำหนักตัวลดไขมันลดอาหารการกินที่เป็นหวานมันทอดงดเว้นของทอดของมันได้เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการที่เรากินผักมากขึ้นไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาถึงให้กินผักก่อนเพื่อไปซับไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงกินผลไม้เลือกไม่หวานนะคะกินโปรตีนในทุกมื้ออาหารแล้วกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอร์รี่เพื่อที่จะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดลดลงเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมเรื่องการกินเบาหวานหายได้ด้วยการปรับไลฟ์สไตล์มาออกกำลังกายเลือกอาหารการกินด้วยนะคะมันจะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะเข้าสู่โหมดภาวะปกติเราจะต้องไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะแล้วถ้าเสริมไวเฮิร์บสนใจก็สั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญทานสักหนึ่งแคปซูลถ้าก่อนอาหารเนี่ยมันจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดการทานหลังอาหารก็จะไปเพิ่มการเผาผลาญให้มากขึ้นหรือท่านจะทานคู่กับแปะกล้วยตราไวกิ่งก็สั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญได้เลยนะคะพร้อมกับกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงของเกรียงไกรกลุ่มสยามเล่นไม่ยากหน้าไม่ทันสมัยจากชัยธงทรงพลแล้วฟังเสียงของเสมาทองคำใช่แล้วสิ

มันไม่ทันสมัยมันไม่ใหม่เสมอที่พี่สุดจะเสนอจะให้น้องหันมาสมัยสมัยพี่เพราะหน้าพี่เก่าไม่

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ในยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะเรามีสื่อที่ถึงคนมากขึ้นนะคะจากการมีเล่นเฟซเล่นไลน์เล่น TikTok แล้วก็มีสินค้านะคะที่เชิญชวนในเรื่องของการเสริมสุขภาพค่อนข้างมากนะคะเราควรจะเน้นในเรื่องของการกินอาหารจากแหล่งธรรมชาติก่อนนะคะการที่เราเสริมเนี่ย อย่างของแปะกล้วยเนี่ยเราอยู่ในความดูแลของแพทย์เราถึงได้สั่งที่คลินิกหมอชำนาญเพราะว่าสภาพร่างกายของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอย่างถ้าเราจะกินแปะกล้วยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าภาวะหลังการเจ็บป่วยคุณหมอเขาก็จะแนะนำให้ทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดเพื่อมันจะได้ไปซ่อมเซลล์แล้วถ้าแข็งแรงแล้วก็เหลือเช้า2เย็น2เพื่อช่วยเลือดมันยืดหยุ่นหลอดเลือดดีแล้วความเสื่อมในร่างกายเราเนี่ยนะคะเราสามารถชะลอได้ด้วยการปรับพฤติกรรมปรับไลฟ์สไตล์ในการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะปรึกษาทีมแพทย์เนี่ยนะคะรายการสุขภาพเสียงเพลงเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านสามารถเข้าสายปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0620813466666ค่ะซึ่งจะมีรายการที่ FM 89.0 MHz 91.5 ทางกองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่ายของ kcsradio.online นะคะฟังได้ทาง www.kcsradio.online แล้วฟังได้แล้วก็ช่องทาง YouTube ก็เข้าไปที่สุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็จะมีทางคลื่นของกองพลปตท. AM 594แล้วฟังได้นะคะขอสทบ. AM 1269สทล. 2บางนา AM 675รด. AM 747สทล. 2บางนา AM 576ค่ะตชด.นะคะ576ถ้าสทล.เนี่ยจะเป็น675เรามีออกอากาศเกือบตลอดทั้งวันแล้วก็ทางพลม.2 AM 774พี่น้องชาวฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองเนี่ยฟังได้นะคะชาวสวนทุเรียนเป็นไงกันบ้างฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะปีนี้ทุเรียนก็ค่อนข้างจะเสียหายเยอะนะคะก็ปลูกใหม่เริ่มใหม่นะคะชีวิตยังไม่สิ้นหวังก็ต้องดิ้นกันไปเป็นกำลังใจให้กับภาวะที่เพิ่งน้ำท่วมมาหมาดๆเนี่ยนะคะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของเฝ้าระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของสุขภาพถ้าวันนี้ซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงนะคะนึกถึงแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะให้เราสดชื่นสบายใจไม่มีน้ำตาลเป็นเบาหวานดื่มได้แล้วท่านได้แปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่ไขมันสะสมโรคอ้วนน้ำหนักเกินเนี่ยการเผาผลาญจะได้ดีขึ้นนะคะสนใจในการสั่งซื้อค่ะ10เบอร์10ผู้สายโทรที่0625100560-569ให้ฟังดุสิตดุริยศักดิ์ลูกจ้างอย่างเราอนิจจาจากโคสิตนพคุณค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนครับนี่เสียง
1: ยายอยากว่ายายอยากรู้ว่ายายทานแบบไว้จะได้ไหมคะเป็นโรคหัวใจนะคะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อะไรคะ
0: อายุเท่าไหร่ครับคุณยายครับ
1: อายุ76ค่ะ
0: เรียกว่าน้องนะครับน้องรักของพี่ตอนนี้น้องน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้น้ำหนักของคุณยาย64ค่ะ
0: เรียกว่าน้องสิเรียกว่ายายผมก็เป็นคนปู่สิไม่ต้องกระบากบากหรอกเรียกผมว่าพี่ก็ได้นะเพราะว่าพี่กินแปะกล้วยอยู่แล้วเช้า4ยัน4เนี่ยดูท่าทางจะหนุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็เสียงก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนา
1: ะ
0: แต่อย่าหลงในเสียงนะให้หลงในปากกล้วยเดี๋ยวก่อนแล้วเป็นโรคหัวใจมันคืออะไรครับมันเป็น
1: โรคหัวใจเคยเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วค่ะแล้วมันมีตอนนี้ยายทานยาไอ้นี่ค่ะ
0: แอสไพ
1: ร
0: ิน
1: ยาลดไขมันไอ้ยาลดความดันโลหิตรักษาโรคหัวใจค่ะ
0: เออ
1: แล้วก็ทานยาหลายตัวค่ะคุณหมอมียาลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันโรคหลอดเลือดโลหิตอะไรหลอดเลือดหัวใจและสมองค่ะแล้วก็ยาความดันโลหิตรักษาทางปัสสาวะค่ะระบบปัสสาวะค่ะ
0: ก็กินแค่เช้า2เย็น2ก็พอครับ
1: แล้วก็ยาป้องกันเส้นเลือดโลหิต
0: ยาแอสไพรินใช่ไหมครับก็กินได้ครับกินแค่เช้า2เย็น2ก็พอครับเนาะแล้วกินสัก4ที่โทรมารายงานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะแล้วตอนนี้นะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักสูงจุด64โลค่ะ
0: แล้วก็
1: วนขึ้นค่ะ
0: เราสูงเท่าไหร่ครับ
1: ความสูงยายอาจจะไม่ได้ยายคิดว่า100เท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะ
0: โอ้ต้องรู้นะฮะสูงสัก160ได้มั้ย150กว่าได้มั้ยอ้วนมั้ยดีกว่านะครับ
1: ตอนนี้มันเหมือนท้วมขึ้นมาค่ะ
0: คือคนเราเนี่ยฮะไอ้หัวใจมันมีขนาดเท่ากับกำปั้นซ้ายมือนะครับคนน้ำหนัก80กับน้ำหนัก60 50นี่การทำงานของหัวใจมันหนักต่างกันนะครับถ้าเราอ้วนเนี่ยหัวใจโอ้โหมันต้องทำงานหนักมากๆเพราะฉะนั้นคนเราต้องผอมนะฮะ
1: เปิดกล้องเปิดไอ้นี้ยายจะเปิดจำโครงใช่ไหม
0: นะครับ
1: ยายไม่ได้ยิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับคือคนเราเนี่ยต้องไม่อ้วนจนเกินไปน้ำหนักส่วนสูงเป็นเซนติเมตรเนี่ยเช่นว่าสูง160ควรจะลบได้ประมาณสัก110ยิ่งคนเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดน้ำเลือดเนี่ยควรจะน้ำหนักให้ไม่อ้วนจนเกินไปคือให้ผอมนะครับถึงจะเข้าท่ากว่าแต่ผอมแบบแข็งแรงนะครับไม่ใช่ผอมแบบอ่อนแอนะครับนะควรจะปรึกษาแพทย์ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็กินได้ฮะเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับแล้วกินเสร็จคร
1: ับ
0: ครับไม่มีปัญหาครับเนาะ
1: เราม
0: ีโรคอื่นไหมครับมีเบาหวานความดันไขมันไหม
1: มีเป็นโรคไขมันไงคะไขมันในเส้นเลือด
0: โอ้คือจะต้องค่า LDL เท่าไหร่ครับ
1: แล้วก็ความดันแต่เบาหวานไม่ได้เป็นค่ะ
0: โอ้ยังดีนะเบาหวานไม่มีนะ
1: แต่ตอนนี้เหมือนยายทานยาเข้าไปเยอะใช่ไหมคะค
0: ุ
1: ณหมอเขาให้ยาเยอะใช่ไหมหลายเม็ดหลายตัวทีนี้ยายไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายคุณหมอบอกว่ายายอาจจะเป็นอะไรอ่ะไตเริ่มเสื่อมเขาบอกแบบนี
0: ้คือยังไตนะฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าบอกว่าไม่มียารักษาครับแล้วต้องดูว่าความดันของเราเนี่ยจะมีปัญหาไหมความดันเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือกินยาตามที่แพทย์สั่งแต่เราต้องรู้ว่าไอ้ยาแต่ละชนิดเนี่ย มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตหรือไม่ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาลดไขมันยาลดความดันเนี่ยคือคนไข้ต้องรู้ฮะเดี๋ยวนี้เขามี AI แล้วเขามี Google แล้วนะครับคุณก็ลองถามคร่าวๆดูนะครับว่ายาแต่ละชนิดเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราผอมได้น้ำหนักน้อยๆได้หัวใจก็ทำงานน้อยลงนะครับ
1: จะดีขึ้นใช่ไหมครับ
0: จะดีขึ้นฮะจะปล่อยให้อ้วนนะครับเพราะอ้วนเนี่ย
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยยายยังอายุน้อยกว่านี้ยายก็ประมาณ50
0: ใช่ไหม
1: 50ฝ่าฝ่านะมาตอนนี้เหมือนเราแก่ขึ้นครับ
0: ไม่ใช่ฮะเหมือนเรากินข้าวกินแป้งมากขึ้นแต่มากขาดการออกกำลังกายครับใช่มันขาดการออกกำลังกายฮะคือว่าเรากินแป้งกินข้าวกินพลังงานเยอะกินน้ำตาลเยอะเนี่ยมันจะเก็บไว้ในรูปไขมันยิ่งกินไขมันเยอะๆด้วยแล้วก็ขาดการออกกำลังกายค่า LDL เนี่ยตามจริงนะถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดน้ำเลือดเกี่ยวกับเรื่องหัวใจค่า LDL ควรจะต่ำกว่า70ด้วยซ้ำไปนะครับนะครับแต่ว่าวิธีการลดไม่ใช่ลดด้วยยาอย่างเดียวนะครับยาก็กินไปแต่ว่าถ้าลดได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กินของทอดไม่กินของหวานไม่กินข้าวเยอะน้ำหนักก็เยอะมันก็ค่อยๆลดลงนะครับมันต้องรู้จักหลักว่าไอ้โรคพวกเนี้ยถ้าเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสตร์เป็นนักปราชญ์ชั้นเยี่ยมเป็นนักสอนศาสนายังไม่พอเป็นนักปฏิบัติให้เราได้ปฏิบัติตามคือว่าเราต้องรู้จักว่าต้นเหตุของ

0: การกิน ขาดการออกกำลังกายบางทีกินไม่มากแต่กินหวานเกินไปกินมันเกินไปเช่นไปกินฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆชอบกินพวกหมูกรอบหมูสามชั้นเอาไปทอดเนี่ยโอ้โหชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอื้อชอบกินกาแฟ3 in 1เนี่ยโอ้โหนะครับแล้วท่านบอกว่าอนนท์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุนะเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับลองดูซิว่าเหตุของการเป็นโรคพวกเนี้ยมันไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเลยครับเบาหวานความดันไขมันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมทั้งโรคหัวใจที่มันอย่างงั้นอย่างนี้หลอดเลือดท่อเลือดไปเรื่อย
1: หัวใจเป็นเหมือนว่ายายทานยาความดันแล้วมันแพ้ไงแพ้แล้วยายก็กลายเป็นโรคหัวใจจะล้มเหลวอ่ะไปนอนโรงพยาบาลให้ออกซิเจนแล้วให้อาหารทั้งสายยางนะคะแบบแต่ก็เป็นมานานแล้วนะประมาณได้ตอนนี้หายมาประมาณ4 ปี 4 ปีจะ5 ปีแล้วค่ะ
0: คืออย่างนี้นะ
1: ตอนที่เป็นเนี่ยเป็นเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นไปเลย
0: เหมือนคนจะตายเนาะ
1: โอ้จะตายค่ะเหมือนแบบมันบอกไม่ถูกค่ะมันเหมือนเวลาเดินนะต้องดันขอโทษนะต้องดันนมขึ้นมาค่ะ
0: โอ
1: ้แบบหัวใจมันจะหยุดเต้นแล้วอะ
0: คนเราเนี่ยนะ
1: เวลาเป็นเหมือนอะไรก็ไม่อายใครแล้วอะความรู้สึกอะ
0: แล้วก็อย่างนี้ฮะไอความตายเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแต่ก่อนจะตายเนี่ยเราต้องมีอายุถึง120 ปีนะครับ
1: โอ้โหไม่อยู่ถึงแล้วครับ
0: คืออย่างนี้เอาฟังก่อนนะครับถ้าเราปฏิบัติตัวปฏิบัติใจเหมือนชาวเขาเผ่าฮันซาเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางอากาศที่ดีอยู่ทอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัยเขาใช้อาหารเป็นยาครับนี่ล่ะทีนี้เรามาดูหลักของพระพุทธองค์นะครับว่าต้องรู้จักต้นเหตุต้นทางนั่นแหละแห่งการเป็นโรคเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นแหละครับต้องแก้ไขอันดับหนึ่งคือต้องรู้จักว่าไอ้โรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องรู้จักการกินอาหารต้องรู้จักการออกกำลังกายและถ้าไปดูอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นยิ่งใหญ่เป็นบิดาแห่งวงการแพทย์นะครับเขาบอกว่าสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาครับนี่ใช้อาหารเป็นยาพิษกินข้าวมากกินแป้งเยอะชอบกินข้าวเหนียวน้ำอัดลมมากๆไม่หิวก็กินจุกจิกจุกจิกไม่รู้จักทำ IF ว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยนึกถึงตอนที่พระพุทธองค์ก่อนจะตรัสรู้เนี่ยที่เกิดปัญญาผมว่าการอดอาหารจิบได้เฉพาะน้ำเปล่านี่มันจะเกิดปัญญามหาศาลแล้วเกิดขบวนการซุปเปอร์ออโตโฟจีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์โอซุมิแห่งญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเกือบ10 ปีที่แล้วเนี่ยได้ค้นพบว่าเมื่อเราอดในช่วงที่ฟาสต์เนี่ยนะครับมันจะเกิดการกลืนเซลล์ที่เราป่วยให้เป็นตัวใหม่เกิดพลังงาน ATP อะดีโนเฟนไตรฟอสเฟตมันช่วยแก้ไขโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานและเกือบทุกโรคนะครับแต่มันไม่ดังเพราะว่ายังไงไม่มีในโรงพยาบาลที่จะเผยแพร่ลัทธิเหล่านี้คือต้นเหตุแห่งทุกข์ยังปราชาวกรีกในฮิปโปเครติสเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์เขาสอนว่าความเจ็บป่วยเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากเทพเจ้าและได้วางรากฐานของการแพทย์ให้เป็นวิชาชีพที่มีเหตุมีผลเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยนอกจากนี้นะครับยังมีเทพเจ้าแห่งการรักษาในตำนานทางการแพทย์ชาวกรีกในยุคต่อมามีอิทธิพลต่อมากมายเพราะว่าไงเป็นทั้งนักปราชญ์นักคิดปู่ย่าตาทวดลูกหลาน

0: เหลนหลนนี่เป็นแพทย์เกือบทั้งนั้นแล้วครับจึงได้บัญญัติว่าสู่เจ้าจงเชื่อบิดาแห่งการแพทย์เถอะว่าการเจ็บป่วยจากสาเหตุตามธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากผีสางเทวดาเกิดจากตัวท่านเองนั่นแหละครับที่ทำให้เจ็บให้ป่วยในโรคปัจจุบันรวมทั้งโรคหัวใจที่เป็นอีกด้วยมันเกิดจากพฤติกรรมในการกินการออกกำลังกายขาดความรู้เรื่องการกินว่าเป็นโรคไตเนี่ยเอาคุณต้องรู้จักค่าครีตินิน eGFR เท่าไหร่นี่เราเอาหลักมาสมทบกันว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าค่า eGFR มันควรอยู่ในระยะที่3บวกคือ50ถึง60ขึ้นไปนะครับตอนนี้เท่าไหร่ครับไตวายเนี่ยจะได้รู้ตัวเลขนะครับต้องเอาความต้องเอาอายุไปด้วยคนอายุ40กับคนอายุ7 80นี่ตัวเลขมันจะเพี้ยนต่างกัน A1C ก็เหมือนกันสมาคมโรคน้ำตาลสะสมถ้า A1C น้ำตาลสะสมต่ำกว่า 6.5 แล้วก็ถือว่าหลังจากงดยาทุกชนิดเป็นเวลา3เดือนถือว่าเบาหวานหายนะครับแต่มันน้ำหายต้องดูว่าถ้าอายุสัก 8-90 นี่น้ำตาลสะสมสัก7ก็ยังรับได้นะครับหรือ 6.8 6.5 ยังรับได้แต่อายุ40เนี่ยมันก็ค่าตัวเลขมันจะไม่ได้บวกความแก่นะครับความชรามันต้องมีความรู้ฮะต้องดูสภาพว่าค่าไขมันเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ไปตรวจหาค่า EKG ดูคุณต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีกับเทคโนโลยีเป็นการผสมผสาน
1: กันแล้วยังไงนี่น้ำหนักให้เหลือเท่าไหร่คะ
0: สูงเท่าไหร่ครับผมไม่ทราบความสูงครับ
1: สูงยายก็จำไม่ได้แต่รู้ว่าร้อยฝ่าค่ะ
0: ร้อยกว่าตั้งแต่110จนถึง190มันก็ต่างกันนะครับนะเอาส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110ครับใช้บาทสูงประมาณสัก160น้ำหนักก็ไม่ควรเกิน50เอาถ้ามันไม่ไหวก็ไม่ควรเกินสัก55 56นะเพราะหัวใจเนี่ยมันจะได้ทำงานน้อยลงนะครับทีนี้การที่จะเป็นโรคไตป้องกันดีกว่าการรักษาคือการกินอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำๆคุณต้องเปิดดูใน Google ดูก็ได้ครับว่าอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำๆเนี่ยสีซีดสีขาวๆนี่เป็นพวกผักจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเนี่ยก็ดูว่าควรจะกินผักผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวเนี่ยเช่นว่าสีอ่อนๆเป็นพวกเห็ดนางฟ้าพวกแตงกวาพวกฟักเขียวพวกพริกฝรั่งหัวผักกาดขาวมะเขือเทศสีดาพวกพริกจวกบวบเหลี่ยมถั่วพูเนี่ยถั่วงอกเนี่ยหอมหัวใหญ่เนี่ยน้ำเต้าพวกเนี้ยเป็นอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำแต่ที่ดีที่สุดน้อยที่สุดโพแทสเซียมน้อยสุดคือเห็ดหูหนูครับคุณก็ต้องช่วยตัวเองครับคุณจะอาศัยพึ่งคนอื่นชนิดว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยรายการนี้ก็ได้แต่ชี้แนะแต่คุณต้องไปพบแพทย์ต้องไปตรวจนะฮะว่าค่า eGFR เท่าไหร่ค่าครีตินินเท่าไหร่จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้คำจำกัดความว่า 1. นะครับที่คำจำกัดความของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งอันดับสองคือสโตรกหลอดเลือดลิ่มเลือดหลอดเลือดไปลิ้นสมองตีบแตกนี่แหละอันดับสองนะครับอันดับสามคือโรคหัวใจส่วนใหญ่ก็บอลลูนไบพาสอันดับสี่คือเบาหวาน5 6 7ก็เป็นคนละโรคเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องอันดับทุกอันดับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคสมองตีบแตกตันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจบอลลูนไบพาสจะเป็นส่วนใหญ่หรือเบาหวานก็ตามเกือบทุกโรคนี่มันเริ่มต้นด้วยความอ้วนซะก่อนนะครับหัวใจเอาเป็นโรคมะเร็งเอากว่าจะเป็นมะเร็งได้มันก็ ส่วนยักษ์อ้วนเกินมาตรฐานมาก่อนนะครับมะเร็งสโตรกหัวใจนะครับส่วนมากก็จะมันก็จะมีความอ้วนของแต่ละโรคแต่ละโรคแล้วเอามาบวกกันสิครับเอามาบวกกันโรคสาเหตุของการตายเนี่ยคือน้ำหนักอ้วนนะฮะเป็นสาเหตุสำคัญเลยครับมาตรฐานคุณไม่ต้องคำนวณให้เสียเวลาครับความสูงเป็นเซนติเมตรผู้ชายลบได้100เช่นบาสูง170น้ำหนักไม่ควรเกิน70แต่ถ้าคุณจะประกวดนางงามผู้ชายนะครับให้มันนักกลุ่มนักกล้าบางทีลบได้110ถึงซ้ำไปคุณต้องแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อแต่เอาลบได้ร้อยกว่าร้อยนะครับถ้าผู้หญิงเนี่ยส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110เช่นว่าสูง160น้ำหนักไม่ควรเกิน50นะครับค่าตัวเลขต่างๆถ้าคุณเป็นโรคเนี่ยคุณจะเป็นแปรผันตามอายุตามโรคแทรกต่างๆคุณต้องพิจารณาด้วยนะครับอย่างค่าคุณเคยสโตรกมาก่อน LDL ควรจะปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดอย่าไปหยุดยาในกลุ่มสเตตินนะครับอย่าไปหยุดยาตามที่แพทย์สั่งแต่ไม่ใช่หมดนะครับคุณต้องมีความรู้ฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่าอ้วนนะครับลดน้ำหนักยังไงลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการทำ IF Intermittent Fasting นะครับที่นี่ทำยังไงอ่ะนี่ไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องทำทุกวันตายอันดับ1มะเร็งเราก็เลื่อนเป็นอันดับ2คือโรคอ้วนนะครับคุณไปหาค่าเฉลี่ยสิคนที่ตายแต่ละโรคมะเร็งเบาหวานความดันไขมันทั้งหลายแหละส่วนมากจะเริ่มต้นด้วยโรคอ้วนนะครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะในช่วงชีวิตคนเราในวัยทำงานเนี่ยนะคะหรือท่านที่มีหน้าที่หลายๆอย่างเนี่ยนะคะเราอาจจะทำอะไรได้พร้อมๆกันเพื่อที่จะดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้นำพาไปสู่ความสุขแต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องของสุขภาพมีการเจ็บป่วยมีโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องโฟกัสไปที่การรักษาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแบ่งเวลานะคะแยกแยะในการทำงานการพักผ่อนการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพกายใจนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพท่านสามารถจะปรึกษาทีมแพทย์โทรศัพท์มาที่081-334-6666แล้วจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อนะคะ062-5100-560-56910เบอร์10คู่สายสั่งจากคลินิกหมอชำนาญที่4แยกไฟฉายนะคะพี่น้องจังจังหวัดจะส่งให้ถึงทุกครัวเรือนไปเก็บเงินปลายทางมาฟังแม่นางนกขมิ้นสมยศทัศนพันธ์ลูกสาวอาลาสาวแม่กรองของพนมนพพรค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับท่านที่มีภาวะที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะผู้ที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของพันธุกรรมแต่ก็ไม่ได้เสมอไปปัญหาพันธุกรรมเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่เป็นเบาหวานได้แต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ปรับพฤติกรรมเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้นะคะหรือว่าคนที่มีค่าของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยการดูแลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเราก็ทำด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะ อย่างการปรับในเรื่องของการกินคนที่กินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกข้าวขัดขาวกินข้าวขาวขนมปังขาวเนี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนมากินพวกขนมปังโฮลวีตกินข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่พวกธัญพืชที่มีพวกใยอาหารสูงเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยในการทำให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงเขาถึงให้กินผักให้มันหลากหลายชนิดนะคะบางคนกินพวกผักสักครึ่งจานทานโปรตีนกินข้าวกล้องนะคะเพื่อที่จะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยถ้าทำ IF ได้ก็ดีแล้วก็ลดน้ำตาลเครื่องดื่มที่มีพวกน้ำหวานชานมชาที่ใส่นมข้นน้ำอัดลมผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆเนี่ยนะคะเราควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้างขนุนมะม่วงสุกลำไยทุเรียนองุ่นพวกนี้จะหวานมากคนเป็นเบาหวานก็ควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้ค่าน้ำตาลในเลือดมันค่อยลดลงแล้วเราเพิ่มพวกอาหารที่มีใยอาหารพวกโปรตีนให้เน้นกินผักใบเขียวเราควรจะรับประทานทุกมื้อนะคะแล้วก็เสริมด้วยการกินไข่อกไก่เต้าหู้กินปลากินเพื่อให้ท้องมันอิ่มได้นานขึ้นแล้วก็ไปลดอาการพวกน้ำตาลมันก็จะได้ไม่แข็งไม่ขึ้นพุ่งขึ้นสูงเนี่ยการเสริมโปรตีนก็จะทำให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของการจัดลำดับเรื่องของการกินเนี่ยเขาให้กินผักแล้วกินโปรตีนแล้วจากนั้นค่อยกินแป้งแล้วก็มันจะไปช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลหลังการกินอาหารเนี่ยนะคะเพราะอาหารที่เรากินเนี่ยเรามีเครื่องปรุงรสอะไรสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องของเครื่องปรุงเนี่ยเราก็ควรจะงดเว้นบางคนเนี่ยกินอาหารรสจืดก็กินไม่ค่อยได้เราต้องกินรสชาติกลมกล่อมไม่กินหวานเกินไปไม่กินจัดเกินไปยังสามารถที่จะกินรสอาหารที่เราชอบเราเลือกอาหารการกินได้เนี่ยนะคะมันก็จะดีต่อตัวเราเองเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยท่านก็เสริมด้วยไวเฮิร์บเพราะไวเฮิร์บเนี่ยมันเป็นผักหลากหลายชนิดอยู่แล้วมีมะระขี้นกผักเคียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไปช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญแล้วก็จึงมีแร่ธาตุสำคัญนะคะจากแมกนีเซียมมีซิงค์มีสังกะสีมีโครเมียมนะคะร่างกายดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีท่านสนใจจะสั่งไวเฮิร์บนะคะบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญคลินิกเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะต้องการแปะกล้วยตราเวกิงไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้โทรศัพท์ในการสั่งซื้อที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังพอหรือยังเสียงของสอนคีรีสีประจวบขอสละรักจากสายันสัญญาแล้วฟังเพลงเผลอใจรักจากเสียงยอดรักสลักใจค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับการที่เราจะลดค่าน้ำตาลในเลือดจากเลือดของการกินผักกินโปรตีนเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วเนี่ยนะคะหลังอาหารเราเดินการออกกำลังกายเนี่ยนะคะจะเดินหลังอาหารสัก10นาที15นาทีเนี่ยมันก็จะเป็นการเดินเบาๆเพราะหลังอาหารเนี่ยนะคะเรากินหลังอาหารเสร็จเนี่ยประมาณ1-2ชั่วโมงหลังมื้ออาหารเนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันได้ดึงน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้เลยไปเป็นพลังงานได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดิน10นาที15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ไม่เกิดการสะสมของไขมันที่อยู่ในร่างกายเราและถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยนะคะเป็นการฝึกมวลกล้ามเนื้อเราด้วยการเวทเทรนนิ่งการบริหารร่างกายการแขวงแขนแขวงขาเนี่ยมันจะไปเพิ่มทำให้มวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะตอบสนองต่ออินซูลินและก็เผาผลาญน้ำตาลได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่ออกกำลังกายการเสริมโปรตีนเนี่ยมันจะดีสำหรับคนที่ป้องกันปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือบางคนมีปัญหาสมองเสื่อมเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากพักผ่อนไม่พอทานอาหารที่ขาดสารอาหารเกิดความเครียดสะสมสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพของคนเรานะคะการที่เราดูแลเสริมสร้างสุขภาพกายใจเป็นสิ่งสำคัญท่านที่มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดถ้ามันเสื่อมแล้วก็แก่เร็วไม่อยากแก่ก่อนวัยวันนี้นะคะซ่อมเซลล์กับแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมอยู่ใน1ซองของกาแฟกล่องนึงจะมี15ซองท่านได้แปะกล้วยด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเป็นเบาหวานดื่มได้เป็นกาแฟสำหรับเหมาะผู้สูงอายุไปลดน้ำตาลในเลือดท่านที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปเพิ่มการน้ำตาลในร่างกายเขาก็ใช้สุคโครสย่อหวานแทนน้ำตาลนะคะสำหรับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดสำหรับคนที่มีปัญหาโรคเบาหวานเนี่ยเราต้องชะลอในเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลไม่พุ่งขึ้นสูงมันก็จะไปกระแทกทำให้หลอดเลือดมันเสื่อมเร็วนะคะวันนี้การดูแลป้องกันสุขภาพสนใจที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทรศัพท์ไปที่02-5100-5609ค่ะมาฟังสุโขทัยระทมนะคะเสียงของสายันนิรันดรทุยจ๋าจากพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
1: ได้ประโยชน์มากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็ทำ AF
0: เฮ้ยรู้ด้วยอ่ะเมื่อก่อนไม่รู้จักใช่ไหม
1: ไม่รู้จัก
0: แล้วเรามีประโยชน์มากไหมทำยังไงทำ AF คืออะไรทำยังไงครับ
1: คุณหมอบอกว่าให้กินก่อนอ่ะกินข้าวเนี่ยกินผัก 50% แล้วกินโปรตีน 20% เหลือแต่นั้นกินข้าวก็ทำมาประมาณอาทิตย์นึงละ
0: แล้วได้ผลไหมแล้วน้ำหนักลดไหม
1: น้ำหนักลดแล้วเหลือ37เอง
0: สูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง145
0: แล้วก็เมื่อก่อนนี้หนักกี่กิโลครับ
1: 50กว่า
0: เฮ้ย
1: ก็เป็นไอ้นั่นน่ะเป็นแผ่นเลือดสมองตีบนะ
0: แล้วดีขึ้นไหมหลังจากทำ IF อย่างเงี้ย
1: ทำได้ไม่นานยังหมอให้บอกไอเดือนแล้ว4เดือนแล้วก็โทรมารายงานอ่ะ
0: เป็นไงครับ
1: ก็กินอะไรนะแบกไว้ยา2เยน2แล้วก็ฮอร์โมนหญิงก่อนนอนเม็ดนึง
0: เออ
1: ทีแรกหมอให้กิน4เม็ดใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าคนที่สั่งยาเขาก็บอกกิน2เม็ด
0: อ๋อเพราะว่าน้ำหนักมันน้อยกิน2เม็ดก็ดีกว่าฮะครับครับ
1: แล้วต้องกินอะไรเสริมไหมคะ
0: ไม่ต้องเลยครับตอนนี้เดินดีกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ก็เพิ่งกินได้ไม่นานเองคุณหมอยังไม่ถึงเดือนเลย
0: แล้วมันลดน้ำหนักรู้สึกว่ามันการเดินมันคล่องแคล่วกว่าเดิมมากไหมครับ
1: มันลดตั้งแต่เป็นหน่อยเรื่อยๆสมองเต็มแล้วค่ะ
0: อืม
1: เราต้องสิบกับเรา
0: ดีฮะมันจะได้แก้ไขหลักๆการกินผักผลไม้ที่ไม่มีความหวานให้มีเปลือกใหญ่เยอะๆ
1: ไม่กินของทอดไม่กินแล้วกะทิไม่กินไง
0: โอ้โหนี่สุดยอดของยาที่วิเศษที่สุดนะครับนี่เป็นยาครับเป็นยาอาหารเป็นยา
1: ลูกคอยคุมไว้แม่เค็มก็ไม่กินแม่กินเค็มนะเค็มนี่เริ่มจะเหมือนเดิมแล้วนะ
0: เ
1: ตือนลูกทีแหละ
0: โอ้โหความดันมีปัญหาถ้ากินเค็มมากๆนะครับโซเดียม
1: ความดันตอนนี้คิดว่าปกติแล้วค่ะอยู่72
0: อ
1: ่ะร้อยไม่เกิน120ค่ะบางทีก็ถ้าเดินถ้าเดินแล้วไปวัดก็130
0: โอ้เยี่ยมเลยครับอายุจริงๆเท่าไหร่ครับอายุ
1: 72ค่ะ
0: 72ความดันสัก140ก็ยังไม่เป็นอันตรายนะครับนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: แล้วตอนนี้จะถามเรื่องแฟน
0: เดี๋ยวๆของเราเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: โรงพยาบาลตอนเป็นมีสิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลเอกชนชัย2
0: โอ้ดีแล้วครับดีแล้วนะฮะแล้วรู้จักต้นเหตุของเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกรู้จักว่ามันเกิดจากอะไรหรือเปล่าครับ
1: รู
0: ้รู้ยังไงครับ
1: รู้บอกมีคนบอกน้องชายเป็นทำงานโรงพยาบาลก็บอกตอนยาความดันจะไม่ค่อยได้กินแล้วก็ไปกินสมุนไพรแต่ตอนนี้ก็บอกว่าจะมนยาความดันไม่กิน
0: ต้องกิน
1: เดี๋ยวเป็นอัมพาตนะพักไม่นานก็เป็นค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนนี้ชอบกินของทอดชอบกินของหวานชอบกินข้าวเยอะหรือเปล่าครับ
1: กินทำกับข้าวไม่ใส่ชูรสใส่น้ำตาลแทนชูรสค่ะ
0: โอ้มันร้ายกาจมากกว่าด้วยซ้ำไปนี่นะไอชูรสคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตมีโซเดียมเยอะนะครับก็อันตรายนะครับทำให้เกิดก่อให้เกิดความดันนะครับแล้วก็ยังมีไม่เท่าไหร่นะครับ
1: ผงชูรสไม่กิน
0: คุณยังกินน้ำตาลแทนผงชูรสอีกยิ่งแสบเข้าไปใหญ่น้ำตาลทำให้เกิด
1: ผงชูรสกินได้หร
0: ือผงชูรสไม่ได้ฮะผงชูรสไม่ได้โมโนโซเดียมกลูตาเมตความดันมีปัญหาเลยครับ
1: ก็ไม่กินไง
0: แล้วน้ำตาลทำไมกินน้ำตาลนะฮะ
1: ผงรสได
0: ้ผงรสกินน้ำตาลเยอะไหมครับเมื่อก่อนเน
1: ี่ยตล
0: อ
1: ดมาเลยแต่ไม่มี
0: นี่แหละน้ำตาลทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงว่ากินมากๆทำให้ LDL สูงขึ้นด้วยนะครับทำให้เส้นเลือดสมองตีบนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมองตีบแล้วก็มีเบาหวานด้วยใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ก็ยังโชคดีแสดงว่าระบบการเผาผลาญยังดีอยู่นะครับต่อไปต้องมีแน่ๆนะครับแล้วก็มีไขมันสูงด้วยใช่ไหมครับ
1: ไขมันก็ไม่มีไปตรวจเมื่อข้างหลังนี่เดินไป
0: หลังจากเราหลังจากเราสโตรกแล้วความดันความดัน
1: ใช่นอนไม่หลับแล้วก็เครียดนอนตีหนึ่งตีสองทุกวันแล้วก็เครียด
0: พอกินฮอร์โมนสมุนไพรจากหมอชำนาญแล้วนอนหลับสบายไหมครับ
1: อร์โมนหญิงอะนะ
0: ฮอร์โมนหญิงนั่นแหละเอสโตรเจนนะครับ
1: ฮอร์โมนหญิงแล้วก็นอนได
0: ้อืม
1: แต่ว่าต้องไม่กินน้ำก่อนนอน
0: อืมเดี๋ยวปัสสาวะบ่อย
1: ใช่มันจะตื่นปัสสาวะบ่อยจะไม่กินได้ไงคุณหมอมียาก่อนนอนด้วย
0: ก็ยาก่อนนอนก็เรากินสักก่อนนอนสัก2ชั่วโมงก็ได้ครับเราจิบน้ำนิดๆก็ได้ครับหรือ
1: ได
0: ้เออ
1: จิบก่อนนอนทุกทีเลยกินก่อนนอนครึ่งชั่วโมงเองก็เลยหมดทั้งที2คือ1 2ครั้งก็เลยนอนไม่อิ่ม
0: พอ
1: ตื่นมามันก็เพลียๆหน่อย
0: ๆพอกินฮอร์โมนแล้วก็หลับสบายขึ้นใช่ไหมครับ
1: หลับสบายขึ้น
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: ต้องกินนานไหม
0: ต้องกินต่อไปก็ถ้าหรือวันเป็นวันก็ได้ครับเนาะ
1: เหมือกกินเพราะหนูกินไม่ได้แคปซูลอ่ะ
0: ถ้ากินไม่ได้ก็เอาถอดปลอกออกก็ได้ครับ
1: ค่ะหนูก็ละลายน้ำ
0: ละลายน้ำก็ได้ครับนะ
1: ค่ะไม่เป็นค่ะ
0: ได้ก็ได้ครับหรือจะเอา
1: น้ำต้องกินเยอะไหมกินยา
0: เป็นนิดเดียวกินจิบนิดหน่อยก็พอแล้วครับตามจริงผมกินยาถ้ามีแคปซูลเนี่ยหรือยาอย่างเงี้ยผมก็แทบไม่ใช้น้ำเลยครับนะ
1: คุยกับคุณหมอมีคุณหมอว่ากินยาแล้วกินน้ำเยอะๆก็เลยไว
0: ้โอ้น้ำมันยาบางอย่างกินแล้วกัดกระเพาะนะครับควรจะกินน้ำเยอะๆนี่ฮอร์โมนสมดุล
1: กินน้ำไม่ต้องเยอะได้
0: ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะฮะกินน้ำหมาดก็ยังเล็กเกินลงไปไม่ต้องกินน้ำก็ยังได้เลยครับ
1: กินน้ำก็แก้ว
0: ไม่ได้กินน้ำสักพอให้มันลื่นๆก็พอนะครับ
1: อ๋อได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: งั้นก็ไม่ปวดท้องผีหรอกจะนอนได้สบายก็ไม่รู้เห็นฟังคุณหมอหลายๆคนฟังทุกวันแหละ
0: ยาบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยาเอ็นเซดอะยาแก้ปวด
1: น
0: ะครับ
1: ยาโรงพยาบาลนี่ต้องกินน้ำเยอะไหม
0: ต้องกินยาโรงพยาบาลผมไม่ทราบว่าจ่ายยาอะไรบ้างนะครับ
1: มียาบำรุงเลือดแล้วก็ยาแบบทำไส้อะไรกระเพาะก็ไม่รู้ของมีเม็ดสีเหลืองเม็ดเล็กๆก็เม็ดสีชมพูแล้วก็เม็ดสีชมพูอ่อนแล้วก็ยาไขมันก่อนนอนเม็ดหนึ่งแต่ส่วนเดือนกรกฎาคมเนี่ยหมอนัดนานเลยเดือนนี้6เดือนเลยเขาบอกอย่างดีหมดแล้วแต่หนูถามหมอหนูก็กินเขาคิวเทนได้ไหมเขาบอกอย่าเขาบอกไม่ต้องกินทุกวันนี้ดีแล้วขอลดยาความดันเขาก็บอกอย่าพึ่ง
0: ห้ามลดยาความดันด้วยตัวเองเป็นอันขาดนะครับ
1: ลดเองหนูถามหมอเขาเพราะความดันหนูดีขึ้นใช่ไหมหนูก็เลยถามเขาบอกยังไม่ต้องลด

0: อย่าอาศัยเวทมนต์อย่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งหลายอย่าไปเชื่อเป็นอันขาดนะครับนะ
1: แต่นี่เพื่อนก็บอกให้มาฟังหมอนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: เลยมากินยาของหมอแต่โรงพยาบาลเขาไม่รู้หรอกก็กินไม่มีเป็นอะไรใช่ไหมคะ
0: แล้วตอนนี้เส้นเลือดในสมองตีบตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ครับรู้สึกว่าจะพูดชัดขึ้นหรือเปล่าครับ
1: อ๋อมันจะพูดชัดได้เลยค่ะกินแบบโคตรกับฮอร์โมนแค่นั้นเอง
0: โอเคพอแล้วกินขนาดนี้พอแล้วครับเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับไม่มีปัญหา
1: การพูดชัดนี่คุณหมอฟังรู้เรื่องไหมคะ
0: รู้เรื่องฮะพูดชัดถ้าเราไม่บอกว่าเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยคนไม่รู้เลยครับว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบครับ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าการกินสมุนไพรแปะกล้วยนี่โดยเฉพาะจริงๆ
1: หนูเดินตอนเช้าทุกวัน
0: ดีนี่แหละคือยาที่พิเศษเหมือนฮิปโปแคมปัสนี่อ่ะดีฮะนั่นแหละฮะคือเราต้องช่วยตัวเองคือโรคที่ตายอันดับหนึ่งไม่ใช่มะเร็งนะครับตายอันหนึ่งคือโรคอ้วน
1: โรงพยาบาลก็ไม่ทำให้เขาบอกดีแล้วให้มาทำเองที่บ้านดีอะไรอย่างเป็นภาระคนเลย
0: เอาไม่จำเป็น
1: ตอนผมเดินผมไม่หนูทำคุณขนาดไปทำที่สิรินธรนะคะเสียตังค์เขายังไม่ทำเลยเขาบอกให้กลับมาทำเองยังไม่ค่อยดีเลย
0: ก็อย่างนี้ฮะบางอย่างเราต้องเสียสละคือโรงพยาบาลเนี่ยมีพื้นที่สำหรับทำกายภาพเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะครับเพราะว่าทำไม่ต้องเสียเงินเนี่ยใครก็รอคิวนะครับไอ้เครื่องมีอยู่สองสามตัวเนี่ยแต่คนเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยมันจะต้องเสียสละอย่างเราเนี่ยยังเดินได้ยังพูดได
1: ้
0: พูดช
1: ั
0: ดขึ้นนะครับ
1: ขาแรงกล้าอยู่เลยครับคุณหมอทำไงคะ
0: อะไรนะ
1: ขาเนี่ยหัวเข่ามันเดินมากกระลา
0: เราต้องเดินมากไปฮะต้องเดินน้อยๆหน่อยนะครับเออมากไปฮะ
1: มากไปเดินมากก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: เออเดินมากก็ไม่ได้น้อยก็ไม่ดีครับเน
1: า
0: ะ
1: ปลายนิ้วมันก็รู้สึกช้าๆนี่ต้องทำไงคะ
0: ปลายนิ้วช้าๆชาชามันเกิดจากส่วนหนึ่งเกิดจากสโตรกนะฮะ
1: ครับ
0: เกิดสโตรกหรืออาจจะหมอนรองกระดูก
1: เริ่มเป็นนี่แหละมีรู้สึกเนี้ยค่ะ
0: เออมันค่อยๆต้องค่อยๆแก้ไขนะฮะ
1: เ
0: ออต้องค่อยแก้ไขถ้ามันช้ามากๆนี่ต้องไป MRI ที่กระดูกสันหลังตอนนี้ต้องใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องใส่เสื้อกระชับเอวด้วยถ้ามีอาการชาอย่างเงี้ยถึงแม้ไม่มีอาการปวดขาไม่มีอาการปวดหลังก็ตามนะครับผมเคยฝันนะว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาป้องกันอันดับหนึ่งคือใช้อาหารเป็นยา
1: คุณหมอคะเป็นเนื้อสมองตีนี่เคยล้มไปครั้งนึงเคยล้มไปครั้งล้มข้างตายอ่ะตอนนี้ลุกขึ้นยืนลืมตัวล้มนั่งยืนเลยตอนนี้ที่โครงหักของตีแต่ก็หมอบอกว่าติดแล้วแต่ก็จะเจ็บเป็นนานหน่อยเป็นปีเลยจะเจ็บอยู่อ่ะ
0: ก็ต้องใช้เสื้อกระชับเอวช่วยเชื่อกระชับเราเสื้อกระชับตัวด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเอวนะครับเสื้อกระชับตัวเพื่อจะให้
1: ไปจากโรงพยาบาลมาที่การเอวถึงก้นกบเลย
0: เออใช่คืออย่างนี้นะการรักษาด้วยหลักวิทยาศาสตร์การรักษาเหมือนกับฮิปโปเคติสเนี่ยพื้นฐานต้อง 2,000 ปีที่ผ่านไปการรักษาโรคที่ต้นเหตุเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสองอย่างเนี้ยฮิปโปเครติสบอกว่าการรักษาโรคสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาการรักษาโรคต้องวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่เชื่อการเสกเป่าไม่เชื่อแม่มดผอหมอผีหรือยาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุณอย่าไปเชื่อนะครับ
1: ไม่ได้เชื่อค่ะ
0: จะไปเชื่อไอ้พวกหลอกลวงพวกนี้คุณจะไปเชื่อนะครับ
1: ค่ะ
0: มันเป็นกรรมเป็นเวรน่ะนะครับหาเงินด้วยวิธีการหลอกชาวบ้านเขาเนี่ยมันลำบากนะครับทำให้คนเป็นโรค
1: หนูจะไปปรึกษาหมอที่ทำTMSที่แผ่นเล็กที่จะช่วยกระตุ้นให้สมองที่โรงพยาบาลที่ไหนมีเขาบอกทำก็ทำแล้วดีขึ้นน่ะคุณหมอว่าดีไหมคะ
0: ผมว่าจะไปรบกวนเลยผมว่าทำที่บ้านเนี่ยเดินเร็วสลับช้าเดินช้าสลับเร็วอย่าน้อยอย่ามากเกินไปจะดีกว่านะครับ
1: กินแบบกล้วยนี้ช่วยอะไรได้บ้างคะ
0: มันช่วยทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีหลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่าอิลาสติซิตี้กระเพื่อมแล้วก็ไม่มีความเหนียวไม่ตีบไม่แตกง่ายนะครับ เนี่ยมันช่วยอย่างนี้

0: ความดันก็ลดด้วยครับแล้วก็เลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะดีขึ้น
1: เป็นซ้ำไหมคะ
0: เป็นซ้ำถ้าเราไปกินหวานมันเค็มซ้ำไม่รู้จักการออกกำลังกาย
1: กินอย่างที่คุณหมอบอก
0: นั่นนะฮะเรากินผักสัก 50% เรากินผลไม้ตามนะครับ 20% ต่อด้วยการกินโปรตีนที่ไม่มีการทอดการปรุงแต่งเช่น
1: ทอดไม่ได้กินเลย
0: เมื่อก่อนนี้กินประจำ
1: ก็กินบ้างเป็นบางอย่างค่ะ
0: คืออย่างนี้ถ้าเรารู้จักต้นเหตุนะการตายอันดับหนึ่งตอนแรกเป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นมะเร็งอยู่หลายๆแต่ว่าผมว่าไม่ใช่อันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับของคุณน้องราน้องยาเราเนี่ยเป็นอายุ70เศษๆนี่นะครับคืออย่างงี้โรคอ้วนนี่เรื้อรังต่อสุขภาพเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้แล้วความอ้วนยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเช่นรู้สึกง่วงซึมเพลียมีผลทางด้านจิตใจบางทีหลับหยุดหายใจเอาดื้อๆก็มีนะครับโรคอ้วนเนี่ยมันเลยกลายเป็นมะเร็งติดอันดับ2ครับแต่โรคอ้วนในการตายเรื่องความอ้วนนี่ติดอันดับ1ผิดอีกนะครับตายมากกว่าโรคอ้วนมากกว่ามะเร็งคือการไม่รู้จักตัวเองยังไงจนเป็นเส้นเลือดในสมองตีบไงไม่รู้จักการออกกำลังกายไม่รู้จักไลฟ์สไตล์นะครับไม่รู้จักตัวเองว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรกินกาแฟทีอินบันบวกกับปลาทั้งโขจิ้มนมตามด้วยข้าวเหนียวหมูปิ้ง
1: ค่ะไม่ได้กิน
0: คุณกินอย่างนี้น่ะคุณไม่รู้จักตัวเองหรือยังไงครับว่าไม่ควรกินแล้วยังมีหนำซ้ำเนี่ยเข้าไปศูนย์การค้ากินแต่ขนมเค้กกินแต่กาแฟแพงๆที่มีเก้าอี้เบาะนั่งสบายๆหลับคาเก้าอี้แทนที่จะไม่กินสิ่งเหล่านี้เป็นยาเสพติดความหวานกินข้าวเยอะๆกินข้าวหมูแดงแยะๆ
1: หนูผอมตอนแรกหนูผอมมากหนูก็เลยกินข้าวแต่กินข้าวไรเบอร์รี่นะคะหนูกินครึ่งถ้วยแหละหนูกินให้อิ่มเลยหนูกลัวหนูผอมมากตอนนี
0: ้แต่สโตรกขึ้นผอมไม่เป็นไรครับแต่สโตรกเนี่ยไปลืมไปตรวจค่าของน้ำตาลไขมันความดันแล้วดันไปหยุดยาเองอีกนะครับไม่กินยาลดความดันเนี่ยอันตรายอย่างมากๆเลยครับ
1: เดี๋ยวหนูจะไปขอผลทุกอย่างเลยที่คุณมาเล่าให้คุณหมอฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะ
0: คือผมเคยฝันนะว่าคนที่ไปที่ใดก็ตามในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยฟังจากเมืองไทยฟังจากแคลิฟอร์เนียฟังจากอินเดียญี่ปุ่นก็ตามนะครับหรือต่างประเทศเนี่ยเขามีเครื่องแปลเป็นภาษาไทยพูดยังไงเขาก็แปลออกเป็นภาษานั้นภาษาใหม่นะครับผมเคยฝันว่าล้างโรคของคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากพฤติกรรมเนี่ยล้างโรคโดยการกินผักล่วงหน้าก่อนสัก 7-50% ตามด้วยผลไม้อีก 20% นะครับที่มีกากใยต่อด้วยกินโปรตีนอีก 20 ที่ไม่มีการทอดไม่มีการแปรรูปนะครับและอันดับสุดท้ายคุณต้องกินอันดับแรกคือผักซะก่อนเพราะว่าผักนี่มันตัวดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมัน
1: หมอแล้วหนูกินอกไก่อกไก่เนื้อตุน
0: ตุนได้ตุนได้ครับตุนได้ครับอกไก
1: ่
0: ได้เลยครับนั่นแหละดีครับ
1: มันแข็งเนื้อไก่นี่มันจะแข็งแต่ก็เบาๆเนี่ยแข็งเลย
0: ตุนตุนด้วยก็ตุนด้วยตุนก็ได้ครับนะต้มให้นานหน่อยก็ได้ครับมันจะยุ่ยๆนะครับนะมันจะต้องมีความรู้ฮะในเมื่อโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกายไม่รู้จักไลฟ์สไตล์ของตัวเองไม่ต้องแก้ไขโดยหลักของพระพุทธองค์
1: ตื่นขึ้นมาก็ยกขาแล้วก็ที่
0: นี่แหละคือยาที่พิเศษเหมือนฮิปโปเกติส
1: ที่จักรยานเท้าแล้วอยู่กับที่แล้วก็จักรยานมือด้วยหัวไหล่หนูยังไม่มีกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรง
0: ยกเวทช่วยนิดหน่อยยกเวทที่ขาก็ได้เดียวกันแกร่งแขนแกร่งขานะครับ
1: ใช้น้ำใช้ขวดน้ำยกต้อง
0: นี่ล่ะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อทองไปซื้อเหล็กเสียเปล่านะครับเปลืองเงินเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การตายอันดับหนึ่งของทั่วโลกนะครับไม่มีใครบัญญัติถึงขนาดนี้คือการไม่รู้จักตัวเองครับว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อกินอะไรที่มันอร่อยที่ฆ่าตัวเองมากที่สุดกินข้าวก่อนคุณเจ๊งตั้งแต่อ้าปากแล้วครับน้ำตาลทั้งนั้นกินข้าวเสร็จคุณยังกินกาแฟ3 in 1ซะอีกนะครับกาแฟมัจจุราชนี่โอ้โหซองหนึ่งต้นทุนเขาขายกันแค่ 4-5 บาทซื้อเป็นลังนะครับยกเป็นลังนะครับแล้วบางแห่งเนี่ยเขาทำเป็นกิโลเลยครับเอาไปขายในถุงละ2กิโลกิโลนึงถุงละ5กิโลก็มีคุณตักเอาตามใจชอบแล้วทำไมอ่ะถึงกินแต่กาแฟทีมันเป็นยาเสพติดบวกกับเครื่องดื่มชูกำลังบวกกับแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นโทษทั้งนั้นแหละครับคนขายรวยคนซวยคือคนกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จัก
1: ร้านกาแฟคุณหมอเป็นยังไงครับ
0: กาแฟกินได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่ไร้น้ำตาลนะครับ
1: แล้วเส้นเลือดสมองตีบกินได้หรือ
0: กินได้เลยครับไม่มีปัญหาครับ
1: มันเป็นผงหรือเป็นอะไร
0: คะก็เป็นซองเป็นผงฮะสองหนึ่ง
1: ชงกินเหมือนกัน
0: ครับแล้วมันถูกครับแก้กาแฟสุขภาพแล้วมีแปะกล้วยผสมด้วยนะครับมีอินดูลินช่วยระบายด้วยนะครับ
1: ค่ะหนูซื้อมาให้แฟนหนูกิน
0: เออได้เลยครับ
1: แล้วก็แฟนหนูคุณหมอแนะนำให้กินแปะกล้วยเช้าสองเย็น
0: พอแล้ว
1: สองเช้าสี่เย็นสี
0: ่เขาก็เขาอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ74
0: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
1: 170กว่าหนัก60
0: โอ้ดีแล้วต้องผอมนะฮะแล้วก็มีโรคประจำตัวแทบไม่มีเลย
1: ครับแต่ไม่มีเลย
0: ไม่มีกินเช้าส่วนสองก็พอครับทำเพื่อ
1: ป้องกัน
0: เส้นเลือดสมองตีบแตกอะไรนะ
1: กินอะไรแคลเซียมของหมอประมาณนี้ไหม
0: เขาจะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางหรือเปล่าไม่ทราบ
1: เป็นปวดขานั่งงงไม่ได้
0: โอ้ก็น่าจะมีปัญหานะครับก็กินแคลเซียมแอลอะทิลเนตของอาจารย์หมอชำนาญครับ
1: กินยังไงคะ
0: แคลเซียมก็กินเม็ดหนึ่งก่อนนอนแห้ง
1: ครับกินเม็ดหนึ่งก่อนนอน
0: ใช่ครับ
1: แต่หนูจะสั่งไปที่นั่นที่นั่นก็บอกกิน2เม็ดมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงก็ได้ก็ไม่ได้บอกกินก่อนนอน
0: โอ้ก็ได้ฮะกินตอนนั้นก็ได้ครับทุกตอน
1: ก่อนนอนก็ได้ใช่ไหม
0: ก็ได้ครับ
1: อ๋อแล้วกินยาหมอให้ปกติใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็มียา
0: ที่โรงพยาบาลยาความดันยาไขมันก็ต้องกินนะครับถ้ามีนะครับ
1: หมอที่โรงพยาบาลตอนนอนก็ให้แคลเซียมมาอย่างตรงแล้วก็ยังเม็ดอย่างมีนิดเดียวสองอย่างมันกินให้กินอะให้แฟนกินนะไม่ได้หนูกินแฟนก็ปวดท้องไปรักษาที่สิรินธรเขาใช้30 บาทได้
0: แคลเซียมบางตัวทำให้ท้องผูกท้องอืดปวดท้องได้นะครับแต่ผมไม่กล้าพูดนะครับนะโดยเฉพาะยิ่งแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยแม่มัน
1: กินแต่เขาให้มากก็ต้องกินใช่ไหมคะแล้วกินแคลเซียมของหมอตำนานด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็ได้ครับก็ได้ครับ
1: ไปกินก่อนนอนเม็ดหนึ่งแล้วกันนะคะ
0: เออได้เลยครับได้เลยครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: Cafe Pet Quay Coffee Cafe Pet Quay Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะถ้าเรามีกลุ่มโรคเบาหวานไขมันสะสมภาวะโรคอ้วนการปรับไลฟ์สไตล์การปรับพฤติกรรมเรื่องของการใช้ชีวิตการกินเป็นมื้อการออกกำลังกายนะคะและการที่เราดูแลการพักผ่อนการที่เราไม่เครียดเนี่ยเราก็จะได้รับการแนะนำจากทีมแพทย์ถ้ามีปัญหาสุขภาพถ้าสามารถเลือกรับฟังทางคลื่นของ 89.0 นะคะซึ่งคลื่นนี้จะออกอากาศเป็นแม่ข่ายลิงก์สัญญาณออกพร้อมกับ 91.5กองทัพไทย101และในเครือข่าย KCS Radio เพื่อที่จะให้รัศมีการควบคุมไปถึงท่านมากที่สุดถ้าสามารถปรึกษาปัญหากับทีมแพทย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ต้องการสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะและไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกท่านสั่งซื้อไปที่10เบอร์10คู่สาย0625100-569ค่ะให้ฟังมีเมียเด็กพรศักดิ์ส่องแสงเรียกพี่ได้ไหมเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะหลายท่านได้เข้าใจขั้นตอนวิธีการทำ IF เพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเรากินอาหารเป็นมื้อได้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ตับเราไม่ทำงานหนักจนเกินไปและการที่เขาให้ดื่มน้ำ ก่อนอาหารสักแก้วหนึ่งก่อนที่เราจะทานอาหารเนี่ยเห็นไหมถ้าดื่มน้ำน้อยคอจะแห้งเห็นไหม เสียงจะแห้งด้วยเราก็ดื่มพวกน้ำเปล่าเนี่ยให้พอนะคะเพราะมันจะช่วยทำให้ไตเราเนี่ย มันจะได้ขับน้ำตาลส่วนเกินออกมาทางปัสสาวะได้ดีขึ้นมันจะป้องกันภาวะเลือดข้นเลือดเหนืดเราถึงต้องมีน้ำจิบอยู่ในระหว่างวันเนี่ยมันจะช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยไม่เข้มข้นอยู่ในกระแสเลือดจนเกินไปมันไปช่วยระบบการหมุนเวียนด้วยนะคะในการทำ IF เนี่ยให้ดื่มน้ำก่อนเพื่อให้ระบบการหมุนเวียนเราได้ดีและน้ำเนี่ยเราควรดื่มสักประมาณวันนึงเนี่ยนะคะ2ลิตรถึง2ลิตรครึ่ง8ถึง10แก้วต่อวันเนี่ยนะคะมันจะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยมันเต่งตึงสดใสขึ้นด้วยแล้วระบบการหมุนเวียนในร่างกายก็ดีแล้วเรื่องของการขจัดความเครียดสะสมเนี่ยถ้าเราในร่างกายเราเนี่ยนะคะถ้าเราหลั่งพวกฮอร์โมนคอร์ติซอลพวกอะลีดรีนเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันพุ่งขึ้นสูงจากภาวะความเครียดได้เราจึงต้องพยายามไม่ให้เกิดความเครียดสะสมเราต้องตัดปล่อยวางนะคะอย่าไปเครียดนานๆบางคนเนี่ยนะคะภาวะเครียดเนี่ยสมองมันทำงานตลอดเวลามันนอนไม่หลับอีกต่างหากถ้าเรานอนไม่หลับเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยนะคะหรือว่าคืนนึงเนี่ยนอนน้อยกว่า 6-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาวะดื้ออินซูลินมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เราอยากอาหารสังเกตดูว่าถ้าเราอดหลับอดนอนเนี่ยเราจะหิวมากนะบางคนกินทั้งวันนะคะแล้วเราก็ชอบกินพวกแป้งพวกของหวานน้ำตาลพวกนี้มันก็จะทำให้น้ำตาลมันพุ่งสูงแล้วพอมันลดลงเนี่ยเราก็อยากอีกนะคะเหมือนการดื่มน้ำอัดลมเนี่ยหรือน้ำหวานกาแฟหวานๆเนี่ยนะคะบางท่านต้องกินทั้งวันเนี่ยพวกนี้มันจะมีผลทำให้เกิดเรื่องของภาวะการเป็นเบาหวานที่มีน้ำตาลในเลือดมันสะสมเกินมาตรฐานเนี่ยนะคะวันนี้การลดพุงลดโรคการที่เราจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเรามีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลวันนี้ถ้าสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะถ้าทานก่อนอาหารเนี่ยมันจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลถ้าหลังอาหารก็เพิ่มการเผาผลาญได้มากขึ้นแต่ถ้าท่านมีการฉีดอินซูลินหรือว่ารับยาเบาหวานของทางแพทย์อยู่เนี่ยนะคะให้ท่านไปทานในมื้อถัดไปห่างกันสัก4ชั่วโมงแล้วค่อยเสริมด้วยไวเฮิร์บหรือคนที่ชอบไปกินอาหารที่มันมื้อหนักๆมาเนี่ยไปสังสรรค์ไปกับเพื่อนไปกินหมูกระทะชาบูสวนเสเฮฮายิ่งกินยิ่งอร่อยเนี่ยนะแล้วทำให้เกิดอันอึดอัดการเผาผลาญไม่ดีเนี่ยก็เสริมสัก1แคปซูลนะคะในการลดพุงลดโรคจะได้ไม่เกิดการสะสมคนที่เป็นไขมันพอกตับเนี่ยถ้าเป็นพังผืดแล้วมันจะฟื้นฟูยากเพราะฉะนั้นการลดหวานมันเค็มร่วมด้วยกับการที่เรามีไวเฮิร์บไปช่วยการเผาผลาญนะคะก็สั่งซื้อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญทางคลินิกเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านที่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทร0625100560-569ให้ฟังรักเกอร์เพราะก้อนอิดของแมงปอชนทิชาติดรอวิชาลืมค่ะเสียงแอร์สุชาวดีแฟนเก็บจากเสียงตะกะแตนชลดา

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่อยู่ในความดูแลของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของการติดตามโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยนะคะการที่เราตรวจระดับน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอเนี่ยนะคะหรือว่าค่าน้ำตาลเนี่ยบางทีอาจจะต้องบางคนเนี่ยหลังอดอาหารเนี่ยเกณฑ์ปกติทั่วไปเนี่ยนะคะจะอยู่ตั้งแต่70ไม่เกิน90 99ไม่เกิน100นะคะแต่ถ้าค่าน้ำตาลเราสะสมเนี่ยเราควรจะอยู่ให้ต่ำกว่า 5.7 ถ้าเกิน 6.5 นี่เป็นเบาหวานหรือถ้าเราต่ำกว่า7ขึ้นไปเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันเกินมาตรฐานไปกับค่า A1C เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้ค่าน้ำตาลในเลือดมันลดลงหากถ้าเราทานยาหรือฉีดอินซูลินอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งไม่ควรหยุดยาหรือปรับปริมาณของยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราตรวจสุขภาพทั่วไปการดูแลผู้ป่วยที่ตัวเราเองเป็นก็ตามเนี่ยหรือว่าการดูแลในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะก็การควบคุมเรื่องของการกินอาหารลดหวานมันเค็มได้ออกกำลังกายนอนให้พอนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพท่านสามารถเข้าสายมาปรึกษาได้นะคะกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านจะมาช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านเข้าสายปรึกษามาที่081-334-6666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ดูแลหลอดเลือดให้แข็งแรงให้เลือดเราเนี่ยได้หล่อเลี้ยงร่างกายมีหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นมันก็จะนำพาสารอาหารออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์สมองแจ่มใสหัวใจแข็งแรงปอดทำงานดีการเคลื่อนไหวร่างกายเราคล่องแคล่วขึ้นเนี่ยอยู่ที่การดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้มีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บไปเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมที่เป็นไขมันส่วนเกินจากกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินมาตรฐานเนี่ยนะคะระบบการเผาผลาญจะได้ดีวันนี้เสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดค่ะซึ่งมีมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ให้ฟังเพลงใจอ่อนคุณฝนธนสุนทรกลัวจากเสียงของโมสิกคำสร้อยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้ให้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการทำอะไรก็ตามโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่มันเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะครับเหมือนเราให้ความรู้แก่ประชาชนอะเอาความรู้ที่เรื่องที่เขาต้องรู้หนึ่งคุณเกิดมาเป็นคนใช่ไหมคุณต้องรักตัวเองใช่ไหมแต่คุณไม่รู้จักตัวเองเฮ้ยใครไม่รู้จักตัวเองคุณไม่รู้จักตัวเองว่าเกิดมาทำไมเคยถามตัวเองไหมตายอันดับหนึ่งคือคุณไม่รู้จักตัวเองอย่างคุณไออย่างเงี้ยยังมันก็ดีขึ้นแค่จิบน้ำชานิดๆหน่อยๆนะถ้าไอเกิดมีเลือดขึ้นมานะรู้จักตัวเองไหมไม่รู้มีเลือดก็ช่างมันถ้าตาเนี่ยเกิดมัวๆเนี่ยเคยรู้จักไหมว่ามันน่าจะเป็นตอกกระจกหรือไม่ขนาดไหนหรือถ้าเป็นหูแว่วหูมันอยู่ดีๆได้ยินเสียงเนี่ยเอ๊ะทำไมเขากินแปะกล้วยเขาดีขึ้นนะหูแว่วค่อยๆจางค่อยๆหายไปนะครับนี่ยังเป็นจอประสาทตาเสื่อมมันต้องตาบอดทำไมเกิดจากความผิดปกติของจุดรับภาพในจอประสาทตาคุณต้องรู้จักสาเหตุซะก่อนสาเหตุหลักๆมาจากอายุที่มากขึ้นเนี่ยเป็นของธรรมดานะครับคนอายุ80กับอายุ18มันก็ต่างกันคนอายุ80อายุมากขึ้นเนี่ยหรืออายุบางคนอายุ40เริ่มเสื่อมแล้วบางคนอายุ70ทำไมไม่เสื่อมล่ะเขากินแปะกล้วยเขาออกกำลังกายประจำท่อเลือดน้ำเลือดเขาดีเพราะเขารู้จักว่าไอ้ท่อเลือดหลอดเลือดของเรายาวมากกว่าแสนกิโลเนี่ยมันจะต้องมีตัวอะไรที่ทำให้เกิดความเหนียวไม่ตีบไม่แตกง่ายแล้วน้ำเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยซึ่งมีประมาณสัก70ล้านเซลล์เนี่ยเท่ากับพลเมืองของประเทศไทยล้านเท่ามันจะต้องได้รับอาหารจากเลือดมันจะมีทั้งอะมีนโอแอซิดที่สารอาหารมากมายเหลือเกินนะครับเนี่ยคนที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมนี่บอกว่าตาบอดคุณก็เครียดแล้วนะครับบอกว่าเบาหวานหายไม่ได้คุณต้องกินยาตลอดชีวิตคุณต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตคุณจะต้องฟอกไตคุณจะต้องตาบอดเกิดจากจอประสาทตาเสื่อมบ้านแล้วคุณก็สูบบุหรี่จนต่อไปกินเหล้ากินแต่ของหวานกินจนอ้วนโอ้ยสารพัดสารเพนะครับทำไมไม่รู้จักตัวเองให้มากกว่านี้นะครับรู้จักลึกๆตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งของตัวเองเท่านั้นนะครับคุณอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเลยนะครับเวลาคุณตายคุณก็ตายคนเดียวเวลาปวดหูปวดหัวปวดฟันปวดอะไรคุณก็ปวดคนเดียวนะครับคุณเป็นโรคคุณก็เป็นอยู่คนเดียวคนอื่นมันเป็นแทนไม่ได้ไม่เหมือนกับการใช้คนอื่นเข้าไปหาหมอชำนาญบอกว่าช่วยดูให้หน่อยสิคุณใช้คนอื่นไม่ได้คุณต้องไปด้วยตัวเองครับจะฝากคนอื่นไม่ได้ฝากคนอื่นก็ไม่เหมือนตัวเองที่ไปนะครับนี่การรู้จักตัวเองสำคัญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ฟังรายการได
1: ้หนูเรียนถามว่าแปะกล้วยเนี่ยเราทานได้กี่เดือนถึงจะหยุดได้คะเพราะว่าตั้งแต่ทานมานี่น่าจะประมาณเกือบจะ2ปีได้จะน่าจะได้แล้วค่ะ
0: แล้วผมขอถามต่อตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ64ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูง140ค่ะน้ำหนักก็ประมาณ41 42ประมาณนั้นน่ะค่ะ
0: อ้วนประมาณตั้งหลายกิโลแล้วสัก 4-5 กิโลได้ไหมคนอื่นเขาดูว่ามันยังผอมอยู่แต่ผมว่าถ้าต้องการให้แข็งแรงกว่านี้คุณต้องลดน้ำหนักอีกสัก 4-5 กิโลครับ
1: โอ้อัน นี่ยังอ้วนไปอยู่หรอคะ
0: ยังอ้วนอยู่นะฮะเพราะว่ายังมีพุงนิดๆอยู่ที่เอวนะครับอยู่ที่สะดือนะคุณลองจับดูสิเอามือขยุ่มดูสิยังมีพุงอยู่ใช่ไหมครับจริงหรือเปล่า
1: ต้องให้เหลือเท่าไหร่ถึงจะดีคะ
0: ถ้าผู้หญิงนะฮ
1: ะ
0: ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110นะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง140ค่ะ
0: น้ำหนักควรจะเป็น30แต่มันก็มากไปใช่ไหมฮะน้ำหนักควรจะไม่น่าเกินต้องต่ำกว่า30ต้อง35นะฮะเอาลบได้105ก็แล้วกันนะครับถึงจะเหมาะสมนะครับอย่างนั้นเอวคุณยังมีพุงนิดๆอยู่จริงเขาป่ะ
1: เอวไม่ถึง80ค่ะประมาณไม่น่าถึงค่ะน่าจะประมาณ
0: ไม่เป็นเอวยังมีพุงอยู่ยังเวลาคลำอยู่นะฮะมันจะมีไขมันนิดๆอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องเอวต้องมีด้วยกล้ามเนื้อนะครับ
1: ค่ะ
0: เอวยังเหลวๆอยู่จริงเขาป่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละต้องเอวต้องแข็งแรงต้องออกกำลังกายที่หน้าท้องหน่อยให้หน้าท้องมันยุบเพราะไขมันเป็นที่ยังมีไขมันอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: นิดหน่อยแต่ถ้าลดได้จะพิเศษสัก 4-5 กิโลโดยบริหารที่หน้าท้องนะครับอาจจะนั่งแล้วก็

0: นิดหน่อยน
1: ะ
0: ครับเราเห็นภาพแล้วบอกอย่างนี้เราก็เห็นภาพนะครับนะก็ต้องลดอีกประมาณสัก5กิโลจะสวยมากเลยแล้วมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
1: โรคประจำตัวเหรอคะหนูไอ้นี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นประสาทหูเสื่อมอะค่ะแต่ว่าหนูอะไปหาที่โรงพยาบาลเอายามาแล้วมันก็เหมือนเดิมอะค่ะหนูก็เลยไม่อยากกินยาเพราะว่า
0: คืออย่างนี้นะเขาให้พวกยากล่อมประสาทอยู่ยานอนหลับยาทำให้หลับง่ายๆนะครับและบางแห่งก็ให้วิตามินมากินมันไม่ช่วยในการรักษาเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: มันเกิดจากอย่างนี้ฮะมันเกิดจากบางแห่งเขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันบางแห่งบอกว่าหินปูนไปเกาะจริงเขาป่ะ
1: หมอบอกว่าเสื่อมตามวัยอะค่ะ
0: ก็เสื่อมมันเกิดจากอะไรเกิดจากมันขาดอาหารที่ไปเลี้ยงที่เซลล์ประสาททำให้เกิดอาการผิดปกติคืออาการมีเสียงอยู่แต่ไม่ได้มีเสียงปรากฏมันจะเกิดจากความเสื่อมของประสาทหูชั้นไหนนะครับ
1: คุณต้องเหมือนคล้ายจักจั่นจิ้งหรีดประมาณน
0: ั้
1: น
0: ก็ใช่ดิภาษาหมอเขาเรียกว่าหูแว
1: ่
0: วอ๋อ
1: แล้วมันจะได้ยินทั้งกลางคืนกลางวันเลยอะค่ะ
0: มันได้ยินตอนเงียบๆมันจะได้ยินตอนเราเคลิ้มๆจะหลับทีนี
1: ้แล้วคะ
0: การรักษา
1: แปะไว้ไปเนี่ยเกือบจะ2ปีแล้วอะทานควรจะทานประมาณกี่ปีถึงจะไม่อ่ะ
0: คืออย่างงี้ความเสื่อมนี่มันบอกเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับบางคนกินแค่4อาทิตย์ก็ได้ผลบางคนกิน4เดือน4ปีเนี่ยแต่มันอย่างน้อยๆมันก็น้อยลงจริงเปล่า
1: ค่ะ
0: มันเสียงดังน้อยลงฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณต้องลดน้ำหนักด้วยครับคุณกินต่อไปกินเช้า4-4ต่อไปเพราะว่าหูแว่วนี่ไม่มียารักษาในโลกนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะต้นเหตุเนี่ยคุณไปหาหมอส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นละอย่าไปรักษามันเลยจริงเขาป่ะ
1: ค่ะจริงค่ะ
0: หมอก็เป็น
1: ต้องทำใจอยู่ให
0: ้ไม่ต้องทำใจฮะคุณยังไม่ถูกจุดนะครับเพราะว่าไอเซลล์มันเสื่อมมันความเสื่อมมันไม่มียารักษาคุณแค่ลดน้ำหนักบอกว่ากินแปะกล้วยเหมือนเดิมแล้ว4ที่ทำรายงานใหม่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าหนูอ่ะกินอาหารเสริมตัวอื่นด้วยแต่ว่าหนูแต่แปะกล้วยนี่หนูไม่ทิ้งค่ะหนูอาทานมาตลอดแต่หนูก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันนานไปแล้วมันจะอันตราย
0: อาหารเสริมตัวอื่นมันไม่มีแง่มุมทางวิทยาศาสตร์นะครับ
1: อ๋อแต่แปะกล้วยนี่ทานได้ตลอดเลยใช่ไหม
0: ทานได้ตลอดเลยครับแล้วคุณจะทานอยู่ด้วยอย่างน้อยๆคุณแบ่งเบาภาระการหูได้ยินเสียงดังจี๊ดจ้าจี๊ดจ้าจิ้งหรีดเนี่ยน้อยลง50%จริงเขาป่ะ
1: ค่ะ
0: ได้ยินน้อยลงฮะมันยังความเสื่อมเนี่ยมันรักษายากที่สุดอย่างคุณอายุ80เนี่ยจะให้เหลืออายุ70มันทำได้ครับซึ่งไปโรงพยาบาลบอกว่าเป็นไปไม่ได้เฮ้ยโรงพยาบาลไหนบอกสิรามาจุฬาศรีราชคุณแค่ความเสื่อมเนี่ยคุณต้องนับอายุของเซลล์ถ้าคุณอ้วนนะน้ำหนัก80สูง150คุณลดน้ำหนักหน่อยนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายให้หนักมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็เวลาถูกแดดคุณใช้ครีมกันแดดหน่อยนะครับอายุของเซลล์จริงๆเนี่ยอายุตัวเอง80อายุของเซลล์อาจจะเหลือสัก50ก็ได้ครับเมื่อวันก่อนนี้ผมเป็นงานเลี้ยงรุ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอายุ75-80กันทุกคนแล้วครับไม่มีใครต่ำกว่า75ไม่มีใครเกิน80นะครับแต่อายุของเซลล์มันต่างกันบางคนเป็นหมอด้วยมันกินเหล้ามันสูบบุหรี่มีเมียแสนสวยอายุ24ตัวเองอายุ78เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: เขากินแต่วายกินแต่เหล้าออแอทั้งวันเนี่ยเป็นหมออยู่โรงพยาบาลนึงเป็นเพื่อนซีกันต่ออเตรียมอุดม28แต่เราไปถึงนะเรากินแปะกล้วยเนี่ยแล้วเราออกกำลังกายไม่อ้วนเคยเป็นเบาหวานน้ำหนัก85หรือ58ผมลดโดยวิธีธรรมชาติโดยใช้ทำ IF แบบนี้แหละครับอายุของเซลล์จริงๆอ่ะอายุไม่เกิน40-50ด้วยซ้ำไปผมไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนที่ลูกชายผมอยู่เป็นแพทย์ทางด้านส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่องกล้องเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ่พยาบาลเขาเรียกว่าพี่

0: เราแต่งตัวจิกมันอยู่ที่การแต่งตัวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นุ่งกางเกงยีนส์ขาดๆใส่เสื้อฟิตฟิตหน่อยคุณจะให้ลงพุงนะครับเราเดินไปหน้าก็ไม่เหี่ยวผิวก็ไม่แห้งแป้งก็ไม่ได้ทาแต่เรางามสง่าด้วยการเดินการเหินที่หลังไม่งอแล้วก็จิตใจที่มีแต่ความร่าเริงแจ่มใสพอเราพูดไปครั้งใดมีแต่คนอยากฟังซ้ำอยากฟังซ้ำทำยังไงถึงไม่แก่ทำยังไงถึงจะกินแปะกล้วยได้ทำยังไงถึงจะรู้สึกว่าสายตาของคุณจะดีขึ้นมันยังโรคแห่งความแก่ความชรามันแก้ไขเป็นวันเป็นเดือนเป็นตัวเลขไม่ได้ครับแล้วแต่เซลล์ของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นคุณกินต่อนะฮะแล้วไม่มีใครหรอกที่ให้รายละเอียดถึงขนาดนี้ว่าคนกินพวกเซิร์กพวกไซบีเรียมยากล่อมประสาทยานอนหลับยาคลายเครียดทั้งหลายแหล่ชาตินี้ทั้งชาติคุณก็ไม่หายรวมทั้งกินวิตามินด้วยมันไม่ได้แก้ไขต้นเหตุคือท่อเลือดหลอดเลือดน้ำเลือดและแก้ไขด้วยระบบภูมิอย่าลืมว่าไอ้ตัวแปะกล้วยเนี่ยมันแก้ไขระบบภูมิด้วยอย่างคนเป็นภูมิแพ้แก้ไขระบบภูมิคือลิมโฟไซต์มันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเลือดไปซับไพร์เป็นเลือดขาวก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ทำให้ระบบภูมิดีขึ้นคือเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าลิมโฟไซต์เขาดีขึ้นคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคุณต้องรู้ฮะในเมื่อแผนปัจจุบันเขาบอกว่าไม่มียารักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นหูแว่วเนี่ยแล้วคุณจะทรมานได้ยังไงคุณต้องเอารักษายาตัวอื่นผมไม่รู้แต่ไม่ควรกินนะฮะยาพวกอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเสียตังค์เปล่าๆครับแล้วคุณไม่สามารถที่จะหาตัวตนในการปรึกษาได้จริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นี่เราปรึกษาเนี่ยเราไม่ได้ยินเฉพาะเราสองคนคนทั่วประเทศไทยคนทั่วโลกอยู่อเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นอยู่ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่อาจารย์หมอชำนาญเราเรียนมาหรืออยู่โตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้ที่ญี่ปุ่นก็ฟังได้ครับหมอปิติไปที่อังกฤษร้านอาหารไทยในอังกฤษไปเจอคุณดาวใจที่นั่นก็ยังฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงคนไทยฟังกันมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโกหกคนไม่ได้ครับเราต้อง
1: แฟนเขาก็ฟังทุกคืนนะคะ
0: เราฟังแล้วก็หลงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หลงใน
1: มีกำลังใจด้วยค่ะบางทีคนเบื่อแบบรักษานู่นนี่ไม่หายอะไรแล้วพอฟังรายการแล้วมันทำให้แบบมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นนะคะ
0: ใช่ยังโรคที่ตายอันดับหนึ่งมะเร็งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันดับสองคือสโตรกที่สมองใช่ไหมตีบแตกใช่ไหมอันดับสามคือหัวใจใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่มันผิดฮะอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับที่ก่อให้เกิดเกือบทุกโรคมะเร็งเบาหวานความดันมาจากความอ้วนทั้งนั้นแหละคือไม่รู้จักตัวเองนะครับอ้วนยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคคุณกระซัดแต่ข้าวมันไก่กินแต่เป็ดพะโล้เอาหนังเยอะๆแล้วก็บวกกับข้าวผัดบวกกับน้ำจิ้มที่ทั้งอร่อยอร่อยเต็มไปด้วยเกลือเต็มไปด้วยผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตสูตรพิเศษทำให้คุณตายเร็วเขาไม่รู้จักผักก็มีให้แต่มันไม่สั่งหรอกมันสั่งแต่ของแพงๆเป็นพวกโปรตีนเป็นพวกไขมันสูงๆเนี่ยมันสั่งเพื่อจะฆ่าตัวเองให้ตายคุณต้องกินผักซะก่อนนะครับผมเคยผักสัก 50% จะลวกจะต้มจะปิ้งแต่ผักที่มาจากต้นตอเนี่ยแผ่นเบ็ดผักสดๆเนี่ยที่สะอาดๆเนี่ยถ้าคุณกินก่อนนะลำไส้เล็กส่วนต้นยาวประมาณสัก7-8-6-7เมตรเนี่ยแต่ส่วนต้นที่ยาวประมาณคืบหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ผักที่คุณกินสดๆที่มีชีวิตนะครับสัก 3-4 คำแรกเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์ทำให้ระบบย่อยกันดีขึ้นระบบการเผาผลาญดีขึ้นระบบการหายใจดีขึ้นระบบต่างๆดีขึ้นคือเอนไซม์นะครับกิน 4-5 คำแรกขอให้เป็นผักสดๆเถอะแล้วผมพูดอย่างนี้ผมได้อะไรผมไม่ได้ขายผักผมไม่ได้ขายอย่างอื่นผมขายความรู้ที่ร่ำเรียนมาการทำ IF นึกถ้าคุณกินข้าวก่อนราดแกงก่อนเขาไม่เรียกว่า IF แล้วครับการกินอาหารน้อยๆก็ไม่ใช่ IF ันไม่ใช่ฮะการอดอาหารก็ไม่ใช่ IF ครับกินจนท้องแตกก็ผอมได้คือคุณกินผักสัก 50% ตามด้วยผลไม้ที่มีกากใยอีก 20% เป็น70ต่อด้วยการกินโปรตีนอีก20โปรตีนก็คือจากไข่ 4-5 ฟองก็กินได้ไม่อ้วนนะครับมันอ้วนหรืออีก 10% เพราะกินคาร์โบไฮเดรตครับที่ให้กินอันดับสุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมกินผักก่อนเนี่ยมันดูดซับพวกข้าวแป้งน้ำตาลและดูดซับไขมันด้วยนะครับที่มีเนี่ยถึงกินผักก่อนแล้วมันทำให้มีไฟเบอร์เยอะการขับถ่ายก็สบายถ้าคุณกินข้าวมันไก่ก่อนเนี่ยพอก่อนจะถึงกินผักคุณก็ไม่กินแล้วถ้าคุณจะกินข้าวมันไก่คุณกินผักก่อนนะครับแต่กินเฉพาะไก่อย่ากินข้าวอย่ากินหนังไก่ได้ไหมกิน KFC เนี่ยนะครับคุณเอาที่เขาทอดกรอบออกให้หมดไอตัวนี้ไอตัวแสบเลยเนี่ยมันทำให้อ้วนแล้วมีไขมันทรานแล้วน้ำจิ้มผักน้ำจิ้มไก่ก็มีแต่น้ำตาลซะเป็นส่วนใหญ่มะเขืออะไรใส่น้ำตาลเยอะขนาดไหนเพื่อการปรุงรสแล้วคุณอย่าให้กรอบๆคุณอย่าให้หมากินนะคุณจะบาปเดี๋ยวหมาจะเป็นเบาหวานหมาจะเป็นโรคอ้วนแต่ถ้าคุณเนื้อคุณอย่าเอาปีกเพราะมันมีมันเยอะคุณเอาอกไก่สิครับเขาไม่ห้ามหรอกนี่คุณกินเนี่ยบางทีเนี่ยขอหนังกรอบๆเยอะๆไปกินพวกไอ้กล้วยทอดบางคนกล้วยไม่ต้องการกินหรอกอยากจะกินไอ้กรอบๆแป้งมันทอดๆเนี่ยไอ้อันนั้นตัวทำให้คุณตายเป็นไขมันทรานเป็นมีน้ำตาลก็สูงด้วยนะคุณกินกล้วยทอดคุณมาทอดเองที่บ้านสิครับเราใส่แป้งให้น้อยที่สุดเราอยากให้มันไหม้ก็แล้วกันนะครับเอากล้วยหำๆอย่าเอากล้วยสุกมากเดี๋ยวมันมีน้ำตาลสูงนะครับแล้วเอาน้ำตาลเอาทอดจากน้ำมันมะกอกก็ได้ครับอย่าให้เดือดนานๆนะครับเราพอเอาขึ้นพอหำๆแล้วคุณค่อยกินก็ได้ครับหรือทอดด้วยน้ำมันอย่างอื่นแล้วก็โรยด้วยน้ำมันมะกอกก็ได้ครับหรือทอดให้ดีคุณทอดด้วยกระทะเทฟลอนก็ได้ครับยีหน่อยแล้วก็พอเอาขึ้นมาปั๊บคุณเติมน้ำมันมะกอกใส่ไปนั่นล่ะสุดยอดของกล้วยทอดครับเนี่ยนี่เล่นเอากล้วยทอดร้านผมติดกับร้านปาตองโกคุณรู้เปล่าว่าตอนเขาทอดเสร็จนะอันน้ำตาลมันก็เขาก็จะเอาไอเอาเกลียงเนี่ยค่อยๆดันไอที่อยู่ในก้นกระทะเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่ากำปั้นซะอีกครับไอตัวนี้แหละมันอยู่ในร่างกายเราเป็นไขมันทรานไขมันมัจจุราชทีนี้เวลาไปไหนไม่มีใครอธิบายหรอกเพราะมันไม่ได้ตังค์ครับไม่ได้ตังค์แล้วค่าเวลาเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเขาเท่าไหร่คุณไม่รู้นะครับผมเตรียมขายกิจการหมดแล้วเพราะว่าไงรู้ป่ะมันมีแต่อากาศโตแปะกล้วยกล่องหนึ่งแค่260บาทเนี่ย Made in Thailand แต่เอาตัวยามาจากประเทศไหนเราเป็นความลับอยู่พยายามเอาสายพันธุ์ RNA เนี่ยแล้วทั้ง DNA เนี่ยใกล้เคียงกับอายุ300ล้านปีครับเพราะนั้นคุณกินต่อไปนะครับแล้วก็โทรมารายงานนะครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: แล้วหูแว่วคุณจะดีขึ้นตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นนะครับเราต้องลดระดับอีก5กิโลแล้วหูแว่วคุณจะหายครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์พร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่อยากจะปรึกษาทีมแพทย์เนี่ยนะคะจะมีโอกาสนะคะในช่วงของ FM 89.0 เนี่ยมีตลอด24ชั่วโมง 91.5 ที่ยานเกราะทั้ง2คลื่นนี้เป็นของยานเกราะนะคะแล้วก็มีที่กองทัพไทย101ถึงท่านสามารถเลือกรับฟังทาง www.kcsradio.online และช่องทาง YouTube เนี่ยได้เห็นทั้งภาพมีเสียงให้ท่านได้ติดตามเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเข้าสายหน้าใหม่นะคะจะปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงคุณหมอจะมาตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เข้าสายปรึกษาได้ที่เบอร์081-334-6666ส่วนท่านที่จะไปเสริมฮอร์โมนโปรตีนจากทางคลินิกคุณหมอชำนาญท่านก็สั่งซื้อได้นะคะพร้อมแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายนะคะในการสั่งซื้อที่062-5100-560-569 ค่ะให้ฟังเสียงยอดรักสลักใจนะคะเพลงรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยเดือนกว่าไม่มาแฟลตจากเสียงของสุนารีได้จะสีมาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับท่านที่ตื่นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะมารับพลังงานดีๆจากธรรมชาติจากอากาศที่แจ่มใสเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสบายๆนะคะอย่างการที่เรามีกิจกรรมในการที่จะเพิ่มพลังกายพลังใจเนี่ยบางคนออกมาเดินในช่วงเช้าๆเนี่ยนะคะมันจะได้ไอเดียสมองมันก็จะแจ่มใสขึ้นนะคะช่วงอากาศดีๆเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่เราใกล้ชิดกับธรรมชาติเราอาจจะมาเดินเล่นมาออกกำลังกายในสวนสาธารณะมาสูดอากาศบริสุทธิ์มารับแสงแดดยามเช้านะคะหรือยามเย็นเนี่ยมันจะเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขแล้วเราก็จะได้รับวิตามินดีจากธรรมชาติด้วยนะคะบางคนมารับลมเย็นๆอาจจะปั่นจักรยานมาวิ่งเหยาะๆมารับอากาศดีๆเนี่ยนะคะให้บรรยากาศรอบตัวของเราเนี่ยมีความเพลิดเพลินมีความสุขกับธรรมชาติมันก็จะทำให้เราผ่อนคลายจากหน้าที่การงานเนี่ยบางคนเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะหยุดยาวในช่วงที่เขาให้ work from home เขาจะมีการประชุมนานาชาติเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการธนาคารอะไรเนี่ยก็เราก็มีโอกาสในช่วงวันหยุดอาจจะไปปิกนิกมีอาหารเครื่องดื่มหรือว่ามีการไปนั่งปูเสื่อไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการที่เรามีกิจกรรมผ่อนคลายเนี่ยมันจะได้สบายใจหรือว่าในบ้านใครที่มีระเบียงมีสวนหลังบ้านหรือบางคนไปคาเฟ่ในช่วงนี้เนี่ยนะคะจะมีสไตล์ธรรมชาติให้เราได้นั่งไปพักผ่อนหย่อนใจบางคนอ่านหนังสือฟังเพลงมีมุมโปรดมีลมพัดเย็นสบายๆนะคะปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มในการที่จะลดความเครียดนะคะแล้วก็จะอยู่กับธรรมชาติมันความเพลิดเพลินนะคะบางคนเนี่ยเช้ามาอาจจะไปเดินตลาดเช้าไปเดินเที่ยวไปชิมอาหารอร่อยไปซื้อกับข้าวนะคะทำบุญตักบาตรหรือว่าไหว้พระไปชมวัดวารามต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เราสามารถสร้างความสุขให้ตัวเราเองได้นะคะบรรยากาศที่มีความรู้สึกอากาศดีปลอดโปร่งสบายสบายเนี่ยนะคะอาจจะบางคนไปวัดเนี่ยเราไปชมในเรื่องของสถาปัตยกรรมความสวยงามการเสริมบุญทำให้เราสบายใจเราทำในสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสบายใจเนี่ยมันก็เป็นบุญแหละนะคะบางคนชอบถ่ายรูปเนี่ยวัดเดี๋ยวนี้ต่างๆเขาจะต้องมีกุเรียกอะไรนะกุสโลบายทำวัดให้มันใหญ่โตโอฬารมีสิ่งสวยงามไม่เป็นการดึงดูดให้คนเข้าไปฟังเทศฟังธรรมแต่ที่มันมีพญานาควนเอาไว้รอบวัดนี่ก็ไม่ไหวนะแต่เพื่อความสวยงามนะคะเป็นเครื่องสติถ้าเรามองให้มันเป็นสิ่งที่สติเตือนใจเราได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเช้าๆมาเนี่ยถ้าเราจะเห็นบรรยากาศยามเช้าหรือก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศที่เราได้อยู่กับธรรมชาตินะคะอย่างในช่วงเช้าๆเนี่ยสักประมาณ6โมงถึง9โมงเนี่ยแดดมันก็จะไม่จัดจนเกินไปนะคะเราออกจากบ้านไปเนี่ยก็พกน้ำดื่มไปด้วยจิบไว้บ่อยๆอย่าให้ร่างกายเราขาดน้ำนะคะเราหากิจกรรมอะไรสิ่งต่างๆที่ทำกับคนในครอบครัวหรือตัวท่านเองเนี่ยนะคะเราต้องหาความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะถ้าเราไม่เครียดเนี่ยสุขภาพมันก็จะดีไปด้วยนะคะถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บโรคประจำตัวเราต้องรู้จักดูแลในการศึกษาเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะคะซึ่งรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็มีแพทย์ที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหาสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่ได้นะคะที่081-334-6666ซึ่งเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาไว้ให้คำแนะนำท่านส่วนท่านที่จะสั่งแปะกุ้ยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ดูแลสุขภาพจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้และท่านได้แปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมส่วนไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับคนที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินนะคะการลดพุงลดโรคมันจะทำให้น้ำหนักเราลดลงนะคะเสริมด้วยไวเฮิร์บวันนี้สั่งซื้อไปที่0625100-569ค่ะให้ฟังเสียงชัยยามิตรชัยอยากบอกรักเธอสวยจนล้นจากแจ็คธนพลแล้วฟังเสียงของเด่นชัยสายสุพรรณนะคะพี่ไม่ดังนางไม่มองค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับร่างกายที่อ่อนเพลียต้องการความสดชื่นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะให้กาแฟเป็นตัวช่วยการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยนะคะไม่กินจนตาค้างตาแข็งนอนไม่หลับเนี่ยมันก็ช่วยได้ในการผ่อนคลายเหมือนกันนะคะทำให้เรารู้สึกแจ่มใสขึ้นนะคะท่านจะทาน1ซองหรือทาน2ซองเนี่ยให้รสชาติเป็นเข้มข้นสำหรับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยไปปรุงรสได้เลยตามอัธยาศัยนะคะเพราะว่าในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ไม่มีน้ำตาลผสมกล่องหนึ่งจะมี15ซองและกล่องสีสันสดใสไปฝากคนในครอบครัวญาติสนิทพิสหายพวกการไปเยี่ยมเยียนใครก็ตามเนี่ยถ้าเรามีน้ำจิตน้ำใจเรามีของติดไม้ติดมือไปเนี่ยมันเป็นการผูกสัมพันธมิตรีนะคะยิ่งมีกาแฟดีๆนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วกล่องก็สวยงามสั่งซื้อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญใครไม่สะดวกที่จะไปก็ไปสั่งได้ทางโทรศัพท์ได้เลยต่างจังหวัดสั่งได้ส่วนใครที่สะดวกไปที่คลินิกตรงสี่แยกไฟฉายเนี่ยท่านจะเห็นคอนโดตึกสูงๆแล้วมองไปฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเห็นคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์อยู่เยื้องๆกับสี่แยกไฟแดงพอดีเส้นถนนกาญจนาภิเษกตรงนั้นเลือกสี่แยกไฟฉายนะคะท่านจะไปเสริมฮอร์โมนโปรตีนจะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญแวะไปที่คลินิกที่สี่แยกไฟฉายส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มการเผาผลาญท่านที่กินข้าวแป้งน้ำตาลเยอะเนี่ยสะสมมันจะเป็นโรคอ้วนนะคะการลดพุงลดโรควันนี้10เบอร์10คู่สายสั่งไปที่062 5100 560-569 ค่ะให้ฟังเสียงเพลงดาวมยุรีนะคะกับเพลงมีเมียแล้วไม่เอารำวงดาวๆจากเสียงของธิดาดวงดาวค่ะ

ี้ก็รำได้ยาวๆ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงออกไปหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพรายการนี้ให้ท่านได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตถึงแม้ว่าไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายก็ตามนะครับแต่เราก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ตายอันดับหนึ่งไม่ใช่มะเร็งครับคือโรคอ้วนก่อให้เกิดหลายโรคแต่ตายอันดับหนึ่งโรคอ้วนกลายเป็นอันดับสองคือโรคที่คุณไม่รู้จักตัวเองอย่างไรเนี่ยเขาจะตายเพราะเขาไม่รู้จักตัวเองอ่ะหมอรอกกระดูกทับเส้นเลือดสมองประสาทหมอก็ให้ผ่าตัดแสดงว่าคุณไม่รู้จักตัวเองไปถามคนที่เขาไม่รู้เรื่องต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเองเกิดมาเป็นคนจะต้องมีอายุถึง120ปีถ้าคุณอ้วนคุณผอมเกินไปขาดการออกกำลังกายคุณเอาไปลบสิลบอ้วนซะลบสัก20ปีเอาเป็นเส้นเลือดสมองตีบเอาลดอีก10ปีมันก็ลบจาก120ค่อยๆลบไปเรื่อยๆครับคุณเป็นโรคคุณก็ไม่รู้จักไปแก้ไขให้ถูกจุดอย่างไรกี้เนี่ยเห็นตัวเองง่ายๆบอลลูนใบพัดถึง 2-3 ครั้งเนี่ยต่อไปเป็นครั้งที่3ครั้งที่4มันไม่มีหรอกครับคุณจะตายซะก่อนครับคุณไม่รู้จักตัวเองเป็นการตายอันดับหนึ่งนะครับไม่มีใน Google ไม่มีในสารระบบแม้กระทั่งอเมริกาก็ไม่มีเพราะมันก็อ้วนอายุ 40-50 เกินนี่เกินครึ่งนะครับคนไทยก็เกินแล้วนะครับเพราะนั้นอ้วนนี่แปะกล้วย2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเลือดของคุณยาวแสนกกเยโลเนี่ยให้มีอีลาสติซิตี้มีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายและทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมเขาเรียกว่าบิสคอสซิตี้เช้า2เย็น2 1เดือนก็4 30 120เม็ดเท่ากับแปะกล้วย4กล่องนะครับอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนอ้วนนะครับเป็นว่าที่เบาหวานเพราะว่าความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์นะครับนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเองให้มากกว่านี้นะครับต้องเข้าใจว่าตัวเองเกิดมายังไงการกินการอยู่การออกกำลังกายยังไงต่อให้คุณมีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็ไร้ความหมายแล้วครับสู้อยู่ภาษาที่เข้าใจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์การกินยังไงการออกกำลังกายยังไงกินสองมื้อเนี่ยเหมาะที่สุดนะครับกินแบบพระเนี่ยกินผักทำไมถึงกินผักก่อนผลไม้บอกหลายครั้งอันดับสุดท้ายต้องกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุดคุณถึงจะอายุยืนครับแต่จะให้ยืนกว่านั้นคุณก็กินแปะกล้วยประคองไว้อย่างน้อยๆเช้า2เย็น2ก็ยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้เราไม่ได้ขายอะไรหรอกครับเราเอาความรู้มาให้ฟรีๆครับถ้าคุณไม่ทำตามปิดวิทยุซะไปฟังเรื่องหุ้นเรื่องหวยฟังเรื่องโกหกที่เขาบอกว่ายานี้เป็นยาปลุกเสกหายทุกโรคก็ไปฟังมันเถอะครับก็ไปเชื่อเขาเถอะครับอย่างเนี้ยไปนวดไปกดจุดโอ้โหยิ่งกดมันยิ่งทับอ่ะคนที่เขาหวังดีเขาพูดก็เพราะแต่คุณไม่เชื่อคุณไปเชื่อในอนาคตว่าเขารับรองว่าหายแน่ๆผมจะบอกว่าคุณตายแน่ๆครับตายโดยไม่รู้สึกตัวว่าตายอ่ะตายทั้งเป็นด้วยมันยังไม่ตายง่ายๆหรอกครับคุณนอนติดเตียงเนี่ยก็ไม่รู้ทำไง
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: ฟังรายการที่ชอบไหมครับเนี่ย
1: ชอบค่ะอาจารย
0: ์ชอบอะไรครับ
1: ก็คืออาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารแล้วก็การปฏิบัติตัวต่างๆนะคะเช่นการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: คือจะถามให้สามีอะค่ะอาจารย
0: ์สามีอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ73ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูง170 น้ำหนักประมาณ71ค่ะ
0: โอ้โหคุณได้ดาราเป็นสามีรู้เปล่า
1: โอ้แต่ก่อนก็อ้วนนะคะ
0: เ
1: พิ่งมาลดน้ำหนักอะค่ะ
0: ลดเพราะใครฮะ
1: อะไรนะคะ
0: ลดเพราะใครบอกให้ลดครับ
1: พอดีเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะค่ะเขาก็เลยลดน้ำหนักเองอะค่ะ
0: ดีครับดีเขาเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับตอนนี้เคยมีปัญหาเรื่องโรคอะไรครับ
1: คือเขาเคยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะฉายแสงได้รับการฉายแสงเรียบร้อยแล้วที่โทรมาสอบถามอาจารย์คือสนใจในผลิตภัณฑ์ของแปะกล้วยอะค่ะเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเขาจะพอรับประทานได้หรือเปล่า
0: เขาต้องกินเลยครับเพราะมะเร็งมันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีแรดิเคิลนะครับมันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับมะเร็งเนี่ยแล้วก็ควรจะกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับเพื่อให้หลอดเลือดท่อเลือดของคุณทั้งระบบเนี่ยมันหมุนเวียนดีขึ้นความเป็นชายชาตรีก็จะกลับคืนมาดีขึ้นเพราะว่าเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคือท่อเลือดทั้งหมดเนี่ยมันถูกเลือดไปซัพพลายทุกจุดในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มันเข้ายากที่สุดคือต้องผ่านมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี้เขาหายแล้วครับเขาผ่าตัดไปผ่าตัดแล้วก็เช็คดูทุกอย่างเขาหายแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็อยู่ในช่วงที่คุณหมอเขาก็ฟอลโล่อัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็3เดือน6เดือนปีนึง3ปี5ปี
1: 3เดือนบางทีก็4เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละครับก็ไม่มากันแล้วครับถึงมาก็ไม่กลัวครับเพราะคุณมีแปะกล้วยเป็นแอนตี้ออกซิเดนต
1: ์แต่คราวนี้อาจารย์เดี๋ยวรบกวนอาจารย์นิดนึงพอดีเขามาตรวจเจอว่าหลอดเลือด
0: ใช่มั้ย
1: แดงที่ตรงหน้าอกตรงที่ออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกายนะ

0: ไม่มีค่ะอาจารย์
1: โอ้ยังละอ่อนอยู่นะครับเขาร
0: ักษาเพราะว่าเขาความดันปกติอะค่ะ
1: โอ้ครับกินแปะกล้วยตามจริงกินได้เลยครับมัน
0: กินได้เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ากินได้ไหมและที่สำคัญตอนนี้คือเขากินยาเกี่ยวกับลดไขมัน
1: อ๋อไม่เกี่ยวกัน
0: แล้วก็กินยาเกี่ยวกับต้านฮอร์โมนเกี่ยวกับต่อมลูกหมากค่ะ
1: อืมก็ดีแล้วครับก็ก
0: ินแล้วก็มีวิตามินเสริมก็คือฟิชออยล์แล้วก็พวกวิตามิน D3 กับ K2 อย่างเงี้ยค่ะ
1: okay.
0: ก็เลยอยากจะถามว่าถ้าจะเอาแปะกล้วยไปด้วยนี่จะมีปัญหาไหม
1: มีปัญหาแน่เลยทำให้อาการที่เขามีทั้งหมดนะครับเขาดีขึ้นนะครับเพราะมันซ่อมที่ถูกจุดโดยตรงคือท่อเลือดหลอดเลือดน้ำเลือดครับเชิญอาจารย์มาชำนาญต่อเลยครับเชิญเลยครับ
2: ก็อายุเริ่มเยอะขึ้นนะแต่โชคดีที่มีเมียคอยดูแลดีเมียโทรมาหาอาจารย์เนี่ยก็แสดงว่าเมียรักแลกห่วงใยนะครับอาจารย์อิจฉาไหม
1: โอ้อิจฉาเลยนะอิจฉามากมากที่แสนดีของฉันโอ้โหธนูศักดิ์ก็ร้อง
2: ในกรณีคนไข้รายนี้นะครับหมอคิดว่าเอาเรื่องแรกที่จะพูดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากเราได้รับการผ่าตัดไปแล้วแต่การผ่าตัดเนี่ยก็จะเอาออกได้เฉพาะมะเร็งที่คุณหมอเขามองเห็นด้วยตาเปล่ายังไงยังไงมันก็ไม่หมดครับเพราะเซลล์บางตัวของมะเร็งเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่คนไข้ฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอเขาต้องเจาะค่าของ PSA นะครับถ้าให้ค่าของ PSA เนี่ยมันขึ้นก็แสดงว่าเซลล์ที่ยังค้างอยู่เนี่ยมันเริ่มมีการอักเสบเพราะเขาใช้แสงการฉายแสงก็ต้องฉายเป็นครั้งเป็นคราวแต่บางครั้งในการฉายแสงเนี่ยมันไม่พอครับเพราะเรารู้ว่าไอ้เซลล์มะเร็งที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนนั้นก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งสร้างจากรังไข่สร้างจากลูกอัณฑะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่แบบเนี้ยเขาคุณหมอเขาก็เลยให้การยาต้านฮอร์โมนนั่นก็หมายความว่ามันก็ทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยมันลดลงร่างนะครับแล้วเซลล์มะเร็งมันก็จะดีขึ้นค่า PSA ก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาคนไข้รายนี้ก็ต้องฉายแสงเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ต้องอาจจะต้องฉีดฮอร์โมนนะครับทุก3เดือนนะครับสัก 3-5 ปีแล้วก็ follow upหมายถึงว่านัดมาตรวจเช็คเป็นระยะนะครับเพื่อที่จะดูค่าของ PSA เพราะค่าของ PSA เป็นตัวที่บอกว่าต่อมลูกหมากที่เหลืออยู่เนี่ยมันยังมีการอักเสบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้อายุขนาดนี้มันก็ต้องมีหลายโรคเป็นเรื่องธรรมดานะครับพอถึงวันหนึ่งมีไขมันสูงการทานยาลดไขมันก็เป็นเพียงแค่ลดตัวเลขเท่านั้นเองแต่โรคมันไม่ได้หายครับและผลพวงจากการที่ไขมันสูงเนี่ยมันก็จะทำให้ไขมันเนี่ยมันไปเกาะที่เส้นเลือดนะครับแล้วคนไข้ก็ต้องทานยาละลายริ่มเลือดและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นเลือดที่หัวใจที่ออกจากหัวใจที่เขาเรียกเอออร์ต้าเนี่ยนะครับมันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรพอไม่แข็งแรงที่ทุกคนมันก็ต้องโป่งพองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้รายนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอหรือหัวใจนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าทั้งที่ทานยาละลายลิ้นเลือดอยู่นะครับหมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไอ้ค่าพื้นฐานที่มันเป็นอยู่ก็คือไขมันมันสูงคุณต้องคุมให้ได้นะครับคุณต้องคุมไขมันให้ได้ถ้าไขมันสูงเนี่ยแล้วทานยาเนี่ยค่าผลเลือดมันลดแต่โรคมันไม่ได้หายแล้วผลพวงจากการที่มีไขมันสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นไปเกาะที่เส้นไขมันพวกนี้ไปเกาะที่เส้นเลือดของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำก็ตามนะครับแล้วในเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้รายนี้ก็มีไขมันไปเกาะที่หลอดเลือดเอโอต้านะครับซึ่งจะทำให้เอโอต้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักษาตรงนี้ก็ต้องมันไปตรวจไปเช็คนะครับที่กับโรคหมอโรคหัวใจนะครับส่วนเรื่องต่อมลูกหมากนะครับก็ต้องเจาะค่า

0: PSA หมอไม่รู้ว่าค่า PSA ล่าสุดเท่าไหร่นะครับถ้าค่า PSA ขึ้นนะครับก็เราก็ต้องอาจจะต้องฉายแสงเพิ่มแล้วการฉีดยาต้านฮอร์โมนอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่ายาต้านฮอร์โมนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะฉีดทุก3เดือนก่อนจะฉีดแล้วก็ต้องตรวจค่าของ PSA และยาต้านฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายของเราลดลงนะครับเซลล์มะเร็งมันก็ไม่มีเทสโทสเตอโรนไปกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ป่อแล้วมันก็ทำให้ค่าพิเศษลดลงเพราะนั้นแนวทางในการรักษาก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอต่อมน้ำหมักก็ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเหมือนอย่างที่หมอและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้พูดได้บอกไว้ว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกันทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อยเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนไข้รายนี้สภาพจิตใจดีมากเขามีเมียดูแลดีเหมือนอย่างอาจารย์ไม่มีติดเลยนะครับมีคนดูแลดีแข็งแรงทั้งกายและใจเพราะฉะนั้นนอกจากแข็งแรงทั้งกายแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงแล้วต้องออกกำลังกายต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องพยายามทานอาหารที่ไม่มีสารอนุมูลอิสระนะครับเพราะว่าการทานสารอนุมูลอิสระเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายของเราแล้วการที่ทานโปรตีนเยอะๆก็ไม่สมควรนะครับการใช้สมุนไพรตัวนี้ทานได้อยู่แล้วมันสามารถที่จะ ออกฤทธิ์ควบคู่กับยาละลายริ่มเลือดนะครับแต่สมุนไพรตัวนี้ทานตัวเดียวไม่พอครับมันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคมันต้องผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันนะครับแล้วคนไข้รายนี้หมอคิดว่าก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากหมอคิดว่าถ้าฉีดฮอร์โมนแล้วก็ใช้แสงเป็นครั้งเป็นครามันก็น่าจะจบนะครับเพราะถ้าค่า PSA มันน้อยกว่า 0.2 เนี่ยคุณหมอเข้าพอใจแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องฉีดไปเรื่อยๆอายุ80ก็ต้องฉีดอายุ85ก็ต้องฉีดฮอร์โมนนะครับเพราะว่าไม่งั้นไอ้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ออกมาจากที่ลูกหมากเนี่ยมันไปกระตุ้นเซลล์ของลูกหมากได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าอายุเยอะแล้วนี่ก็ต้องเป็นโรคกันเป็นของธรรมดาน่าจะที่สำคัญที่สุดคนใกล้เลยเนี่ยมีคู่ชีวิตที่ดูแลอย่างดีที่สุดนะครับ
1: เนี่ยรายอันดับหนึ่งไม่ใช่มะเร็งอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนก็ไม่ใช่อีกอันดับหนึ่งคือไม่รู้จักตัวเองตัวเองเป็นอะไรต้องรู้จักที่แท้จริงให้ถึงกึ่นนะครับแล้วก็ฮิปโปเกติสบอกว่าอาหารเป็นยาที่พิเศษที่สุดแปะกล้วยเช้า4 ยัน 4นะครับก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันและแก้ไขมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลืมให้เขาออกกำลังกายพอสมควรนะครับเรื่องอาหารทอดห้ามเด็ดขาดขอดูค่า LDL อีกตัวหนึ่งนะครับว่ามันอย่าให้เกิน70ก็แล้วกันนะครับ
2: LDL รู้สึกตอนนี้เขาจะ70นะคะ
1: เห็นไหมล่ะดีแล้วแต่มันลดเฉพาะตัวเลขนะครับแต่จริงๆมันคราบการอักเสบก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้น
2: แล้วก็ PSA ล่าสุดนี่ 0.018 ค่ะ
1: เยี่ยมมากโอ๊ยทำไมเก่งนี่สงสัยจบจากโรงเรียนแพทย์ที่ไหนเนี่ย
2: จดไว้นะคะเผื่ออาจารย์ถาม
1: เห็นไหมคืออย่างนี้นะการแก้ไขด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้นนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่คนทั้งหลายแหละไอ้โรคที่บอกว่าไม่หายนี่เรากลายเป็นแกะขาวทำกลางแกะดำหรือแกะดำทำกลางแปะขาวก็ไม่รู้แต่เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับคุณต้องเชื่อในพระพุทธองค์ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของโรคนะครับคุณต้องแก้ไขด้วยน้องๆได้รับความรู้น้องๆฮิปโปเครติสเขารักษาโดยทางวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อในหลักการเสกเป่ากดทับใช้หินทับอะไรพวกนี้ต้องเชื่อถือในหลักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นบิดาแห่งการแพทย์ไทยฮิปโปเครติสเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องเชื่อถือขบวนการออโตโฟจีโดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับโดยการกลืนเซลล์ที่มันเสื่อมรีไซเคิลใหม่ให้เกิดพลังงาน ATP มากมายเหลือเกินเราก็ใช้หลัก3หลักเกณฑ์อย่างนี้แหละครับในการแก้ไขว่าโรคต่างๆมันหายได้คุณต้องรู้จักต้นเหตุของโรคแต่ยาก็จำเป็นคุณน้ำตาล 300-400 คุณ มัวแต่ดูต้นเหตุปลายเหตุคุณก็เน่าเสียก่อนแล้วต้องฉีดอินซูลินก่อนแล้วนะครับคุณต้องเข้าใจเรื่องไลฟ์สไตล์ต้องรู้จักเหตุคือต้องรู้จักตัวเองเหมือนคุณรู้จักตัวเองไม่พอนะคุณยังรู้จักว่าสามีของตัวเองเป็นอะไรคุณยังแก้ไขได้ขนาดนั้นที่แสนดีของสามีคนอื่นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์
1: เป็นแปดกวยชาวสี่ยันสี่นะครับสวัสดีครับเอาละครับท่านต้องใช้อาหารเป็นยาฉันต้องรู้จักพระพุทธองค์รู้จักเหตุแห่งโรคต้องรู้จักแปะกล้วยมีอายุเกิน300ล้านปีต้องกินกันเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดเลือดท่อเลือดมีปัญหาน้ำเลือดมีปัญหาอย่างน้อยๆชาว2เย็น2ยังดีแล้วหมั่นตรวจผลแลบและผลหลักให้ดีนะครับสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องที่เขียว0625100560 0625100560ถึง569 10เครื่อง10หมายเลข0625100560ถึง69ครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านติดตามกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าทุกวันนะคะรายการสุขภาพกระเสียงเพลงทางคลื่นของวปท AM 792และเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราลิงก์สัญญาณไป 91.5 ด้วยนะคะเดี๋ยวจบกันในช่วงนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการต่อเนื่องขยับไปที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์91.5 กองทัพไทย101และทางระบบ AM หลายคลื่นหลายสถานีฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ตอบปัญหาสุขภาพท่านปรึกษาได้เลยนะคะที่เบอร์0813346666คุณหมอจะมา6โมงเช้าถึงเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์เสริมให้ใจสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายสั่งที่0625100560-569ให้ฟังความชลามมาชำเลืองเสียงดวงดีศรีวิชัยอยู่ดีกว่าตายดำแดนสุพรรณมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขนะคะวันนี้จะแววดำเนินรายการจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100506-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์AM 594วิทยุคลื่นปตอ 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและ call center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0865501481 0865501481และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาในส่วนของวันนี้นะคะมีคำถามมาจากคุณสมคิดเดี๋ยวนะคำถามมาจากคุณสมคิดนะคะจากจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวนะคุณสมคิดนะคะมีคำถามมาบอกว่าคุณสมคิดเป็นโรคเบาหวานมีโรคประจำตัวหลายโรคครับก็คือเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคไขมันคอเลสเตอรอลสูงซึ่งเป็นมาเป็น10ปีตอนนี้คุณหมอได้เปลี่ยนยามาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มกินยานะคะชื่อขออนุญาตบอกชื่อนะคะบอกชื่อยาที่ทางคุณสมคิดทานนะคะเพราะว่าบังเอิญมันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่คุณสมคิดถามหมอไนท์มาเนี่ยบังเอิญมันเกี่ยวกับเรื่องยานะนะคะชื่อไบโอเพสมาดิพรอตนะคะลิปิเตอร์แล้วก็ตัวเมทฟอร์มินกับอาคาโบสซึ่งมีการเปลี่ยนยาเบาหวานเนี่ยไปหลายตัวยาความดันเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนต่อมาผมรู้สึกว่าเริ่มมีอาการตามัว
ผมก็เลยไปหาคุณหมอตาคุณหมอบอกว่าผมเป็นต้อหินแล้วปัจจุบันนี้ผมรักษาโรคเบาหวานกับความดันอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะหมอไหนก็คือรักษามานานเป็น10ปีแต่ผมก็รู้สึกว่าเบาหวานผมอ่ะก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนยามาก็หลายตัวผมก็ไม่แน่ใจว่าผมน่าจะเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาแล้วกลัวว่าอาการต้อหินส่วนหนึ่งมาจากโรคเบาหวานหรือเปล่าครับผมกลัวเบาหวานขึ้นตาแล้วตาจะบอดเพราะมีเพื่อนมีญาติผู้ใหญ่ของผมท่านหนึ่งเป็นโรคเบาหวานแล้วก็คุมน้ำตาลไม่อยู่จนกระทั่งเบาหวานขึ้นตาแล้วก็ตอนนี้คือตาบอดไปข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งผ้ามัวก็มีอาการผ้ามัวแล้วก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยครับผมกลัวมากอยากจะรบกวนสอบถามคุณหมอไหนครับว่าการที่ต้อหินของผมเนี่ยผมเป็นต้อหินสาเหตุมาจากการที่ผมเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าครับคือตอนนี้ผมเริ่มปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อที่จะสามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ผมไม่อยากตาบอดครับรบกวนคุณหมอไหนด้วยว่าถ้าในเคสนี้ผมเป็นโรคต้อหินถ้าผมทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ด้วยมันจะช่วยได้หรือเปล่าครับคือต้องบอกงี้ก่อนนะคะถามว่าคุมน้ำตาลไม่อยู่เป็นไปได้นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเบาหวานขึ้นตาเพราะว่าคุณเนี่ยป่วยมีปัญหาสุขภาพเนี่ยเรื่องเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเป็นมาเป็น10ปีแล้วนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่พูดมาเนี่ยที่ให้ผลมานะคะเท่าที่ฟังดูก็คือความดันเนี่ยสามารถลดได้นะคะความดันเนี่ยคือความดันนิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยเปลี่ยนยามาหลายตัวหมอไหนก็เลยถามกลับไปด้วยว่าเปลี่ยนยาหลายตัวแล้วเปลี่ยนหมอหลายท่านด้วยหรือเปล่าคะนะคะคือมีการเปลี่ยนโรงพยาบาลด้วยเท่าที่ฟังดูแล้วก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของอาการเบาหวานนิดนึงถามว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งปัญหาของต้อหินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากเบาหวานคุมไม่อยู่ด้วยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะต้องบอกว่ามีส่วนนะคะมีส่วนเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานขึ้นตาก็ได้คือจริงๆแล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานวันไหนก็แนะนำว่าไม่จำเป็นต้องรอให้เบาหวานขึ้นตาคุณก็สามารถที่จะทานตัว E1 เพื่อป้องกันได้นะอันนี้ต้องชี้แจงนิดนึงก่อนแต่ทีนี้หมอไหนกำลังคิดว่าอย่างนี้คุณบอกว่าหมอไหนได้ถามกลับไปว่าระหว่างความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลคุณเป็นโรคอะไรอันดับที่1ที่พบเจอก็บอกว่าเป็นไขมันสูงกับความดันเนี่ยเป็นก่อนแล้วเบาหวานเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นเมื่อประมาณ2ประมาณเกือบ3ปี2ปีกว่าเกือบ3ปีแต่ว่าเป็นความดันมาก่อนข้อที่1นะคะการที่คุณเป็นต้อหินนะคะคุณส่งมาว่าต้อหินเนี่ยประมาณเดี๋ยวนะวันนี้ถามกลับไปนิดนึงก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของได้รับยาหยอดตารักษาอาการต้อหินแล้วนะคะทานได้รับยาหยอดตารักษาอาการต้อหินมาแล้วผ่านมา1ปีเนี่ยพบว่าไม่ค่อยดีขึ้นแล้วตอนนี้คุณหมอแนะนำว่าให้ผ่าตัดคือความเหมือนกับความดันในลูกตาเนี่ยไม่ลงใช่ไหมคะก็คือปัจจุบันเนี่ยตอนที่ตรวจพบโรคความดันเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยคือ25นะคะอีกข้างหนึ่งก็คือ24แต่ตอนนี้หลังจากที่ใช้ยาหยอดตานะคะก็เป็น26กับ26คือความดันเนี่ยมันขึ้นมาอีก1คือหมายความว่าพอใช้ยาหยอดตาแล้วเนี่ยคุมอาการไม่อยู่คุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าตัดนะคะน่าจะเป็นลักษณะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่การผ่าตัดน่าจะเรียกว่าการยิงเลเซอร์มากกว่าคือบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะมีความเข้าใจว่าการยิงเลเซอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดแต่จริงๆแล้วคือถ้าจะ
จะพูดให้เป็นแบบนั้นก็ได้แต่หมอไนอยากจะแยกเพราะว่าการยิงเลเซอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีการเปิดแผลนะคะแล้วก็แผลเล็กมากนะคะการฟื้นตัวจะเร็วกว่าอาการการแทรกซ้อนก็อาจจะน้อยกว่าการผ่าตัดเพราะฉะนั้นพอพูดคำว่าผ่าตัดเนี่ยคนไข้มันจะแบบตกใจอ่ะนะคะพอพูดคำว่าเลเซอร์ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะคะน่าจะเป็นลักษณะแต่อันเนี้ยหมอไม่แน่ใจนะคะคือถามว่าในเท่าที่จากประสบการณ์เนี่ยในแวดวงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจักษุแพทย์การรักษาด้วยรักษาโรคต้อหินนะคะส่วนมากเนี่ยพอคุมความดันไม่อยู่หรือคนไข้ไม่ตอบสนองกับยาหยอดตาแล้วเนี่ยส่วนมากมักจะเริ่มต้นด้วยการยิงเลเซอร์ก่อนเพื่อเปิดรูระบายถ้าไม่ได้ผลอีกค่อยเข้าสู่ภาวะการผ่าตัดนะการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นด่านสุดท้ายซึ่งโดยส่วนใหญ่แพทย์ก็จะไม่ค่อยทำกันยกเว้นว่าแพทย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าถึงยิงเลเซอร์ไปก็เสียเวลาเปล่าหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปมากกว่าก็ผ่าตัดไปเลยแล้วกันจะได้จบๆถามว่ามีไหมก็มีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในจากประสบการณ์ของหมอไนท์เองเนี่ยหมอไนท์ไม่ค่อยเชียร์ให้มีการผ่าตัดต้อหินเนี่ยไม่เชียร์ให้มีการผ่าตัดเพราะผลพวงของการผ่าตัดอ่ะส่วนมากจะลงเอยด้วยมักจะมีการมักจะมีการสร้างพังผืดเกิดขึ้นในตาของเราในอวัยวะในตาในเนื้อเยื่อตาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็อุดตันอยู่ดีแล้วก็จะกลับมา recurrent คือกลับมามีอาการของต้อหินซ้ำอยู่ดีซึ่งมันจะเท่าที่เจอมันจะคุมอาการอยู่ได้ประมาณแบบ2ปี3ปีอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเหมือนก็ต้องมีการซ้ำดังนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงการผ่าตัดเนี่ยสำหรับต้อหินหมอไหนคิดว่าไม่อยากแนะนำแต่ทีนี้แต่ให้หมอไหนเดาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นลักษณะที่คุณหมออาจคุณหมอน่าจะพูดแต่ว่าคนไข้นะคะคือคุณสมคิดอาจจะเข้าใจว่ามันคือส่วนหนึ่งของการผ่าตัดเนาะแต่ทีนี้คือเคสเนี่ยหมอไหนไม่ได้คุยกับทางคุณสมคิดโดยตรงเดี๋ยวแจ้งเข้ามานะคะว่าความหมายคือการยิงเลเซอร์ใช่ไหมหมอไหนเชื่อว่าคุณหมอน่าจะแนะนำให้ยิงเลเซอร์มากกว่าแต่ทีนี้คืออย่างนี้ค่ะที่หมอไหนถามว่าความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเกิดมานานแค่ไหนเป็นเพราะว่าอย่างนี้หมอไนกำลังสนใจเกี่ยวกับยาตัวหนึ่งของคุณสมคิดนะคะจะสรุปให้ฟังว่าอย่างนี้ค่ะข้อแรกเนี่ยการที่เบาหวานเนี่ยเป็นมาประมาณ2ปีกว่า2ปีกว่าเกือบ3ปีนั่นคือส่วนหนึ่งนะคะที่คุณบอกว่าคุมน้ำตาลไม่อยู่นะคะ3ปีเนี่ยมีโอกาสทำให้ความเป็นต้อหินได้แต่กำลังสงสัยว่าถ้าคุมน้ำตาลไม่อยู่ฟังดีๆนะคะถ้าคุมน้ำตาลไม่อยู่เนี่ยปกติแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเมื่อเป็นโรคเบาหวานขึ้นตามักจะมีอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานขึ้นตาเนี่ยหลายๆโรคเกิดขึ้นพร้อมกันฟังดีๆนะคุณสมคิดข้อที่1ส่วนมากแล้วคนที่เป็นเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่อยู่มักจะเกิน3ปีขึ้นไปถึงจะมีอาการแทรกซ้อนแล้วเบาหวานขึ้นตาของคุณเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งประมาณ2ปีเสร็จๆเพราะฉะนั้นหมอได้ยังคิดว่าปัจจัยที่ทำให้ความดันสูงในลูกตาสูงจนเป็นต้อหินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักคือมันไม่ใช่เกิดจากเบาหวานขึ้นตาแล้วต้อหินหรือความดันลูกตาสูงเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรคือมันเป็นปัจจัยนึงแต่มันไม่ใช่ปัจจัยใหญ่อะที่ว่าคุมน้ำจนกระทั่งคุมความดันไม่อยู่เดี๋ยวฟังดีๆก่อนนะแต่ถามว่ามันเสี่ยงที่จะทำให้เป็นต้อหินแน่ๆนะคะเบาหวานขึ้นตาจากสถิติจากประสบการณ์ของหมอไนท์เชื่อไหมคะว่าพอหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานแล้วเราคุมน้ำตาลไม่อยู่3ปีขึ้นไปเนี่ย
มักจะเป็นคือก่อนหน้า3ปีเนี่ยคือจะต้องเป็นประเภทเขาเรียกว่าเบาหวานเนี่ยสูงปี๊ดแบบ200กว่าเกือบ200กว่าเลยนะคะแต่ของคุณเนี่ยอยู่ในเรทที่ประมาณ180 190 200นะคะแล้วเพิ่งเป็นมาประมาณ2ปีกว่าคือถ้าแบบ200กว่าทะลุอย่างเงี้ยมีโอกาสค่ะที่จะแบบเป็นเบาหวานขึ้นตาแบบเฉียบพลันซึ่งเมื่อทุกครั้งที่เป็นเบาหวานขึ้นตามักจะไม่เป็นโรคเดียวมักจะไม่เป็นโรคเดียวอย่างเช่นของคุณเนี่ยเป็นแค่ต้อหินคือความดันลูกตาขึ้นอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการของจอตาบวมมีอาการของจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกหรือเป็นเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตานะคะหรือเป็นเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรือเป็นวุ้นในตาเสื่อมหรือเป็นจอประสาทตาหลุดรอกซึ่งจากประสบการณ์แล้วกันเอาจากประสบการณ์ที่แบบเจอคนไข้มาหลายสิบกว่าปีเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานะเป็นเบาหวานเกิน3ปีขึ้นไปมักจะเสี่ยงเป็นเบาหวานขึ้นตาถ้าเพิ่งเป็นแค่6เดือนหรือ1ปีอะไรเงี้ยส่วนมากจะยังไม่ขึ้นแต่ทานป้องกันได้นะทานอีวันป้องกันได้วันละ1เม็ดก่อนนอนทีนี้ทุกครั้งเลยพอเวลาที่เริ่มเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วคนไข้สังเกตได้ว่าตัวเองผิดปกติจนคิดว่าน่าจะป่วยแหละน่าจะป่วยน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงพอไปพบคุณหมอส่วนมากมักจะตรวจเจออะไรทราบมั้ยคะข้อแรกจอตาบวมเนี่ยเจอเยอะที่สุดแล้วก็วุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกนะคะแล้วถึงจะเป็นแล้วก็ต้อหินนะคะแล้วก็มีจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกแต่เจอจอตาบวมกับวุ้นในตาเสื่อมกับจอตาลอก3โรคเนี่ยแล้วก็ต้อหินเนี่ยเป็นเยอะที่สุดแต่มักจะมามากกว่า1อาการมากกว่า1โรคเช่นพอเวลาคุณเป็นจอตาบวมเนี่ยคุณก็จะต้องเป็นความดันลูกตาเพิ่มคือต้อหินร่วมด้วยแล้วก็วุ้นในตาเสื่อมด้วยคือจะไม่เป็นโรคเดียวถ้าคนเป็นคนไหนเป็นเบาหวานมักจะเวลาเป็นเบาหวานขึ้นตามักจะมีหลายโรคและหลายอาการแต่ของคุณเนี่ยหมอนายก็เลยถามย้ำไปว่านอกจากต้อหินแล้วเป็นอย่างอื่นอีกไหมก็บอกว่าคุณหมอไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอย่างอื่นนะคะบอกว่าเป็นแค่ต้อหินนะคะไม่มีอาการวุ้นในตาเสื่อมไม่มีจอตาลอกไม่มีจอตาบวมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นหมอนายก็ขอฟันธงว่าในแง่ของเบาหวานเนี่ยของคุณยังไม่ถึงกับเบาหวานขึ้นตานะคะเพราะเบาหวานขึ้นตาส่วนมากเนี่ยจะเสร็จจอตาบวมวุ้นในตาเสื่อมนะคะจอตาลอกมาเป็นแพ็กเกจแล้วก็ต้อหินคือต้อหินเนี่ยมักจะเป็นร่วมกับตัวอื่นแต่ทีนี้พอเป็นแค่ต้อหินอย่างเดียวเนี่ยหมอไนกำลังจะพุ่งเป้าไปที่ยารักษาโรคความดันค่ะยารักษาโรคความดันเนี่ยคุณทานมา10ปีแล้วแล้วก็หมอไนถามว่าคือมีการเปลี่ยนยาไหมบอกมีการเปลี่ยนยาช่วงประมาณ4เดือนแรกมีการปรับนิดปรับหน่อยจนกระทั่งลงตัวพอลงตัวปุ๊บคุณหมอคุมได้แล้วคุณหมอก็เลยให้มาเรื่อยๆเพราะว่าอย่างนี้แสดงว่าคุณกินยามาตัวนี้มาประมาณแบบตีซะว่า9ปีครึ่งมันมียาตัวนึงค่ะชื่อมานิดีปีนนะคะมานิดีปีนเนี่ยหรือชื่อทางการค้าก็มาดีพอตนะคะที่คุณทานมันเป็นยากลุ่มในกลุ่มที่ชื่อแคลเซียมบล็อกเกอร์ไอ้เจ้ายาตัวนี้มันมีผลวิจัยในคนไข้นะแล้วก็มีการสรุปมาเรียบร้อยแล้วว่าตัวยาลดความดันโลหิตสูงในกลุ่มแคลเซียมบล็อกเกอร์มันมีความสัมพันธ์กับการที่ทำให้คนไข้พอกินแล้วมีความดันในลูกตาเพิ่มค่ะซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เป็นต้อหินเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแบบน้อยๆเคสนะคะดังนั้นยาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยนะมันมีอยู่ทั้งหมด6กลุ่มก็หมอไหนแนะนำนะคะคือถ้าคุณต้องการหายจากต้อหินแล้วไม่ต้องการผ่าตัดหรือยิงเลเซอร์หมอไหนขอแนะนำวิธีการรักษาโรคต้อหินนะอันนี้เราคุยกันเรื่องต้อหินหมอไหนแนะนำวิธีการถ้าคุณต้องการให้ความดันในลูกตาของคุณ
ลดแน่ๆนะคะแล้วลดได้แล้วไม่ต้องผ่าตัดขอแนะนำข้อที่1ค่ะไปพบกับคุณหมอที่รักษาโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ความดันเบาหวานนะคะคอเลสเตอรอลแจ้งกับคุณหมอว่าคุณหมอครับนะคะผมเป็นต้อหินเป็นมา1ปียาไม่ได้ผลก็แจ้งกับคุณหมอว่าจะขอเปลี่ยนยาไม่ใช่หยุดยานะคะยาลดความดันเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดียวที่หมอไนจะแนะนำว่าคุณไม่ควรที่จะปรับเองไม่ควรที่จะหยุดเองแต่ไปปรึกษาคุณหมอทุกครั้งที่จะมีการลดอย่างเช่นสมมติว่าหลายๆท่านเนี่ยทานตัวชุดละลายไขมันในเลือดแล้วมีความรู้สึกว่าอุ้ยตอนก่อนที่เราจะตอนตื่นเช้าขึ้นมาเราวัดความดันเนี่ยเราวัดความดันแล้วความดันมันเท่าเดิมก็ไม่ต้องนี่นานะคะแล้วก็ไม่ต้องก็คือคิดว่าไม่ต้องกินยาปุ๊บไปพบแพทย์เพื่อบอกว่าคุณหมอครับตอนนี้ความดันผมปกติแล้วช่วยลดโดสยาให้ผมหน่อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็อาจจะสมมติว่าคนไหนเนี่ยเคยทาน10มิลลิกรัมนะคะก็ลดเหลือ5มิลลิกรัมหรือเงี้ยแต่ว่าแจ้งเพื่อทราบเพราะว่าในเรื่องของความดันเนี่ยจะเป็นยาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ทีนี้เนี่ยไปพบคุณหมอแล้วก็แจ้งกับคุณหมอบอกว่าต้อหินผมมันคุมไม่ได้เลยขออนุญาตเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาตัวเนี้ยค่ะชื่อมานิดิปีนนะของคุณก็คือตัวมาดิพอตบอกว่าเปลี่ยนตัวนี้นะคะซึ่งคุณหมอนะคะเขาจะเปลี่ยนยาให้เองเพราะมันมียาต้อง6กลุ่มให้เราเลือกนะคะแล้วถ้าหากว่าทางคุณสมคิดไม่สบายใจนะก็ให้ทานชุดละลายไขมันในเลือดไปในตัวชุดของละลายไขมันในเลือดเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนช่วยในแง่ของจะช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็จะช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็จะมีส่วนช่วยในแง่ของการลดน้ำตาลในเลือดด้วยแต่เกี่ยวกับเรื่องเบาหวานแต่จะลดได้ช้ากว่าชุดค่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานเพราะฉะนั้นหมอในแนะนำคุณสมคิดดังนี้นะคะเพราะคุณเป็นทุกโรคเลยก็คือให้ทานนะคะตอนเช้านะคะตอนเช้าให้ทานชุดค่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานให้ทานชุดชานะชาตัดรากเบาหวานแล้วตอนเที่ยงเนี่ยให้ใช้ชาละลายไขมันในเลือดนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอาพูดเรื่องของความดันโลหิตก่อนนะความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลก่อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คุณบังคับตัวเองว่าให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะตอนเช้านะคะช่วง7 โมงถึง9 โมงให้โดนแดดครึ่งชั่วโมงแต่ถ้า เวลานั้นไม่ได้ก็พยายามโดนแดดสักครึ่งชั่วโมงก็ใช้ช่วงเวลาอื่นก็ได้ในการออกกำลังกายให้ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้ปรับเรื่องของอาหารนะคะทานผักทุกสีผลไม้ทุกผักทุกสีธัญพืชพวกถั่วเมล็ดต่างๆถั่วทุกสีแล้วก็ถั่วเขาเรียกว่าถั่วเปลือกแข็งนะคะประมาณวันหนึ่ง5 เม็ดนะเอา5 เม็ดแค่นั้นห้ามกินมากกว่านี้นะคะหลายคนบอกว่ากินเป็นถุงเลยได้มาหมอไหนไม่ได้แบบบางคนชอบแมคคาเดเมียโอ้โหกินแบบทั้งถุงกำหนึ่งเขาเรียกอะไรนะ100 กรัมใช่ไหมห้ามเด็ดขาดนะคะนั่นแคลอรี่สูงมากถ้าแมคคาเดเมียเนี่ยประมาณ3 เม็ดก็พอนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ให้ดื่มน้ำอุ่นไม่ให้กินพวกชากาแฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะงดไปให้ทำแบบเนี้ยค่ะให้ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาประมาณ8 ถึง 12 แก้วด้วยการจิบน้ำทั้งวันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นใช้ตัวช่วยเคสของคุณสมคิดนะคะก็ให้ทานชุดชาตัดรากเบาหวานตอนเช้ามื้อเช้าแต่อันเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือจะต้องแล้วก็ทานชาละลายไขมันในเลือดเนี่ยตอนเที่ยงนะคะทานน้ำมันถั่วดาวอินคานะคะหลังอาหารเช้าเนี่ย2 เม็ดทานไปพร้อมกับตัวของคุณเป็นยังไม่ได้เป็นโรคหัวใจถูกไหมถ้าแล้วก็หลังจากนั้นนะคะน้ำมันดาวอินคาเนี่ย2 เม็ดหลังอาหารเช้านะคะแล้วก็อาจจะเป็น 1-2 เม็ดเนี่ยหลังอาหารมื้อเย็นให้ทำแบบนี้มันจะค่อยๆช่วยปรับลดในแง่ของยาลดค
ความดันนะคะลงแล้วก็ยาลดไขมันอะไรที่คุณทานเนี่ยค่ะหลายๆตัวที่ส่งมาให้หมอนายดูแต่ทีนี้แต่ข้อที่2อันนี้คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วข้อที่2คุณจะต้องเปลี่ยนยามานิดิปินหรือมาดีพอตนะคะมาดีพอตเนี่ยเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นหรือถ้าสมมติว่าคุณทานตัวชุดละลายไขมันในเลือดไปแล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าคุณหยุดยาไปตัวนึงเพราะว่าที่คุณหมอให้มาเนี่ยมันเป็นยา2ตัวนะคะมันมียา2ตัวนะช่วยลดความดันก็คือตัวไบโอเพสอีกตัวนึงสมมติว่าคุณหยุดไปตัวนึงแต่ว่าคุณทานแค่ตัวเดียวเนี่ยปรากฏว่ามันเอาอยู่คุณก็โชคดีไปคุณก็ลดยาลงไปได้1ตัวแล้วคุมความดันได้เป็นปกตินะคะแต่ว่าเอาตัวชุดละลายไขมันในเลือดเนี่ยไปแทนตัวไอ้เจ้ามาดีพอตพอคุณเลิกหรือหยุดตัวมาดีพอตออกไปไอ้เจ้าความดันลูกตามันจะค่อยๆลดลงไอ้ที่คุณคุมน้ำตาคุมความดันในตาไม่ได้จนทำให้คุณหมอตัดสินใจผ่าตัดที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอย่างนี้ค่ะแพทย์แต่ละท่านจะรักษาเฉพาะโรคที่ตัวเองดูแลแต่ไม่รู้ประวัติของคนไข้อย่างเช่นเคสของคุณหมอที่ดูแลความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลคุณหมอไม่รู้ว่าคุณเป็นต้อหินถ้าคุณหมอรู้นะถ้าทางคนไข้บอกเนี่ยว่าผมเป็นต้อหินนะคุณหมอเขาจะเปลี่ยนยาให้นะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของโรคต้อหินนะคะบอกคุณหมอไปว่ายังไม่ยิงเลเซอร์ยังไม่ผ่าตัดแต่ขออนุญาตเริ่มต้นใหม่ได้ไหมครับตอนนี้ถ้าที่หมอไหนแนะนำนะคะคือ 1. อาจจะต้องเปลี่ยนยาหยอดตาลดความดันลูกตาแสดงว่ายากลุ่มที่คุณให้เนี่ยไม่ได้ผลนะคะลองเปลี่ยนนะคะแล้วก็ข้อที่2ให้คุณทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพตรงตา E1 เนี่ยวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยนะเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ข้อที่3แนะนำว่าให้คุณไปทำโยคะตานะเข้าไปดูในช่อง YouTube ของหมอไหนนะคะช่อง YouTube ชื่อช่องสุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะ call center สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะ EP ที่2เข้าไปดูทำจะแล้วก็หมอไหนแนะนำนะคะให้มีการนวดตาแบบเบาๆนะคะนวดตาแบบเบาๆรับประกันได้ว่าช่วยได้แน่นอนเดี๋ยวในลักษณะของการตรงนี้เนี่ยนะคะท่านที่โอเคสรุปคือตามนี้นะคุณสมคิดแล้วก็ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 เนี่ยช่วยลดได้จริงๆนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรือมีอาการภาวะเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ค่ะก็โทรเข้าไปพูดคุยสั่งซื้อกับทางทีมผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะเราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์คุณสามารถโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยสั่งซื้อกับทางผู้เชี่ยวชาญของเราได้0863550761 0863550761 0813538734 0813538734แล้วฟังเพลงเพราะๆ2เพลงติดต่อกันเลยนะคะ

6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4เดี๋ยวนะคะมีคำถามมาจากคุณอนุชาจากจังหวัดปทุมธานีคุณอนุชาเนี่ยบอกว่าไปหาคุณหมอมาแต่ละที่มา3ที่แล้วคุณหมอวินิจฉัยไม่เหมือนกันเลยสักที่เลยครับคือท่านที่แรกเนี่ยบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันพอไปอีกที่หนึ่งบอกว่าผมเป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นส่วนอีกที่หนึ่งบอกว่าผมเป็นโรคปวดสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกใช่ไหมกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงผมเป็นโรคอะไรนะคะก็คือหมอไหนก็เลยถามอาการไปว่าอาการของทางคุณอนุชาเป็นยังไงลองเล่าให้หมอไหนฟังซิเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละโรคนะคะมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันแหละแต่มันมีวิธีการเช็คอยู่อีกอยู่นะคะแล้วก็สามารถวินิจฉัยได้ด้วยการทำเอ็กซเรย์หรือว่าการทำ MRI ถ้าจะเอาให้แน่ๆเนี่ยเอ็กซเรย์บางทีเนี่ยยังมองไม่ชัดนะคะก็เอาชัวร์ก็คือ MRI แต่ต้อง MRI ให้ถูกจุดด้วยนะเพราะฉะนั้นหมอไหนก็เลยถามกลับไปว่าตกลงในเคสของทางคุณอนุชาเนี่ยอาการของคุณเนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าผมมีอาการปวดชาร้าวรงขานะคะปวดชาร้าวรงขาแล้วก็พอเวลาที่เดินก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะนั่งจะเดินอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีอาการปวดน่องนะคะปวดร้าวตรงขาแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยผมกลัวว่าจะกลายเป็นคนที่จะต้องนั่งรถเข็นหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยไปตรวจแต่พอไปตรวจยิ่งตรวจผมก็ยิ่งงงหมอนั้นก็เลยถามว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วบอกว่าเป็นประมาณผ่านมาประมาณครึ่งปีแล้วทีนี้อะไรก็เลยถามไปว่าแล้วมีอาการปวดหลังร่วมด้วยไหมนะคะก็บอกว่าก็ไม่นะคะผมก็ไม่ได้ปวดหลังแต่ผมอะปวดที่ต้นขานะคะปวดที่ต้นขาแล้วก็บางครั้งก็มีอาการชาเล้าตรงขานะทีนี้คืออย่างนี้ข้อแรกเลย 1. มีอาการนั่งนานๆเป็นคนที่ชอบนั่งทำงานทั้งวันใช่ไหมเป็นระดับผู้บริหารแล้วก็หรือขับรถเนี่ยก็ขับไปต่างจังหวัดก็บอกเป็นคนที่ขับรถไปต่างจังหวัดบ่อยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะโรคที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมันจะมีอยู่3 4 5โรคด้วยกันนะมีประมาณ 4-5 โรคด้วยกันเดี๋ยวหมอไหนเอาแบบเฉพาะคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะสับสนแล้วก็จะงงกันอีกนะคะอย่างแรกเนี่ยคือเอาโรคแรกก่อนกล้ามเนื้อโรคกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันคำว่ากล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันเนี่ยส่วนมากนะคะต้องดูก่อนของคุณเนี่ยไม่ได้ปวดหลังถูกไหมแต่คุณเนี่ยปวดที่ขาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบที่ต้นขานะคะทานยาแล้วไม่หายขาดคือเอาแยกกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพันออกจากโรคเรื้อรังก่อนกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพันเนี่ยไม่ใช่โรคเรื้อรังเป็นโรคที่ส่วนมากมักจะเกิดจากการโดนกระแทกการได้รับอุบัติเหตุแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการอักเสบค่ะพอเกิดการอักเสบปุ๊บเอาแบบง่ายๆเลยกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพันกินยาแล้ว1สัปดาห์จะดีขึ้นแล้วจะไม่กลับมาเป็นซ้ำนะฮะถามว่าปัดเอ้ยแล้วจะดีขึ้นต้องพูดอย่างนี้ก่อนถ้ากินยาแล้วดีขึ้นแล้วมีการหายนะคะมีการหายของอาการปวดประมาณสัก1สัปดาห์หรือไม่เกิน10วันเนี่ยยังไงกล้ามเนื้ออักเสบถ้ากินยาแก้อักเสบกินยา

แค่ปวดแล้วจะหาย2กล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยสมมุติเราหมอไหนสมมุติว่าเราอักเสบที่หลังมันก็จะปวดเฉพาะจุดใช่ป่ะปวดแบบกว้างๆหาจุดกดเจ็บไม่เจอหาจุดกดเจ็บไม่เจอแล้วที่สำคัญคือกินยาแล้วมีวันหายปวดนะอันนี้จะแยกออกจากโรคเรื้อรังนะเอาแยกออกไปก่อนเพราะฉะนั้นของคุณเนี่ยก็เป็นมาประมาณครึ่งปีแล้วดังนั้นคุณบอกทางคุณอนุชาบอกเองว่ากินยาแล้วไม่หายขาดนะคะคือต้องกินจะหายปวดพอยาหมดฤทธิ์ก็ปวดอีกก็เลยต้องกลับมากินแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ใช้ยาภายนอกทาถูนวดเพราะไม่อยากกินยาบ่อยๆกลัวนะคะกลัวจะเป็นเกี่ยวกับตับกับไตนะคะยาที่คุณกินเนี่ยคือมันเป็นยาที่จริงๆไม่ควรกินเกิน7วันเพราะคุณหมอให้ยาตัวอะโคเซียเป็นยาที่ค่อนข้างแรงตัวนี้ไม่ควรทานเกิน7วันต้องหยุดนะคะไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนเลยค่ะตัวนี้นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็เกี่ยวกับไตอันตรายนะคะมันยาค่อนข้างแรงแต่หายปวดชะงักก็หยุดไปเลยแล้วก็ตอนหลังๆคุณอนุชาบอกว่าก็หยุดจริงๆก็คือไม่ได้ทานแต่ยังมีอาการปวดอยู่แล้วคุณหมอก็เลยให้ตัวที่แก้ปวดที่แรงขึ้นตัวที่คุณให้หมอไหนมาดูเนี่ยก็คือยาที่แก้ปลายประสาทอักเสบนะยาที่แก้ปลายประสาทอักเสบดังนั้นเนี่ยหยุดยาก่อนมาหาที่ต้นตอและสาเหตุกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพันธุ์ตัดทิ้งไปโรคที่1ไปละตัดไปแล้วนะคะทีนี้มาทางคุณอนุชาบอกว่าไปแห่งที่2นะคะบอกว่าเป็นปวดสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทพอมาแห่งที่3บอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นคืออย่างนี้แห่งที่2บอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นมาแห่งที่3บอกว่าเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะแล้วก็เป็นระยะที่ต้นมาถึงระยะกลางยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดดังนั้นคุณหมอนะคะก็ให้ทำกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ไปทำใช้ตัวช็อตเวฟใช่ไหมคะก็คือให้ไปทำกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้ยาจริงๆมันจะมีท่าใช่ไหมคะซึ่งคุณหมอเขาจะให้มามันก็จะพอช่วยได้แต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นดีขึ้นก็เลยมีเพื่อนเนี่ยโทรศัพท์มาพอมาเจอเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนบอกว่าให้โทรลองโทรมาคุยกับทางรายการของหมอไนท์ดูนะคะทีนี้ระหว่างปวดสะโพกร้าวรงขากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทกับโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นเดี๋ยววันนี้จะแยกให้ฟังนะคะของคุณเนี่ยแห่งที่2บอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกกดทับเส้นแห่งที่3บอกว่าเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทอ่ะทีนี้มาแยก2โรคนี้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยวินิจฉัย2โรคนี้ซึ่งคุณเริ่มสับสนก็เลยยังไม่ทำการรักษาแบบจริงจังเพราะว่าคือกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการผ่าตัดอะไรแล้วมันเกาไม่ถูกที่คันก็กลัวนะคะข้อแรกวิธีการแยกนะในเคสของคุณเนี่ยหมอไหนถามว่าคุณปวดหลังไหมคุณบอกว่าส่วนมากมันลงขานะหมอไหนไม่ได้ปวดหลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ปวดหลังหมอไหนบอกได้เลยว่าตัดหมอนรองกระดูกออกไปเลยทำไมหมอไหนถึงพูดอย่างนี้นะคะฟังดูก่อนนะคือในเคสของคุณอนิชาเนี่ยลักษณะเนี่ยมันเข้ากับปวดอาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมที่คุณเล่าให้หมอไหนฟังคือ1คุณจะมีอาการเวลานั่งทำงานทั้งวันนั่งนานๆเนี่ยช่วงเช้าไม่เท่าไหร่พอแบบว่าประมาณแบบใกล้ๆเที่ยงนะนั่งไปประมาณ3ชั่วโมงอ่ะ3ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะจะเริ่มปวดแล้วพอตอนบ่ายๆเนี่ยก็จะเริ่มปวดมากขึ้นแล้วก็พอลุกยืนเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกว่ามันชาล้าวนะปวดที่ก้นบ้างปวดที่ต้นขานะบางทีก็ลงมาที่ตรงขาแล้วมันเดินเนี่ยมันเดินไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วมันก็ปวดลงไปเรื่อยๆอันนี้คือเข้าลักษณะคือฝ
ังดีๆนะถ้าเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเนี่ยยิ่งนั่งนานหรือนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจะปวดแต่ถ้าหากว่าลุกยืนนะถ้าลุกยืนหรือท่าเดินนะช่วงแรกๆตอนที่เราเปลี่ยนท่าจากท่านั่งไปยืนเนี่ยจะปวดค่ะในปวดแค่ช่วงแรกๆนะคะจะมีอาการที่คุณอนุชาเล่ามาให้ฟังว่าจะมีความรู้สึกเหมือนกับเมื่อยน่องปวดก้นปวดกล้ามเนื้อขาเพราะว่าอะไรเลือดลมมันไม่ไหลเวียนแต่ผ่านไปสักพักนึงคุณเดินหรือคุณยืนเนี่ยอาการปวดมันจะคลายลงถูกไหมข้อที่1 นี่คือลักษณะของอาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะอย่างที่2ก็คือว่าในกรณีของไม่ปวดหลังส่วนมากจะไม่ปวดหลังอาการนี้จะมีอาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเนี่ยจะมีอาการชาแล้วก็ร้าวลงไปที่ตรงปวดแก้มก้นนะคะลงไปที่หลังตรงต้นขาด้านหลังแล้วก็ร้าวลงมาที่ปลายขาได้แต่จะมีอาการชาด้วยร้าวด้วยเจ็บร้าวด้วยนะคะอาการนี้เนี่ยนะไม่มีผลต่อการที่กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงยังไม่ถึงขั้นนั้นไม่นะคะวิธีการเดี๋ยวหมอไหนฟังดูเนี่ยแนวโน้มของคุณอนุชาน่าจะเป็นลักษณะของโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทมากกว่าด้วยเข้ามากที่สุดเลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีท่าทำกายภาพบำบัดหมอไหนก็เลยถามไปนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าวันนี้พูดไม่ทันเดี๋ยววันพรุ่งนี้หมอไหนมาเพิ่มให้ฟังแล้วกันว่ามันจะมีหลายๆท่านที่มีความรู้สึกว่าเวลานั่งนานๆแล้วปวดเมื่อยน่องนะคะปวดเมื่อยก้นพรุ่งนี้หมอไนท์มาเล่าให้ฟังว่ามันมีท่าอะไรบ้างที่ช่วยเรื่องคนที่เป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาททีนี้แตกต่างแยกออกไปเลยหมอนรองกระดูกกดทับเส้น1จะต้องมีอาการปวดหลังค่ะแล้วเช็คดีๆนะให้ลองแอนหลังนะแอนหลังแบบแอนเลยอ่ะนะถ้าเราจะแอนหลังไม่ได้แอนแล้วจะเจ็บนะจะต้องห้ามแอนหลังจะต้องแบบก้มหลังอ่ะอาการจะทุเลาลงทำตัวงอๆเหมือนกุ้งจะทุเลาลงแต่พอแอนหลังปุ๊บจะปวดนี่คือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นนะคะและนะวิธีการแยกความแตกต่างก็คือเวลานั่งสบายแต่เวลายืนเวลาเดินจะเมื่อยนะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นเนี่ยจะปวดหลังนะคะแล้วก็ปวดหลังปวดเอวจะมีอาการชาแล้วก็ปวดร้าวลงขานั่งไปนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นนานมากขึ้นกล้ามเนื้อขาจะเริ่มเหลวเริ่มรีบและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงและมีการไอเวลาไอเวลาจามเวลาเบ่งปวดถ่ายเนี่ยเวลาจะถ่ายแล้วแบบเป็นท้องผูกเนี่ยเบ่งจะปวดเพิ่มขึ้นนี่คือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นเพราะฉะนั้นเคสของคุณเนี่ยคือกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาททำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอไหนจะมาพูดเรื่องของท่าทำบริหารและประกันได้หายขาด1ทำท่าบริหารที่เดี๋ยวหมอไหนจะมาเล่าให้ฟังข้อที่2ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทน2เม็ดตอนเช้าตัวโคเอนไซม์คิวเทนจะไปเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดแล้วก็เพิ่มความเป็นด่างจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่เป็นกรดไม่มีการหดเกร็งจะคลายตัวตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะทำแล้วก็กล้ามเนื้อจะคลายตัวก็จะช่วยทำให้อาการปวดสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเนี่ยมันจะคลายแล้วอาการจะหายนี่คือแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็อย่านั่งนานนั่งประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วต้องลุกขึ้นยืนนะคะสะบัดแขนสะบัดขาแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ให้ดื่มน้ำอุ่นน้ำธรรมดาไม่ทานน้ำเย็นน้ำไม่ทานน้ำเย็นหรือพวกที่เครื่องดื่มที่มันมีน้ำตาลห้ามเด็ดขาดแล้วก็พยายามออกกำลังกายทำท่ากายบริหารที่หมอไหนบอกนะคะใช้น้ำมันเขียว108ทาถูนวดถ้ากรณีที่มีอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุดที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะทาก็จะช่วยได้วันละเป็นตอนเช้ากับตอนเย็นเพียงแค่นี้ค่ะอาการดีขึ้นแน่นอนนะสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบนะคะปวดเกาต์ปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขาหรือกล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักๆก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นหรือว่าทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะคุณสามารถ
ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวกรทฮอร์โมนตาวิวิตได้หลายๆท่านเนี่ยเริ่มมีอาการกล้ามเนื้อขาเริ่มเหลวเริ่มรีบแล้วขาก็เริ่มอ่อนแรงมีอาการเจ็บร้าวลงขาเดินไป5 9 10 9แล้วปวดน่องเมื่อยน่องบางคนเป็นตะคริวที่น่องหรือบางคนเดินเดินไปแล้วขาล้มพับลงไปอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุถ้าหกล้มสำหรับผู้สูงอายุหกล้มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนะคะแล้วต้องผ่าตัดแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะกลายเป็นนั่งรถเข็นหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงดังนั้นเราทำสุขภาพของเราเนี่ยให้แข็งแรงเข้าไว้ด้วยการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงให้ตัวกรทฮอร์โมนไตวินเนี่ยเขาจะบำรุงในทุกๆอวัยวะแล้วก็จะช่วยทำให้พังผืดเนี่ยมีความอ่อนนุ่มหลายๆคนที่นั่งยองๆก็ไม่ได้แล้วนะคะหรือนั่งพับเพียรยืดขาเขาเรียกว่ายืดขาก็เจ็บนะคะงอเข่าก็เจ็บยกแขนก็ปวดยกไม่ขึ้นติดกระดุมเสื้อก็ไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเริ่มกำมือไม่ได้หยิบจับของของก็หล่นเพราะไม่มีแรงนะอาการเหล่านี้เนี่ยเราช่วยคุณได้คุณทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตนะคะถึงแม้หลายๆท่านจะเริ่มใช้วอล์กเกอร์บางท่านเริ่มนั่งรถเข็นแล้วถ้าเพิ่งเป็นหมอไนท์เนี่ยหมอไนท์ต้องบอกว่าคุณโชคดีมากๆที่ได้ฟังรายการได้รับสาระที่วันนี้หมอไนท์พูดเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะถ้าหากว่าเพิ่งเป็นเพิ่งอยู่ในภาวะที่เดินไม่ได้นั่งรถเข็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สดๆร้อนๆเนี่ยยังไม่เกิน2เดือนคุณสามารถที่จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงกับของเดิมค่ะคุณทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนทานตัวโคเอนไซม์คิวเทน2เม็ดตอนเช้าแล้วก็ใช้น้ำมันเขียว108ทาถูนวดนะคะตรงจุดบริเวณที่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงอ่อนแรงตรงไหนก็ทาตรงนั้นแต่ห้ามใช้กับเนื้อเยื่ออ่อนนะคะโดยแล้วก็ตรงบริเวณใบหน้าหมอไหนไม่แนะนำห้ามเด็ดขาดตัวนี้เป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเราใส่สารสกัดเนี่ย108ตัวนะคะสารสกัดซึ่งเราผลิตมาในสูตรเข้มข้นเพราะต้องการช่วยคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจริงๆอันนี้เป็นสูตรสำหรับเป็นชุดฟื้นฟูสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตเพราะฉะนั้นคนไข้ถ้าเป็นถ้าคนไหนที่ขาอ่อนแรงก็ใช้แค่เช้ากับเย็นแค่นั้นก็พอหรือต้องเช้าเย็นนะคะมีคนบอกต่อรองหมอไหนมาว่าวันละครั้งได้ไหมเช้าเย็นเถอะค่ะถ้าคุณอยากจะเดินได้เร็วนะคะแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วล็อกกดไหลย้อนไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆนะคะก็สามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตนะคะโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็ทานตัวแล้วก็ใช้น้ำมันเขียว108นะคะตอนนี้มีคนถามหมอไหนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของอาการชาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเอาไว้วันพรุ่งนี้หมอไหนเล่าให้ฟังใหม่ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อกับทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเราได้ค่ะ0865530 0865538734 0813538734

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 18:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระรา